0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับว่าเรามีการนำเสนอข่าวจาก Good Morning ASEAN ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อแล้วก็ไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีสังนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เรามีทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรจะมาพลาดเลยเนี่ยนะครับมานำเสนอก็คือ The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองพระราชสมภพสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับเดินทางกันในวันที่3-5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเลย Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับพ่อใหญ่ของ FM 100.5 นะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปเลยทีเดียวนะครับเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญา1ในพระเบญจภาคีสเปเชียลสุดๆดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: ค่ะส่วนวันที่2นะคะก็มุ่งหน้าต่อไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะฮะก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาค่ะเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรในยามเย็นและวันที่3นะคะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ค่ะที่วัดมหาธาตุนะคะและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดเลยนะคะกับมื้อกลางวันได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับครูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับไปกับเรานะคะด้วยรถโค้ช VIP แถมยังพักโรงแรมหรูด้วยนะคะอาหารนี่ก็ลดเลิศทุกมื้อเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะในสนนราคามูลค่า 15,900 บาทต่อ1ท่านนะคะต้องสำรองที่นั่งกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขนึงนะคะ0868251444ค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามเราทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณ 3NM นะครับเข้ามาทักเรา Good Morning ตั้งแต่เช้ารวมทั้งคุณ Ion Girl 950นะครับแล้วก็คุณ User 1758คุณพยอมบุตรสิงห์นะครับแล้วก็คุณจิตดีสติมาคุณมงคลสายปัญญานะครับแล้วก็คุณพิกกี้นะครับ2513กับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาทักเราใน TikTok เนี่ยครับต้องเขียนอะไรมาด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาจอยอย่างเดียวเนี่ยชื่อมันไปเร็วมากครับอ่านไม่ทัน
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความมาหลังใหม่นะคะเป็นแฟนรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันเลยนะคะจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าฟัง Good Morning แล้วสบายหูฟังราบรื่นไม่ต้องลุ้นผู้จัดรายการรู้จริงว่ากำลังเล่าเรื่องอะไรภาษาเป๊ะทุกภาษานะคะแล้วก็บอกว่าชอบเก่งติ้งมากด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะพี่ต้นงานน่าจะเป็นแฟนคลับของพี่ต้นละค่ะบอกว่าเสียงคุณสุชาติเด็ดมากขออีกรอบได้ไหมอันนี้แฟนคลับพูดมาเองเจไม่ได้แกล้งขอนะ
2: จังตรงที่บอกว่า
1: จ่ายปุ๊บอะไ
2: รเงี้ย
1: จ
2: ่
1: ายป
2: ุ๊บ
1: จ่ายวุบป๊อบนะ
2: จ่ายวุบป๊อบ
1: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะคุณแอนนี่จากสปป.ลาวนะคะคุณแอนนี่สุภักษรนะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พูดถึงสถานการณ์การ ข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาว7คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะบอกว่าตอนนี้ทีมงานอาสาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะอีกประมาณ11เมตรก็จะเข้าไปถึงจุดหมายของคือจุดที่ทั้ง7คนนี้ติดอยู่แล้วนะคะพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณทีมงานอาสาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งสปป.ลาวและจากไทยด้วยค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับผมในช่วงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่เจเจเคยตอนเป็นเด็กๆเราเคยทำไอ้นี่ไหมเขาเรียกว่าจดหมายแบบเพนพาลตัวแบบจดหมาย
1: เขียนจดหมายไปหาเพื่อนต่างชาติใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับที่แบบรู้จัก
1: ในวิชาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
2: ใช่ตอนนี้
1: พี่ต้นถ้าพูดอีกเขาก็รู้หมดสิว่าเราอายุเท่าไหร
2: ่ไม่เดี๋ยวนี้เด็กเขาทำกันพี่อ๋อ
1: แล้วเอาโอเคร่วมสมัย
2: ร่วมสมัยมากเพราะว่าเขาบอกเป็นเรื่องของเจนซีนะครับตอนนี้กำลังคิดมากเลยในสิงคโปร
1: ์
2: ถ้าบอกว่าคนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็เริ่มมีศัพท์นี้แล้วเขาเรียกว่า snail mail clubซ
1: ึ่
2: งก็บอกว่าอันนี้มันเป็นพิธีการที่เขาเริ่มกันมาตั้งนานแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยโอ้กว่าถึงว่ากว่าจะสื่อสารกับพี่เจเจได้เนี่ยบ้านผมอาจจะไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปโทรกันที่ไหนเนี่ยแถวบ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องเขียนจดหมายไปหาก็จะต้องใช้เวลาแบบ7วันบ้าง10กว่าวันบ้างนะครับก็เลยเขาก็เลยใช้คำว่า snail mail คือแบบมันช้า
1: เหมือนหอยทาก
2: จะหยับขยื่นใช่เหมือนหอยทากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคนในยุคใหม่เนี่ยเริ่มที่กลับจะโหยหาในสิ่งที่แบบอะไรจับต้องได้เพราะว่าเราเห็นพวกแมสเสจอะไรต่างๆเนี่ยมันแวบๆมาแล้วมันก็หายไปแต่อยากจะได้อยากจะแบบวันนี้ลุ้นจะมีใครเขียนจดหมายมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การไปเขียนจดหมายเนี่ยมันก็จะต้องเขียนแบบที่ว่าตั้งใจเขียนด้วยนะเขาก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มนี้ Snail Mail Club เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีนะครับ Snail Mail Club เนี่ยเริ่มเป็นท้องถิ่นแล้วทีนี้เขาบอกว่า Snail Mail Club นี้เขาคืออะไรเขาจะมีเมื่อทั้งว่าสมมติผมไปเที่ยวที่แถวๆเยาวราชมาเนี่ยผมก็จะเขียนจดหมายมาเล่าให้พี่เจเจฟังนะครับเหมือนเราในกลุ่มของเราเนี่ยจะเขียนมาพี่เจเจวันนี้ผมไปเยาวราชตรงนี้ไปกินไอ้นี่อร่อยนิดนึงเก๋าลัดนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีรูปมีนู่นมีนี่แล้วก็อะไรที่แบบเป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำด้วยตัวเองนะครับอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็ส่งไปแล้วก็บรรจงเขียนให้อย่างสวยงามก็จะมีกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นที่ฮิตมากเลยตอนนี้สำหรับคนในสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะพาไปที่ประเทศเวียดนามนะคะมีรายงานจากตุ่ยแจ๋นะคะเวียดนาม enters world's top 10 steel producers for the first time นะคะก็คือเวียดนามตอนนี้นะคะมีชื่อเข้าไปติดอยู่ในอันดับ10ประเทศเด่นดังของโลกแล้วในแง่ของการผลิตเหล็กกล้านะคะเป็นครั้งแรกของเวียดนามด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิที่คนเวียดนามเขาภาคภูมิใจกันอันดับแรกของโลกก็คือจีนนะคะรองลงมาอันดับ2คืออินเดียอันดับ3สหรัฐอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6รัสเซียอันดับ7ตุรกีอันดับ8เยอรมนีอันดับ9บราซิลและอันดับ10คือเวียดนามค่ะก็ถือได้ว่าติดกลุ่มท็อป10ของโลกนะคะในกลุ่มประเทศที่ผลิตเหล็กนะฮะขายได้ในปริมาณสูงสุดของโลกนะคะในเดือนเมษายนอันนี้เป็นสถิติที่วัดได้เมื่อเดือนเมษายนนะคะประเทศที่มาเป็นอันดับ1คือจีนเนี่ยผลิตได้83.6เมตริกตันนะคะส่วนเวียดนาม 2.1 เมตริกตันค่ะ
2: ครับก็แล้ววันนี้ท่าน
1: มิลเลียนขออภัยนะคะ2,100,000มิลเลียนเมตริกตันนะคะส่วนจีนเนี่ย 83.6 ล้านเมตริกตันค่ะหลักล้าน
2: วันนี้ก็ท่านโตหล่ำประธานาธิบดีของเวียดนามก็กำลังจะมาเยือนวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะอยู่ในประเทศไทยเรา2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับพี่เปเจครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์จะพาเราไปดูนะครับว่ากับดักของอินโดนีเซียเขาเนี่ยที่จะไปติดกับดักการค้าผูกขาดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันครับ
0: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟัง

0: าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกา11นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันในประเด็นอินโดนีเซียและกับดักการผูกขาดการค้าค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ครับ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะเช้าวันนี
5: ้ใช่ครับวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญด้วยนะครับของหลายศาสนาเลยนะครับนั่นก็คือวันที่เราเรียกว่าวันอีดิลอัตตานะครับอีดิลอัตฮานะครับซึ่งพิธีนี้คนไทยเราจะเรียกว่า วันระยอกุลบานนะครับตามตำนานก็คือมันเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละครับเพราะว่าศาสดาอิบรอฮิมนะครับอิบรอฮิมนี่เรียกแบบอิสลามนะครับแต่ว่าถ้าเรียกแบบคริสในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าแล้วก็เรียกแบบจิวิชก็คืออับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยถูกท้าทายจากพระเจ้านะครับหรือว่าพระยะโฮวานะครับให้ต้องตละลูกชายของตัวเองก็คืออิสมาอีลนะครับเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีกับพระเจ้านะครับแล้วก็แน่นอนอับราฮัมเองหรือว่าอิบราฮิมเองก็เสียสละขั้นสุดโดยการส่งลูกชายตนเองให้กับพระเจ้านะครับ อารมณ์ประมาณเดียวกันกับพระเวสสันดรน่ะนึกออกไหมฮะสละลูกสละเมียนะครับให้มันก็เป็น
4: มาอิลิกที่เป็นต้นทางของอิสลามใช่ไหมครับ
5: อิบราฮิมว่าอับราฮัมเป็นต้นทางของจิวิชแล้วก็จากจิวิชก็เดี๋ยวว่าพัฒนาต่อเป็นศาสนาคริสต์ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวศาสนาคริสต์ก็จะพัฒนาต่อเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับชาวคริสต์นะครับแล้วก็ชาวจิวิชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดในหลายประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมเองนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติไปมาหาสู่กันนะครับมีการถ้าคนไหนร่ำรวยเนี่ยก็จะเอาอาหารออกมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็ขอเข้ามาลาโทษกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้เคยผมได้เคยล่วงเกินคุณสุชาติได้เคยล่วงเกินคุณวัชรินได้เคยล่วงเกินคุณผู้ฟังมาก็ขอให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เสียสละความโกรธที่ถีมานะซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อกันไปได้ครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็ขอเข้ามาอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับ
5: เพราะว่าเราเองก็แซวกันหนักนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสังขารเหมือนที่เมื่อกี้เขียนเพนเฟรนเพนพาวกันนะฮะ
2: เชื่อว่าอาจารย์ก็เคยแหละ
5: สมัยที่ยังต้องรอดูว่ามิสเตอร์โพสต์แมนจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับ
2: แหมก็ทำให้นึกถึงเพลงมิสเตอร์โพสต์แมนเลยนะคะ
5: มิสเตอร์โพสต์แมนนี่ก็แก่กันดีวันนั้นที่คุณท่าร้องอ่ะน่าจะเพราะนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาประเด็นนี้ค่ะอาจารย์คะกับดักการผูกขาดการค้ากับอินโดนีเซีย
5: ครับคืออินโดนีเซียเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีพราโวซูเบียนโตประกาศตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่นะครับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยชื่อย่อว่า DSI นะครับย่อมาจากดานันทราซุมบาดายาอินโดนีเซียนะครับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้มีหน้าที่เดียวเลยนะครับก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผูกขาดการส่งออกแต่เพียงรายเดียวสำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด3ตัวของอินโดนีเซียครับนั่นก็คือน้ำมันดิบถ่านหินแล้วก็โลหะผสมโดยเฉพาะโลหะผสมที่มีนิกเกิลนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบครึ่งหนึ่งหรือบางครั้งอาจจะถึง 60% ของทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ่านหินเนี่ยอินโดนีเซียส่งออก 400-500 ล้านตันต่อปีนะครับโดยเฉพาะส่งไปจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับในขณะที่โลหะผสมอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองนิกเกิลดิบมากที่สุดในโลกนะครับโลหะผสมพวกนี้ที่มี EV ที่มีนิกเกิลเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรม EV เยอะมากนะครับเหตุผลที่พราโวโวบอกก็คือพราโวโวบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากนะครับเข้ามาดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับหรือแม้แต่มาตั้งบริษัทในอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็ส่งออกทรัพยากรพวกนี้นะครับออกไปจริงๆราคามันแพงมากแต่ว่ามาสำแดงกับภาครัฐด้วยราคาที่ต่ำเพื่อที่จะแน่นอนเสียภาษีน้อยๆนะครับก็คือการเลี่ยงภาษีอินโดนีเซียบอกว่าสูญเสียภาษีตรงนี้ไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.2 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นวิธีแก้แทนที่อินโดนีเซียจะแก้โดยการบอกว่าโอ้มันมีการเลี่ยงภาษีมันมีการสำแดงเท็จท่านจะแก้เรื่องการจัดเก็บภาษีอินโดนีเซียบอกอย่างนั้นต่อไปนี้เราตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเอาสินค้าพวกนี้ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดท
2: ุ
5: กคนต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจนี้ครับแล้วเดี๋ยวรัฐวิสาหกิจนี้จะเอาไปขายกับตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดรายเดียวคุณต้นและคุณวัชรินคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฝันมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว
2: นั่นสิคะ
5: ลองนึกภาพดูว่าบริษัทไทยที่ลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียนะครับอย่างเช่นบ้านปูไปทำเหมืองถูกต้องไหมครับบริษัทปาล์มน้ำมันต่างๆนะครับที่เดิมผลิตได้เท่าไหร่ก็ขายให้กับทั้งในอินโดนีเซียขายให้กับทั้งโลกนะครับในราคาที่เป็นกลไกตลาดสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับบริหารจัดการวางแผนได้ด้วยตัวเองเที่ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องส่งให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียจะรับซื้อไว้เองทั้งหมดซึ่งแน่นอนรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องความด้อยประสิทธิภาพลองนึกภาพดูนะครับรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าครับตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าไปจนถึงขายไฟฟ้ามีเจ้าเดียวทั้งเกาะขาดทุนครับไม่น่าเชื่อนะครับไฟฟ้าที่ทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเจ้าเดียวและขายคนเดียวขาดทุนครับเช่นเดียวกันครับรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเกือบจะผูกขาดตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดชื่อเปอร์ตามีนาขาดทุนครับ
2: ขนาดเจ้าเดียวเนี่ยนะ
5: ขนาดเจ้าเดียว
6: ทำไมถึงมันคอร์รัปชันใช่ไหมครับอาจารย
5: ์ความไม่มีประสิทธิภาพการคอร์รัปชันปัญหาการบริหารจัดการองค์กรที่ใหญ่เถอะทะเรเทปการทำงานแบบข้าราชการทุกอย่างประดังประเดครับและตอนนี้กำลังจะพูดถึงการเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เคยขายให้กับตลาดโลก มีอำนาจในการผูกขาดระดับหนึ่งมาผูกขาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำหนดราคาสูงเพราะต้นทุนการบริหารจัดการสูงถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วบริหารจัดการเกิดความล่าช้าทั้งการไปรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียเองและการส่งออกให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับว่าจีนอินเดียประเทศไทยอาเซียนจำนวนมากซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียปีหนึ่งหลายร้อยล้านตันครับเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าเอกชนเพราะฉะนั้นพอเป็นการผูกขาดปั๊บเราจะพิจารณาได้เลยว่าแน่นอนต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นแน่นอนต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินประเทศไทยเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ถูกต้องไหมครับอย่างเช่น TPI SCG เนี่ยซื้อถ่านหินจาก อินโดนีเซียเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพราะนั้นต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศเราสูงขึ้นครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มเป็นต้นทางในการผลิตไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นในตลาดโลกราคาน้ำมันราคาพลังงานในประเทศไทยสูงขึ้นทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเกือบทั้งหมดถูกต้องไหมครับมาการีนเนยเอี่ยมนมข้นหวานครีมต่างๆเป็นน้ำมันปาล์มช็อกโกแลตโกโก้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับอาหารทอดทุกอย่างใช้น้ำมันปาล์มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้น้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันปาล์มซึ่งอินโดนีเซียผลิต 50-60% ของทั่วโลกมันล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดซัพพลายมันหายไปหรืออินโดนีเซียถือโอกาสนี้ตั้งราคาให้สูงขึ้นอุตสาหกรรมอาหารต้นทุนสูงขึ้นทันทีนะครับ มีพักต้องการโลหะผสมโรงงานทำแบตเตอรี่โรงงานพลังงานทางเลือกทั้งหลายต้นทุนสูงขึ้นทันทีครับ
6: เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนครับท่านประธานวิบดีครับ
5: มันคือความคิดแบบชาตินิยมเองครับ มันคือความคิดแบบชาตินิยมแบบ nationalism ถูกต้องไหมครับคือ ชาตินิยมเนี่ยในระดับที่พูดถึงการรักชาติคือคำว่าชาตินิยมภาษาไทยมันมีอยู่คำเดียวแต่ถ้ามันภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลายคำถูกต้องไหมครับมันมีชาตินิยมแบบ patriot ก็คือชาตินิยมแบบที่รักชาติเสียสละตัวเองเพื่อชาติกับ nationalism คือชาตินิยมแบบคลั่งชาตินะครับไอ้แบบหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิธีการแบบนี้มันคือการปลูกเร้าไงว่าต่อไปนี้ ถ้าเอกชนข้างนอกมันมีอำนาจต่อรองเหนือตลาดในกับเกษตรกรรายย่อยกับเมืองเล็กๆในอินโดนีเซียมากนักเดี๋ยวรัฐบาลอินโดนีเซียปกป้องให้คุณเอาผลผลิตทั้งหมดของคุณมาขายให้ผมแล้วเดี๋ยวผมขายเองในตลาดโลกซึ่งในวิธีการแบบนี้เราใช้มาตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะอาณาราชอาณาจักรอยุธยาครับผูกขาดโดยกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาพระคลังนึกออกมั้ยฮะแล้วเราก็เริ่มเปิดเสรีให้ทุกคนทำได้เนี่ยตั้งแต่สนธิสัญญาเบลริ่งอ่ะครับ
2: เ
5: พราะในที่สุดแล้วคุณกายตลาดมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูถ้าฟิลิปปินส์ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะตั้งองค์กรผูกขาดการส่งออกนิกเกิลทองแดงเวียดนามลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้แร่เอิร์ธของผมจะผูกขาดกาแฟของผมจะผูกขาดมาเลเซียลุกขึ้นมาบอกต่อไปนี้ยางพารากับเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำผมจะผูกขาดการส่งออกไทยลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้ข้าวสินค้าเกษตรยางพาราผมจะผูกขาดการส่งออกขอโทษนะครับซัพพลายเชนวิบัติกันทั้งภูมิภาคครับ
2: พัง
6: ฟังหมดท่านโปรโบโวนี้ใช้คณะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าอาจารย
5: ์ผมว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าที่ปรึกษาเขาต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างคะแนนนิยมในระยะสั้นในการปลุกกระแสชาตินิยมคลั่งชาติถูกต้องไหมครับแต่ในระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการมีปัญหากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะรองรับได้หรือเปล่าครับที่สำคัญที่สุดแล้วคนไทยอ่ะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเราไม่อยากให้ราคาพลังงานเราสูงต้องไหม
6: ครับใช่ครับคนอินโดนีเซียเขามีเสียงตอบรับด้านเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย
5: ์ก็ยิ้มแล้วก็สายหน้ากันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนในอินโดนีเซียเข้าใจครับว่าการบริหารจัดการโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความด้อยประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกคนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมน้ำมันทุกคนเข้าใจอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นนะว่าขายอยู่คนเดียวผูกขาดอยู่คนเดียวยังขาดทุนได้อะเป็นยังไง
2: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งก็อีกตั้งหลายปีนะคะทำไมเร่งมาสร้างคะแนนนิยมอะไรกันเอาตอนนี้คะอาจารย์คะ
5: เพราะว่าตอนนี้คะแนนจริงๆก็กำลังค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายที่ออกมามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่พราโบโวออกมาบอกว่าคนอินโดนีเซียไม่เดือดร้อนหรอกจากการที่ค่าเงินรูเปียอ่อนค่าเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้าคนเขียนสคริปต์ให้จะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร
2: ์
5: หรือโครงการที่ทุกคนค่อนข้างจะงงแล้วเป็นโครงการหาเสียงมากๆก็คือเรื่องของการให้อาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนและแม่ที่มีครรภ์ทุกคนนะครับทุกวันนะครับซึ่งไอการทำนโยบายแบบหวานแหคือการทำนโยบายให้อาหารกลางวันฟรีเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานในอนาคตลองนึกภาพกำลังแรงงานที่มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยผลงานมันจะดีมากถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าทำต้องทำในกลุ่มที่มันเปราะบางทำในกลุ่มที่มุ่งเป้าถูกต้องไหมครับไม่ใช่ทุกคนต้องได้ลองนึกภาพเด็กรวยเด็กที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเขาจะอยากได้อาหารกลางวันฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการน่ะเด็กก็มีภาระต้องไปเอาอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับครูก็ต้องมีภาระมาจัดอาหารกลางวันให้ที่โรงเรียนนะครับแล้วอุปกรณ์ในการกินที่เอากลับไปจากโรงเรียนต้องเอามาคืนโรงเรียนด้วยนะครับแล้วนั่นคืออุปกรณ์หายคุณครูมีความผิดนะครับหรือต้นทุนในการจัดการมันสูงมากลองนึกภาพดูว่ามันผูกขาดโดยระบบราชการดังนั้นค่าอาหารกลางวันที่เกิดขึ้นเนี่ย บัดเจ็ตงบประมาณสูงแต่พอเอาอาหารกลางวันมานั่งเอ็กซเรย์ดูกันจริงๆคุณภาพมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปแสดงว่าระหว่างทางมันมีคนมาร่วมกินอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยลักษณะแบบนี้อันตรายนะครับ
4: แล้วท่านประธาน

0: ใครก็ตามที่ผลิตสินค้าตัวนี้ในอินโดนีเซียแล้วจะส่งออกต้องขายให้ DSI ใครก็ตามจะซื้อสินค้านี้จากอินโดนีเซียต้องซื้อจาก DSI เพราะฉะนั้นมีเวลาเหลือแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเลยก็คืออย่างแรกที่สุดรัฐบาลไทยต้องเจรจาแบบ G2G ครับทำบันทึกความเข้าใจล็อกโควต้าไว้ก่อนว่าต่อไปนี้ถ่านหินน้ำมันปาล์มโลหะผสมที่ประเทศไทยเราจะยังต้องซื้อจากอินโดนีเซียเนี่ยมีสัญญาระยะยาวได้ไหมว่าเขาจะสามารถจัดส่งให้เราได้ในจำนวนเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เราขาดแคลนซัพพลายครับ
1: ค่ะ
0: ใช้เวทีอาเซียนครับในการที่จะลดความตึงเครียดว่าถ้าทุกคนเกิดลุกขึ้นมาทำแบบนี้แล้วมันถูกคิดเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วทุกคนจะวิบัติกันหมดอย่าทำได้ไหมแล้วกดดันให้อินโดนีเซียเลิกได้ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนของพวกนี้มันจะราคาแพงขึ้นรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนเรื่องการสนับสนุนให้ไปหาแหล่งสินค้าทดแทนได้ยังไงนะครับในขณะที่ภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องนึกถึงออสเตรเลียแอฟริกาใต้โคลอมเบียมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะสูงแต่ถ้าเทียบกับการบริหารจัดการที่อาจจะมีปัญหาของ DSI ความแน่นอนของการได้สินค้าในเวลาที่ต้องการมันมีมากกว่าการใช้เครื่องมือการเงินในการที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องพวกนั้นนะครับหรืออุตสาหกรรมที่ไทยมาลงทุนอย่างเราในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยทำยังไงแทนที่เราจะส่งออกวัตถุดิบแบบที่เราเคยทำเราอาจจะต้องมาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มโดยการที่ผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่ม value added ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกอยู่ใน3ตัวที่เป็นสินค้าที่อินโดนีเซียผูกขาดแล้วเราจะได้มีอิสระในการส่งออกได้เองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเพราะมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ
2: ประเด็นนี้มันจะไปอยู่ในการประชุมอาเซียนซัมมิตไหมครับอาจารย์
0: อันนี้เป็นนโยบายภายในประเทศของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการหารือกันได้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ในระดับสัมมิตครับ
2: ก็แหมวันนี้เราก็ดูทำท่าเหมือนว่าจะจบลงด้วยความร่าเริงแต่ว่าพอมาฟังเรื่องนี้แอนตี้ไคลแม็กซ์เลยครับอาจารย์
0: เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เอากระดาษปากกามาเขียนจดหมายหาเพนเฟรนด์ของเราที่ต่างประเทศติดสแตมป์รอมิสเตอร์โพสต์แมนมารับ
2: ส่งไปหาคนที่อินโดนีเซียให้ไปบอกท่านประธานาธิบดีนะครับเลิกโครงการนี้กันเถอะ
0: ครับ
2: ครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ครับ
2: ยินดีมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอัพเช่นได้ใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับ
1: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 17:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี MCOT New FM 100.5 MHz นะครับกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันด้วยเรื่องของประเด็นการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางธุรการแล้วซึ่งต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายแสวงบอกนะคะว่าคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบในระบบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการดำเนินการของนายณัฐพงษ์ถือเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่เลขากกต.บอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นได้ค่ะประเด็นนี้นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกกต.รับคดียุบปชน.สอบปมเซาะองคมนตรีส้มปลุก21ล้านสู้น้ำเงินปชน.หนาวกกต.รับคำร้องยุบพรรคเริ่มกระบวนการตรวจสอบปมเท้งโพสต์พาดพิงองคมนตรีเข้าข่ายหรือไม่ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกพรรคเท่าเทียมแย้มคดีหัวเข้าที่ประชุมต้นมิถุนายนพาราดอนสวนเจ็บไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินเติบโตจนได้เป็นรัฐบาลจากพรรคสีส้มวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์กรรมธิการพิทักษ์สถาบันจี้ณัฐพงษ์และปิยบุตรแสดงความรับผิดชอบก้าวล่วงองคมนตรีขู่อาจเข้าข่ายมาตรา112ผลิตปลุก21ล้านเสียงสู้ระบอบสีน้ำเงินท้าอนุทินรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยถูกคว่ำเล็งยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 1-2 วันดักทางสว.รอบก่อนเคยโหวตผ่านถ้าสะดุดต้องมีคำตอบเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นเดือนหน้าค่ะ
1: ครับในขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนะครับได้ออกมาชี้แจงและแก้ต่างถึงนิยามของคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่หมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี2560เข้ามาแทรกแซงและหัวกระบวนการเลือกสว.เพื่อควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานำไปสู่การกินรวบตั้งแต่การตั้งบุคคลในองค์กรอิสระทั้งหมดพร้อมกันนี้นายพฤทธิ์ยังฝากคำถามท้าทายไปถึงนายกอนุทินชาญวรกูลนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถ้าหากพรรคภูมิใจไทยดันทุรังใช้เสียงข้างมากผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อล็อกอำนาจให้อยู่กับสว.สุดท้ายนะครับจะถูกประชาชนโหวตคว่ำในการทำประชามติรอบ2นายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกตามมาตรฐานสากลเหมือนเช่นผู้นำประเทศอังกฤษหรือไม่ทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลครับอดีตขออภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาสวนกลับทันควันนะครับว่าตนเองไม่เข้าใจความหมาย หมายของระบอบสีน้ำเงินที่ฝ่ายค้านกุขึ้นมายืนยันว่าปัจจุบันมีเพียงพรรคสีน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยที่เติบโตมาจากการเลือกของประชาชนและก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยที่มีเสียง70เสียงก็เติบโตมาจากการที่ได้พรรคสีส้มยกมือสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลตามข้อตกลงจนทำให้นายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนในครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามในการสร้างวาทกรรมเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลและขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านหยุดเล่นการเมืองแบบสาดโคลนแล้วหันมาใช้กลไกสภาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจร่วมกันจะดีกว่าเช่นเดียวกันกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาสัมทับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเพียงกิมมิคทางการเมืองของฝ่ายค้านที่พยายามโยงประเด็นเกินจริงและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเพราะรอบนี้พรรคได้รับเลือกขึ้นมาให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้สแสวงชี้คดีหัวสวเข้าที่ประชุมมิถุนายนปชนจี้กกตส่งสารภูมิใจไทยรุมโต้ระบอบสีน้ำเงินพระดอนซัดสร้างวาทกรรมเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญเดือนหน้ามาครงเลี้ยงมื้อเย็นอนุทินขยับครม.สัญจรหาดใหญ่รัฐบาลแจงสารปมพ.ร.ก.กู้เงินครับ
0: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายค่ะก็เชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคขอบคุณภาคเอกชนฝรั่งเศสที่เชื่อมั่นและลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึง BOI พร้อมอำนวยความสะดวกและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคต่อไปทางด้านภาคเอกชนฝรั่งเศสต่างชื่นชมศักยภาพและความพร้อมของไทยรวมถึงการที่ไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนายกรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเล็งเอาผิดมาตรา112สว.รุกหนักฟัดปิยบุตรและเท้งชี้นัยยะซ่อนเร้นหมิ่นสถาบันภูมิใจไทยเย้ยสีน้ำเงินโตเพราะส้มหนูโอฝรั่งเศสเชื่อมั่นไทยอนุทินอวดศักยภาพไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคชวน5บริษัทชั้นนำฝรั่งเศสลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจับเข่าคุยมาครงร่วมผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนล็อกเป้าอุตสาหกรรมมูลค่าสูงขีดเส้นภายในปีนี้ปิดจ็อบ FTA ไทยสหภาพยุโรปรัฐบาลส่งคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญนายกมั่นใจไม่ทำผิดกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยโต้ครหาเอเย่นระบอบสีน้ำเงินสิริพงษ์ตอกเท้งดิ้นหากิมมิคการเมืองพราดอนย้อนค่ายน้ำเงินโตได้เพราะค่ายสีส้มไล่ท้วงติงให้มีเหตุผลเลิกพ่นวาทกรรมสว.เดือดตีวัวกระทบคราดโยงสีโยงคนรอบสถาบันซุกนัยยะซ่อนเร้นจี้ฟันมาตรา112ปิยบุตรและณัฐพงษ์เลขากกต.เร่งตรวจสอบคำร้องยุบพรรคประชาชนพาดพิงองคมนตรีพฤทธิ์กระตุกสังคมจับตากลเกมกลุ่มสว.บี้กกต.ส่งสารเดินหน้าคดีหัวเลือกสว.ค่ะ
1: ครับในขณะที่การทูตไทยบนเวทีโลกนะครับทวีความเข้มข้นอย่างมากครับเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียงศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนในฐานะประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการอภิปรายเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของ

0: ไทยครับได้ใช้สิทธิ์กล่าวชี้แจงเพื่อตอบโต้ตัวแทนจากกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในประเด็นเรื่องของพรมแดนก่อนหน้านี้โดยนายเสียศักดิ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจต่อประธานในที่ประชุมและสมาชิก UN อย่างหนักแน่นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและได้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนต่อหน้าประธานต่อหน้าประชาคมโลกนะครับว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายแสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในนามประเทศไทยโดยเสนอแนวทางปฏิบัติ3ประการในการฟื้นฟูระเบียบโลกและระบบพหุภาคีนิยมประการแรกก็คือให้รัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจของประเทศมหาอำนาจมาเป็นตัวชี้ขาดฝ่ายเดียวประการที่2ครับเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเพิ่มสัดส่วนตัวแทนจากกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือว่า Global South ให้มากขึ้นรวมถึงเรียกร้องให้สมาชิกถาวรทั้ง5ประเทศนะครับแสดงความรับผิดชอบด้วยการจำกัดสิทธิในการโต้แย้งหรือวีโต้ในกรณีที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าทารุณกรรมมนุษยชาติครั้งรุนแรงและประการสุดท้ายก็คือการสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคถึงระดับจุลภาคเช่นกรอบความร่วมมืออาเซียนที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้จริงนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนนะครับเสียศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านในขณะที่ Daily News มีประเด็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับอนุทินหารือมาครงพิพาทชายแดนเขมรฝรั่งเอกชนสนใจจับมือลงทุนไทยเพิ่มครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% วันนี้ก็ก้าวเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนวันที่3แล้วนะครับท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่านระบบตั้งแต่เวลา 6:00 นจนถึง 22:00 นไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับล่าสุดแล้ววรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดการลงทะเบียนวันแรกณเวลาที่ปิดระบบ4ทุ่มที่ผ่านมานะครับพบว่ามีประชาชนเข้ามาลงสิทธิ์นะครับรับสิทธิ์โครงการพุ่งถึง 24.1ล้านคนนะครับส่งผลให้ณเวลานี้สิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับและจากการตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus ตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือณปัจจุบันนะครับ5,21,924 สิทธิ์นะครับทางด้านคุณลวโรเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่ากระทรวงการคลังก็ได้จำแนกข้อมูลการลงทะเบียนวันแรกไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า24ล้านคนนะครับได้รับอนุมัติลงทะเบียนเสร็จทันทีนะครับ 17.9 ล้านคนอยู่ในกระบวนการรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 5.2 ล้านคนและมีกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จประมาณ 3 1.7 แสนคนนะครับก็เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้แยกวงเงินไปดูแลอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับมีเพียงแค่175คนเท่านั้นที่ตรวจสอบพบว่าเคยกระทําผิดเงื่อนไขในโครงการรัฐในอดีตที่ผ่านมาทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาแสดงความขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการอย่างล้นหลามเกินคาดหมายพร้อมทั้งเอ่ยปากชมทีมงานกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรอบนี้จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่รองรับปริมาณธุรกรรมที่หนาแน่นที่สุดทลายสถิติเดิมสูงถึง 700,000 รายต่อวินาทีในช่วงครึ่งแรกนะครับในครึ่งชั่วโมงแรกที่มีคนแห่เข้ามาพร้อมกันถึง10ล้านคนโดยที่ระบบไม่มีอาการล่มหรือว่าหน่วงเลยแม้แต่น้อยถือเป็นระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่เสถียรที่สุดและเป็นต้นแบบในอนาคตมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะส่งตรงถึงมือประชาชนและก็ร้านค้ารายย่อยอย่างโปร่งใสแน่นอนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังได้ส่งคำเชิญชวนกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กแผงลอยโชห่วยทั่วประเทศที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีตซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่กว่า1ล้านแห่งนะครับให้รีบเข้ามากดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งล่าสุดก็มีร้านค้าที่ตื่นตัวยืนยันแล้ว 400,000 แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเม็ดเงินสะพัดที่ประชาชนจะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้โดยไฮไลท์สำคัญรัฐบาลก็เตรียมจะเปิดตัวระบบ AI อัจฉริยะนะครับในชื่อว่าน้องนกกระซิบนะครับในวันที่1มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันมีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับสิทธิ์ใกล้เต็ม30ล้านราย60-40 ฟีเวอร์เอกนิติปลื้มไทยช่วยไทยชวนร้านค้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจคลังยันไม่ยืดเวลาลงทะเบียนอีกครับ
1: จากเหตุการณ์4คนร้ายแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมสวมฮิญาบและสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกกราดยิงใส่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงอายุ38ปีผบ.หมู่ปราบปรามทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะริ่งจังหวัดปัตตานีบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางมารับลูกชาย2คนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับนางฟาติเมาะยาโงอายุ35ปีภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาหะยีสุหลงลูกสาววัยเพียง40วันซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะคะบาดเจ็บจากกระสุนเฉี่ยวถลอกบริเวณหน้าท้องส่วนลูกอีกคนซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าปลอดภัยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่าเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มของนายบุครีเจ๊หะอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน14หมายนายอับดุลเลาะมะแดอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ8หมายและนายมะกอเซงมาแออายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายซึ่งทั้ง3เนี่ยมีความเชื่อมโยงในการก่อเหตุลอบยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์สภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาทางนี้ก็คาดว่ากลุ่มก่อความไม่สงบพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายรายก่อนหน้านี้รวมไปถึงการแสดงศักยภาพว่ายังคงก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะประนามโจรใต้ฆ่าแม่และทารกเจ็บตำรวจรู้มือยิงเร่งล่าชาวยะรังรวมพลังต่อต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังโจรใต้ถล่มยิงดับตำรวจจนครูสาวดับขณะอุ้มลูกวัยเดือนเศษกสม.แถลงประณามสุดป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมจี้ทุกฝ่ายหยุดรุนแรงต่อเด็กและสตรีฝ่ายมั่นคงเร่งล่าตัวคนร้ายคาดฝีมือกลุ่มเดียวกับฆ่าตำรวจยะริ่งค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นโศกคณะกรรมเครนไฮสปีดถล่มโคราชผ่านมา4เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออแล้วครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญโศกนาฏกรรมเครนยักษ์ในไซต์ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3-4ลำตะคองสีคิ้วของบริษัทอิตาเลียนไทยพังถล่มลงมาทับขบวนรถด่วนพิเศษที่21สายกรุงเทพอุบลราชธานีจนตู้โดยสารพังยับเยินแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง32รายแล้วก็บาดเจ็บอีก69รายเหตุเกิดที่บ้านถนนคดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับล่าสุดสังคมก็เริ่มตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของคดีเนื่องจากว่าผ่านพ้นมานานกว่า4เดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดเลยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างไม่พบคนงานก่อสร้างเข้ามาดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเหลือเพียงเศษซากเครนเหล็กมรณะที่พนักงานสอบสวนสั่งอายัดไว้เป็นของกลางและก็มีรปภ.คอยเฝ้ากันพื้นที่ไว้เท่านั้นนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ทราบว่าทางบริษัทผู้รับเหมาได้ย้ายเครื่องจักรและคนงานไปก่อสร้างต่อในจุดอื่นระหว่างรอให้คดีสิ้นสุดในชั้นศาลจึงจะนำเครนตัวใหม่มาดำเนินการก่อสร้างจุดนี้ให้แล้วเสร็จครับทางด้านของพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในส่วนของคดีความนะครับบอกว่าเวลานี้พนักงานสอบสวนสภ.สีคิ้วได้ทำการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปเกือบครบทุกปากแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าสั่งฟ้องได้นั้นเนื่องจากว่ายังต้องรอการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และโครงสร้างเหล็กของเครนอย่างละเอียดเพื่อระบุให้แน่ชัดนะครับว่าความพินาศในครั้งนี้เกิดจากอุปกรณ์ชิ้นใดซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการชี้ตัวผู้กระทำความผิดส่วนประเด็นความผิดตามกฎหมายแรงงานที่ทางจังหวัดโยนเรื่องกลับมาให้ตำรวจดำเนินการนั้นพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมสำนวนทั้งหมดเพื่อส่งต่อไปยังพนักงานอัยการและยื่นฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุดนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆเครนทับรถไฟตาย32คดีไม่คืบเหตุเกิดโคราชตั้งแต่มกราคม69ตำรวจสีคิ้วอ้างรอตรวจหลักฐานเครนยักษ์ก่อสร้างไฮสปีดเทรนโคราชถล่มทับขบวนรถไฟสีคิ้วต้นมกราคม69คดีไม่คืบตำรวจสีคิ้วยังไม่ฟ้องผู้รับผิดชอบอ้างรอผลตรวจชิ้นส่วนอุปกรณ์ญาติรอรับศพเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ลายที่8ครับ
4: ค่ะก็ในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดอโศกนะคะก็มีความคืบหน้าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะล้อมคอกจุดตัดทางรถไฟติดต่อรับศพเหยื่อรายที่8ญาติมารับศพเหยื่อรถไฟชนรถปอรายที่8แล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกสลดถือเป็นรายสุดท้ายที่ระบุตัวตนได้ชีวิตสุดเศร้าพ่อแม่และน้องชายเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ญาติห่างๆที่นานๆติดต่อกันครั้งทำแต่งานไม่มีครอบครัวญาติเผยเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นไม่ได้หวังเงินทองต่อให้ไม่ได้สักบาทก็ไม่เป็นไรแค่อยากดูแลส่งน้องครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดด้านคดีเริ่มงวดเร่งสอบปากคำพนักงานรถไฟหลายคนเป็นพยานสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเล็งชใช้เทคโนโลยีติดตั้งไม้กั้นรางอัตโนมัติใช้งบกองทุนเลขสวยป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของญาตินายเสริมลาภหรือเอปิ่นทองอายุ44ปีเหยื่อรายสุดท้ายหรือรายที่8ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุตัวได้จากเหตุสยองรถไฟชนรถปอบริเวณทางตัดอโศกดินแดงมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา3วันค่ะ
3: ครับมาที่ประเด็น Talk of the Town นะครับสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจข่าวนี้อย่างมากครับจากกรณีกระแสข่าวเช้าสะเทือนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับมีสำนักข่าวต่างประเทศเข้ารายงานนะครับว่านายมิกาซาโลนะครับอดีตนักแข่งรถสูตร1หรือว่า Formula 1ชาวฟินแลนด์ครับถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในย่านสุขุมวิทกรุงเทพมหานครและล่าสุดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แสดงความ

0: ห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับสั่งการให้ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจสน.ลุมพินีเร่งพลิกแผ่นดินตรวจสอบคดีข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจากการแกะรอยของเจ้าหน้าที่เนี่ยล่าสุดพบตัวอดีตนักแข่งรถคนดังกล่าวแล้วนะครับในขณะที่เข้ารับการตรวจร่างกายและทำแผลที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยบาดแผลที่ขาถูกกรีดลึกจนต้องเย็บไปถึง28เข็มด้านทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลงมาพื้นที่พูดคุยสอบถามเรื่องราวจากปากของผู้เสียหายก็พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มขณะที่มิกาซาโลนะครับเดินทางออกจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4แล้วก็เดินเข้ามาทางม้าลายมุ่งหน้าแยกนานานะครับใกล้กับโรงแรมที่พักก็เกิดเหตุขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้ามาขี่เข้ามาเบียดใกล้มากตอนนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาเฉี่ยวชนกระแทกเบาๆไม่ได้รู้สึกเจ็บจนกระทั่งมีพลเมืองดีเห็นนะครับว่ามีเลือดไหลนองเต็มขาก้มลงไปก็เจอแผลเวอะหวะขนาดใหญ่นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเจอตัวมิกาซาโลอดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์โดนมีดกรีดขาเวอะตำรวจล่าจักรยานยนต์ไขปริศนาครับ
1: มีประเด็นเรื่องของทลายเครือข่ายเว็บพนันในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทลายเครือข่าย2เว็บพนันรวบคนกดเงินเปิดบัญชีฟอกหลายบริษัทตำรวจไซเบอร์ทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์เว็บแรกยูฟ่า C4R สมาชิกกว่า 20,000 รายยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปีชุดสืบสวนลุยค้นฐานปฏิบัติการ2เป้าหมายใหญ่ในกรุงเทพอีกเครือข่าย Betflix และ Betfight เงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อปีรวบผู้ต้องหาคนรับผลประโยชน์และบัญชีม้าคาบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยึดของกลางเงินสด1ล้านบาทและทองคํา40บาทค่ะ
0: ชาวอำเภอยะรังรวมพลังต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังเกิดเหตุสลดครูสาวเสียชีวิตครับจากเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงดาบตำรวจอดุลยะหยีสุหลงตำรวจสภ.ยะหริ่งจนได้รับบาดเจ็บและทำให้นางสาวฟาติโมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในรถขณะที่กำลังอุ้มลูกน้อยวัยแรกเกิดประชาชนในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ร่วมการประกอบพิธีละหมาดฮายัดในโรงเรียนประสานวิทยาเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมทั้งชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยพันโทสุกริตกาญจนคลอดหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2และนายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังก็ได้เน้นย้ำและฝากถึงเยาวชนในพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกชักจูงจากผู้ไม่หวังดีทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและขัดต่อหลักศาสนาพร้อมทั้งสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงด้านพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เยี่ยมอาการป่วยของดาบตำรวจอดุลและบุตรที่โรงพยาบาลปัตตานีเพื่อให้กำลังใจข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้า
1: หมดเวลาของ9ทันข่าวแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยเย็นฝรั่งเศสสำฤทธิ์ผลมาครงให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลสัมฤทธิ์การเยือนฝรั่งเศสว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่าประสบผลสัมฤทธิ์ที่ได้พบกับคนไทยในฝรั่งเศสมีความอบอุ่นทุกคนส่วนการพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้เกียรติและได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้ประเทศไทยและคนไทยน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารการเกษตรในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการไปลงทุนในไทยมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทการไปลงทุนที่ไทยไม่ใช่เพราะประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตไม่สูงแต่ไปเพราะมั่นใจในระบบสาธารณูปโภคของไทยที่มีความสะดวกและจากการพบผู้ลงทุนมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาเหล่านั้นในไทยได้อีกมากและเราจะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบได้โดยเร็วเพื่อได้มีโอกาสมากขึ้นและจะได้ไม่ติดข้อจำกัดสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประธานในการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายสีหศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้โดยในช่วงท้ายนายสีหศักดิ์ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงโดยนายสีหศักดิ์ยืนยันว่าเพื่อนชาวกัมพูชาขอให้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
4: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
5: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Bestที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
12: ้อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

ลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิต

0: ไอ้นั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้น
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ทักทายกันในช่วงเช้าครับผู้ฟังครับสวัสดีในชั่วโมงแรกขอต้อนรับเข้าสู่อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz ครับ OC จากเรียนกิจรายงานตัวในชั่วโมงแรกกับเพลงเพราะแบบนี้มีทั้งใหม่และเก่าปะปนกันไปครับเริ่มต้นวันทำงานในชั่วโมงนี้กับเพลงเพราะๆอสมทอุบลราชธานี

ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับคุณผู้ฟังครับฟังเพลงไปด้วยขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการไปด้วยสาระดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงนี้

ว่าง3แยกหน้าบ้านหลังบ้านไม่สว่างถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้นะครับมืดมองไม่เห็นแสงสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดบางทีบางคนอยากจะเดินสายไฟต่อไปให้มันสว่างให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสายไฟที่ต้องเดินแน่นอนเสียค่าไฟเพิ่มด้วยแล้วยิ่งช่วงไฟแพงแบบนี้โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเดินสายไฟต่อสายไฟให้ยุ่งยากเสียเวลาวุ่นวายครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าไฟเพิ่มแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับสว่างตาแตกเลยแน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวให้มา5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยแหละครับจะปรับมุมไหนก็ได้ระดับน้ำตั้งฉากและยังกันน้ำด้วยครับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นใช้เครื่องนี้ตัวนี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับรีโมทสามารถคอนโทรลได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้รีบโทรครับรีบโทรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ฟังฟังแล้วจะตกใจฟังแล้วจะตกใจกับโปรโมชั่น1แถม1ครับ1แถม1กับเมกะสปอตไลท์2,500 วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟ LED ให้เอาไปเลย2อันและแว่นตากันแดดคละแบบกันไปอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาแค่ 1,290 บาทครับ 1,290 บาท02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียรีบโทรกันนะครับก่อนที่ของจะหมด

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green อสมท.อุบลราชธานีFM 107 MHz M-COT Radio Network.

ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้สักนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้หลายคนออกบ้านตั้งแต่เช้ามืดบางคนออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางกลับบ้านมาอีกทีก็มืดค่ำดึกดื่นกันแล้วไม่นำซ้ำบางคนเนี่ยต้องออกไปทีหลายๆวันด้วยซ้ำไปเป็นห่วงบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบางคนมีอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านบางคนฝากลูกเด็กเล็กแดงเอาไว้ที่บ้านให้คุณปู่คุณย่าช่วยดูแลหรือคุณตาคุณยายช่วยดูแลใช่ไหมล่ะจะคุยกันทีก็ต้องวิดีโอคอลคุยกันบางทีบางครั้งคนแก่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกทางด้านการรับสายหรือวิดีโอคอลคุยกันใช่ไหมครับเรามีกล้องวงจรปิดที่สามารถวิดีโอคอลคุยกันได้กับคนที่บ้านง่ายๆแบบนี้มาฝากกันครับจะฝากบ้านไว้กับใครดีวันนี้ขอเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ครับเป็น CCTV กล้องวงจรปิด360องศาที่สามารถติดตั้งได้เองโดยที่ไม่ต้องเรียกช่างครับหรือไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากวุ่นวายเพราะว่ากล้องตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยขอเพียงแค่มี Wi-Fi เปิดดูที่บ้านของคุณจากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานก็เปิดดูได้จะไปเที่ยวไปประชุมไปสัมมนาไปไกลๆไปต่างจังหวัดก็เปิดดูที่บ้านได้แบบความชัดระดับ 4K ครับ 4K เลยนะและยังซูมได้ถึง5เท่าครับหากเป็นเวลากลางคืนก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่ากล้องตัวนี้มีไฟน์ฟาเรดแม้จะอยู่ในที่มืดจะอยู่กลางวันกลางคืนก็จับภาพได้ชัดเจนครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนวิดีโอคอลคุยกันเลยแล้วครับจะถามลูกถามหลานส่องผู้สูงวัยอันนี้ก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือครับคิดว่าหมดแล้วหรือยังยังไม่หมดครับฟังก์ชันกล้องตัวนี้เหลือล้นจริงๆหมุนรอบบ้านได้ซ้ายขวาได้มากถึง355องศาเงยขึ้นลงได้75องศาไม่ต้องติดหลายตัวตัวเดียวก็เอาอยู่สามารถดูรอบบ้านได้เลยครับนอกจากนี้กล้องตัวนี้ยังมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็จะส่งแจ้งสัญญาณเตือนไปที่มือถือท่านทันทีหากมีอะไรผิดปกติก็จะมีไซเรนดังขึ้นที่ตัวกล้องด้วยนะครับจะซื้อไปติดที่บ้านก็สะดวกจะติดนอกบ้านก็สบายกล้องตัวนี้กันน้ำฝนระดับ IP66 แม้จะอยู่บนหลังคาก็เอาอยู่ตัวกล้องเองรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 จิกบันทึกได้ยาวๆ30วันครับและโปรโมชั่นสั่งซื้อตอนนี้ฟรีครับ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่นะครับสินค้ามีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทครับ

ได้เวลาส่งคุณฟังข่าวกันก่อนแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราพักไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวไทยในช่วงข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วเราก็จะกลับมาอัปเดตเพลงกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสบิดาเปิดภาพอนุทินฟิตนั่งทำงานบนเครื่องบินแม้ทุกคนหลับไหลผ่านไป4ชั่วโมงยังไม่พักนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นคลิปและภาพบนเครื่องบินของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงลำพังในห้องผู้โดยสารโซนพิเศษท่ามกลางช่วงเวลาที่ผู้โดยสารคนอื่นพักผ่อนและหลับไหลโดยนางสาวสบิดาระบุข้อความว่าในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรียังคงนั่งทำงานและข้อความว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่สะท้อนภาพการทุ่มเทการทำงานตลอดการเดินทางกลับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันวันนี้เป็นวันที่3ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอัปเดตยอดล่าสุดวันนี้ปิดการลงทะเบียนในเวลา 22:00 นซึ่งคงเหลือ 5,054,544 สิทธิ์ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนลดลงไปเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ5ล้านสิทธิ์ขณะที่วันนี้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้วเช่นกันเดิมรัฐบาลระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จในเวลาไม่ถึง2วันรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนืออีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษกกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนร่วมงานกว่า 20,000 รายมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ย 11,279 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ 1,310 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107 MHz MHot Radio Network
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
12: น่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
13: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
12: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
14: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
15: ยังไงอ่ะ
14: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
16: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
17: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
18: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
19: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Pod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

เอาละครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2หลังข่าวจากสำนักข่าวไทยครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ในช่วงเวลา 9:00 น.มีทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าสลับผัดเปลี่ยนกันไปครับคุณฟังมีเพลงเพราะเพลงที่คุณรีเควสเข้ามา0454350074เพลงที่คุณเลือกเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์เพจอสมทอุบลราชธานีครับใครอยากฟังเพลงไหนเลือกเข้ามาได้เลย OC อยู่เป็นเพื่อนคุณในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะครับกับเพลงเพราะและช่องทางที่คุณสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับ

0: ผู้สนับสนุนรายการกันอีกช่วงหนึ่งในตอนนี้สำหรับใครที่มีคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาล้างก็คงไม่สะอาดนะครับแถมต้องลากสายยางไกลๆวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมล่ะครับวันนี้ขอเสนอนี่เลยอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังน้ำแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ยังได้เลยครับหรือจะทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและพิเศษสุดๆที่มาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวเดียวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมในตัวหัวกรองและอุปกรณ์แบบครบชุดไปเลยครับยังมีกระเป๋าแถมให้ด้วยเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสนะครับเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุปกรณ์ครบชุดครับราคา 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็กระเป๋านะเพิ่มเติมกระเป๋าไปเลยวันนี้แบบฮาร์ดเคสนะครับมูลค่า890บาทรวมๆแล้วก็ 3,870 บาทครับแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังได้รับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมครับรีบโทรได้เลย026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดครับกับไอออนโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวรีบโทรกันได้เลยครับ
1: ไม่ได้เจ็บที่เธอจะไปแต่เจ็บที่ฉันคงทำไม่ได้

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LEDBlacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน M-COT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
0: อสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz M-COT Radio Network

0: น่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่ใช้เป็นเพลงประกอบการครบรอบ40ปีของบริษัทพลังงานบริษัทหนึ่งครับ
1: ทางพลังงาน
0: เพื่อเป็นเพลงของก็เป็นเพลงประกอบแหละนะครับครบรอบ40ปีฉลองครบรอบ40ปีร้องโดยตูนบอดี้แสลมกับน้องเอลลี่ครับหยิบเอามาฝากกันในช่วงอัปเดตเพลงใหม่ Mcot Radio Network ครับอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz โอซีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณหลังเบรกครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ผ่านไปกับอีกเพลงใหม่ที่หยิบเอามาฝากกันครับคุณผู้ฟังผมมีเรื่องราวที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นข่าวที่อาจจะฟังดูแล้วสลดใจหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับเกิดเหตุขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ชัยภูมิสภ.บ้านเดือนะครับได้รับแจ้งมีเหตุการณ์นึงที่โอ้โหผมเองอ่านดูแล้วก็ยังรู้สึกสลดใจกับภัยสังคมภัยยาเสพติดที่มันมีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ลูกชายวัย15ปีคุณผู้ฟัง15ปีนะข่มขืนแม่ตัวเองทำร้ายยายเตะยายต่อยตาแบบนี้ยังเรียกคนอยู่ไหมแบบนี้ยังจะต้องเอาไว้อีกไหมนะครับเกิดเหตุขึ้นเมื่อคืนนี้เองครับคุณผู้ฟังครับสังคมต้องบอกว่าเอือมละอากับเด็กชายคนนี้เหลือเกินข่มขืนแม่แท้แถมยังบอกหน้าตาเฉยว่าถ้าไปนอนกับคนอื่นเนี่ยเสียเงินแต่ถ้านอนกับแม่ตัวเองเนี่ยไม่เสียเงินแม่ก็เผยนะบอกว่าพยายามต่อสู้ดิ้นรนสุดแรงแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวแฉประวัตินายเอคนนี้ บอกว่าแต่ก่อนที่ผ่านมาเสพยาเคยทำร้ายร่างกายเคยเข้าแจ้งความแล้วนะครับแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรพอเขาแจ้งความตอนนั้นมันยังไม่มีความผิดอ่ะนะเอาไปบำบัดออกมาก็เสพเหมือนเดิมนะครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่านายนางบุญเพ็งนามสมมุตินะขอสงวนนามสกุลเอาไว้อายุ46ปี ได้เข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทวัชรพลวงวอนรองผู้กับการสอบสวนสภ.บ้านเดื่ออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ21นาฬิกา3ทุ่มถูกนายเอนามสมมุติแหมไม่ต้องไปสมมุติละตอนนี้อายุ15ปีเองเป็นลูกชายคนสุดท้องนะครับที่เมาเหล้าเมายาแล้วกลับเข้าบ้านมาก่อเหตุข่มขืนตนภายในห้องนอนซึ่งแม่ผู้เสียหายเล่าว่าในขณะที่ตนนอนอยู่คนเดียวบนฟูกนอนอยู่ภายในห้องภายในบ้านได้พยายามขัดขืนต่อสู้กับนายเอลูกชายคนเล็กแต่สู้กำลังไม่ไหวนายเอใช้กำลังโดยใช้หมัดเนี่ยทุบเข้าไปที่หลังของตนหนึ่งทีจนตนต้องยอมนะครับเพราะว่ากลัวว่าลูกชายจะฆ่าเอาจนลูกชายได้ข่มขืนสำเร็จความใคร่ไป1ครั้งพอทำเสร็จกิจลูกชายก็เอาผ้าห่มพร้อมฟูกเก่าๆหยิบออกไปปูนอนบริเวณหน้าบ้านก่อนที่ตนเนี่ยจะไปตามหาพี่ชายให้กลับมานอนที่บ้านส่วนพอพี่ชายกลับมานอนก็มานอนกับแม่นะแต่แม่ก็ไม่กล้าเล่าให้พี่ชายฟังกลัวว่าลูกชายคนเล็กจะรู้เรื่องแล้วจะกลับเข้ามาทำร้ายตนซ้ำอีกพอตื่นขึ้นมาเช้าวันที่26นะครับคือข่มขืน26มืดใช่ไหมเช้ามาก็เลยปรึกษากับเพื่อนบ้านว่าถูกลูกชายเขาเล็กข่มขืนทำไงดีเพื่อนบ้านก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่สภ.บ้านเดือนะครับต่อมาก็ไปแจ้งความพร้อมกับนำกำลังเจ้าที่สภ.บ้านเดือนเดินทางไปยังที่เกิดเหตุนางบุญเพ็งได้นำไปดูห้องที่เกิดเหตุพบว่าฟูกที่นอนเก่าๆวางอยู่กับพื้นส่วนในบ้านสภาพบ้านที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเนี่ยฮะก็ผุพังฝาผนังบ้านก็กั้นด้วยไม้อัดมุงด้วยสังกะสีเก่าๆฝาผนังบ้านถูกลูกชายทุบทำลายเสียหายหลายครั้งส่วนสามีเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนโดยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่านางบุญเพ็งเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกชาย2คนส่วนใหญ่ในเอเนี่ยที่ข่มขืนเนี่ยที่เป็นผู้ข่มขืนเนี่ยแม่บังเกิดเก้าไม่ได้หลบหนีไปไหนนะนายเอเนี่ยอยู่บริเวณแถวนั้นแหละนะไปหาที่เสพยาไปหาเพื่อนนะเสพยาในแต่ละวัน แล้วก็จะกลับมาก่อเหตุอาละวาดอยู่ภายในบ้านของตนนะเคยทำร้ายตากับยายด้วยนะหลายครั้งที่กระชากแม่นะลงไปยังพื้นปูนใต้ที่นอน แล้วก็ได้พูดคุยกับแม่ว่าผมขอร่วมเพศกับแม่ได้ไหมดีกว่าไปนอนกับคนอื่นมันเสียตังค์เอากับแม่ไม่เสียตังค์ถ้าแม่ไม่ยอมผมจะทำร้ายแม่อันนี้คือเคยพูดก่อนหน้านี้นะครับมากกว่านี้ซึ่งเป็นคำให้การของลูกชายที่ให้การกับพนักงานสอบสวนบ้านเดือแฉประวัติลูกหื่นข่มขืนแม่แท้สำหรับประวัติผู้ก่อเหตุเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือประถมนะฮะเรียนหนังสือโรงเรียนในประจำหมู่บ้านชอบซุกซนทะเลาะกับเพื่อนๆภายในโรงเรียนอยู่เป็นประจำไม่เกรงกลัวคุณครูแม้แต่น้อยจนคุณครูต้องตักเตือนเชิญผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองมาพบอยู่บ่อยครั้งสุดท้ายทนต่อพฤติกรรมเด็กคนนี้ไม่ไหวหลังจากจบชั้นป.6ก็ไม่ได้เข้าเรียนต่ออยู่บ้านกับพ่อแม่แต่ได้มีข่าวร้ายมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนภายในหมู่บ้านต้องเข้าหูผู้ปกครองและพ่อแม่อยู่สม่ำเสมอเมื่อปีที่ผ่านมามีคุณยายภายในหมู่บ้านเดียวกันขณะเดินไปทำบุญใส่บาตรภายในวัดก็ถูกนายเอคนนี้เดินเข้ามาต่อยท้องนะจนล้มหงายล้มกิ้งลงไปเตะซ้ำอีกนะครับทางญาติผู้เสียหายได้เข้าไปแจ้งความเอาผิดแต่เพราะว่ายังเป็นเยาวชนกฎหมายเอาผิดไม่ได้จึงทำได้เพียงแค่ว่ากล่าวตักเตือนให้แม่เนี่ยช่วยอบรมดูแลอย่างใกล้ชิดต่อมาก็หันไปเสพยาครับควงมีดอาวาสจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยต้องหวาดระแวงไปตามๆกันกลัวว่าจะถูกทำร้ายเพราะว่ามีลูกเล็กเด็กแดงอยู่ด้วยชาวบ้านสุดจะทนแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็นำเจ้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองข่าร.ผ.ส.ต.ในพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านเดือดำเนินตัวดำเนินการส่งตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นแล้วกลับมากินยาต่อที่บ้านแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมเลิกยาครับกลับมาก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมจนกระทั่งมาก่อเหตุข่มขืนแม่ตัวเองนะข่มขืนแม่แท้ๆมันระยำตำบอลจริงนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนี่ก็น่าจะถูกธรณีสูบลงไปเรียบร้อยนะครับคนประเภทนี้ไม่น่าให้มีชีวิตอยู่ต่อเลยไปพักฟังข่าวแป๊บนึงครับคุณฟังครับเดี๋ยวกลับมา
1: ขณะนี้เวลา 10:00 น.อสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: บริการภาพยนตร์ของภูมิภาคเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 น.ได้เกิดเหตุเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่1ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำได้รับความเสียหายหลายจุดภาพที่ชาวบ้านบันทึกได้พบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและมีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟจะล้มมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปมาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านกล่าวว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นเบื้องต้นทราบว่าเรือโยงลำดังกล่าวชนเสาไฟฟ้ารวมทั้งหมด6ต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกร็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์ท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Testที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได
1: ้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz M-COT Radio Network

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ชั่วโมงที่3เรากลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือโมเร่หนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าทนอีกนิดก่อนหน้านั้นเป็นเพลงของใครไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้ขออภัยน่าจะเป็นเพลงของตู่ภพธรนะครับน่าจะเป็นเพลงของตู่ภพธรแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับคิดว่าเออใช่แหละตู่ภพธรนะครับแล้วก็มีเพลงของ ETC ที่แจมกับโดมจรวัฒน์นะครับกับเพลงเธอไม่ชอบฝนครับหนึ่งเพลงเพราะๆดนตรีเพราะๆเสียงร้องโคตรเพราะนะครับกับเพลงนี้เธอไม่ชอบฝนครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POD Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COD Radio Go Green
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อสมท. อุบลราชธานีFM 107 MHz M-COD Radio Network.

มันดีที่ได้รักเธอ1เพลงจาก New Day Project ครับหยิบเอามาฝากกันในช่วงอัปเดตเพลงใหม่หลังชั่วโมงที่3แล้วนะครึ่งหลังของชั่วโมงที่3แล้วคุณผู้ฟังเราใกล้เข้าสู่ช่วงเพลงเก่ากันละมีคิวเพลงเก่าเข้ามา3เพลงแล้วนะครับจริงๆผมตั้งใจจะเปิดโอปาป้าโอ้ไม่ใช่สิตั้งใจจะเปิดกากินังต่อแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับมีขอเพลงป้าป้ามาม้าเข้ามานะของ Forever นะฮะแล้วก็ตั้งใจจะเปิดของ Joey Boy ต่อเลยเพราะว่ามันน่าจะเข้ากันได้แต่เดี๋ยวหาอีกทีนึงถ้าเจอก็น่าจะเปิดต่อกันได้มันน่าจะอารมณ์ใกล้เคียงกันนะครับมีเพลงของเกียร์ไนท์ที่นำมาโคฟเวอร์ใหม่ครับโดยโอ๊ตปาโมดกับโอริมันเดย์ตกลงเราเป็นอะไรกันเป็นเพลงเก่านะครับที่เอามาทำดนตรีใหม่ร้องใหม่โดยฟีเจอริ่งกับโอ๊ตปราโมทแล้วก็โอริมันเดย์ครับ

เดี๋ยวนี้เพลงแนวนี้ออกมาเยอะมากนะครับเพลงที่เอามารีเลนซ์ใหม่เอามาฟรีจิ้งกันใหม่หรือว่าเอามาทำดนตรีใหม่แล้วก็ร้องใหม่เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะครับมีหลายเพลงเลยล่ะนะครับในศิลปินแต่ละคนนี่ทำออกมาคือบางทีอยู่ในค่ายเดียวกันเนี่ยเขาก็อนุญาตให้ทำกันได้หรือบางทีเขาขอกันมาทำนะครับซึ่งทำออกมาแล้วมันก็ได้อีกสไตล์หนึ่งนะครับซึ่งบางทีบางครั้งเราคุ้นเคยกับสไตล์เก่าใช่ไหมพอเอามาทำให้เป็นสไตล์ใหม่เนี่ยมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งมันได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับมันก็เพาะไปอีกแบบหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเพลงเก่าที่เอามาร้อง

้องใหม่ก็มีเพลงใหม่ที่จะเอามาฝากกันก็มีครับนนทนนท์ครับกับซิงเกิลล่าสุดนี่คือคำนั้นครับอีกหนึ่งเพลงใหม่ที่เอามาอัปเดตกันในช่วงท้ายชั่วโมงนี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเพลงเก่าแล้วก็ Just Talk นะครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับคุณผู้ฟังครับฟังเพลงไปด้วยขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการไปด้วยสาระดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงนี้ยิ่งใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับผมณตอนนี้เนี่ยนะฟังให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่บ้านไม่สว่างอะหน้าบ้านไม่สว่างไฟทางเข้าบ้านไม่สว่างสามแยกหน้าบ้านหลังบ้านไม่สว่างถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้นะครับมืดมองไม่เห็นแสงสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดบางทีบางคนอยากจะเดินสายไฟต่อไปให้มันสว่างให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสายไฟที่ต้องเดินแน่นอนเสียค่าไฟเพิ่มด้วยแล้วยิ่งช่วงไฟแพงแบบนี้โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเดินสายไฟต่อสายไฟให้ยุ่งยากเสียเวลาวุ่นวายครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าไฟเพิ่มแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับสว่างตาแตกเลยแน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวให้มา5เมตรพร้อม

ุปกรณ์ครบเลยนะครับจะปรับมุมไหนก็ได้ระดับน้ำตั้งฉากและยังกันน้ำด้วยครับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นใช้เครื่องนี้ตัวนี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับรีโมทสามารถคอนโทรลได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้รีบโทรครับรีบโทรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ฟังฟังแล้วจะตกใจฟังแล้วจะตกใจกับโปรโมชั่น1แถม1ครับ1แถม1กับเมกะสปอตไลท์2,500 วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟ LED ให้เอาไปเลย2อันและแว่นตากันแดดคละแบบกันไปอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาแค่ 1,290 บาทครับ 1,290 บาท02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียรีบโทรกันนะครับก่อนที่ของจะหมด

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: Network ได้เวลาที่ต้องไปพักฟังข่าวกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับหมดช่วงเวลาอัปเดตเพลงใหม่กันแล้วช่วงหน้าก็จะเป็นเพลงเก่าเพลงที่คุณขอเข้ามารวมไปถึงเพลงที่ผมจะจัดให้เพิ่มเติมด้วยและหลังจากช่วงเพลงเก่าก็จะเป็นช่วงรายการ Just Talk ครับดูซิจะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างแต่แน่ๆมีเรื่องของไอ้เด็กเวรอายุ15ปียังคงค้างกันอยู่ประวัติมันยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังต่อในช่วง Just Talk ครับพักฟังข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฮะ
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.อสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุคนยอมรับยังไม่มีข้อยุตินายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยภายหลังการหารือทวิภาคีเสร็จนายสีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีข้อยุติไทยพยายามจะคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้คุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลักการคือจะต้องพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำหรับวันนี้คิดว่าความไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่คือเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าไทยไปยกเลิกแล้วไม่ได้คุยกันโดยกัมพูชาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของไทยพยายามตีความว่าไทยตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วไทยเห็นแล้วว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าอยากจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและสร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาแล้วไทยก็เป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสตอนที่ทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นต้องมีกรอบร่วมกันกัมพูชาอยากจะไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับท่าทีของไทยคือก่อนจะไปสู่ตรงนั้นอาจจะสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายภายใต้อันคลอสรู้เรื่องก็ได้อาจสามารถหาข้อยุติได้โดยที่ไม่ต้องไปกลไกที่มีคณะประนีประนอมเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าลองตรงนี้ก่อนแต่กัมพูชาเหมือนว่าอยากจะไปตรงนั้นเลยที่ประชุมพักประชาชนไฟเขียว DSI เรียกโตชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.พักกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดๆมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณชนในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดคน5จุดสุโขทัยยึดยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์829กิโลกรัมตำรวจสุโขทัยรวบขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อกระจายลงสู่ภาคกลางจุดแรกปิดล้อมป่านริมทางเข้าหมู่บ้านดงพริกแจวหมู่ที่24ตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยยึดไอซ์16กระสอบน้ำหนัก479กิโลกรัมยาบ้า 1,400,000 เม็ดจับกุมนายชูชัยชาวตำบลตาคลีคนขับรถสารภาพได้ค่าจ้างขน 200,000 บาท วันที่16พฤษภาคมยึดไอซ์ได้350กิโลกรัมได้ผู้ต้องหา2คนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยวันที่20พฤษภาคมจับกลุ่มผู้ค้า1คนในตำบลบ้านกล้วยยึดยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดไอซ์39กรัมวันที่24พฤษภาคมยึดยาบ้า 2,100,000 เม็ดในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยผู้ต้องหาขับรถหนีจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนวันที่25พฤษภาคมยึดยาบ้า 1,400,000 เม็ดไอซ์479กิโลกรัมในพื้นที่ตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยรวมของกลางทั้งหมดที่ยึดได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทเป็นยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์829กิโลกรัมจากการกวาดล้างตั้งแต่วันที่16ถึง25พฤษภาคม
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-COT Radio Network
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
12: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
13: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
14: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
15: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
16: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
17: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
18: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
19: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
20: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
21: M-Cord Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ช่วงนี้ต้องขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการกันสักหน่อยครับคุณฟังสำหรับใครที่ทำเกษตรอยู่ใครที่ปลูกไร่ทำไร่ทำสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านหลังบ้านหรือเพาะต้นไม้เอาไว้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณปลูกอะไรแล้วก็ปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับทำทุกอย่างแล้วนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเป็นชนิดจุลินทรีย์จากธรรมชาตินะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบจากธรรมชาติถึง25ชนิดที่ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้ก็ง่ายมากๆครับใช้ดินเน่าเพียงแค่1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมในพื้นที่ขนาด 5-7 ไร่ได้เลยครับคุณผู้ฟังแค่นี้เองดินของคุณก็กลับมาร่วนซุยสามารถไถพรวนเพาะปลูกได้พืชผักผลไม้งดงามอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีปัญหาผลผลิตไม่ดีนะครับหรือว่าดินแข็งดินกระด้างลองใช้ดินเน่าตัวนี้ดูครับโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมานอีก1ซองทั้งหมดนี้เราให้ท่านใช้ในราคาเพียงแค่699บาทครับ699บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990ย้ำเบอร์กันอีกครั้งนึงนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียกันได้เลยนะครับใครที่ทำเกษตรอยู่ใครที่ทำไร่ทำสวนอยู่เหมาะมากๆเลยแหละครับอย่าลืมก็แล้วกันนะครับสำหรับดินเน่าใครที่อยากจะได้ใครที่ทำไร่ทำสวนทำเกษตรไร่นาต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ช็อปมาเนียได้ในช่วงเพลงเก่าครับอีกไม่มากแล้วเวลาที่ยังเหลืออยู่กับรายการ Just Talk ที่จ่อหลังเข้ามาก็จะมีเรื่องราวมาพูดคุยสู่กันฟังนะครับดูซิว่าจะมีเรื่องไหนบ้างหลังเพลงนี้ครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
0: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราอสมท. อุบลราชธานี FM 107 MHz M-Cot Radio Network
6: M-Cot Radio Network ครับกลับมาเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของชั่วโมงสุดท้ายครับรายการ Just Talk ในเบรกนี้กับ OC เหมือนเดิมมีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook อสมท. อุบลราชธานีด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อพูดคุยสื่อสารกันผ่านทางอินบ็อกซ์ได้ทั้งเพจและ Facebook รวมไปถึง045-435-074ด้วยนะครับก็เป็น3ช่องทางหลักๆนะที่เราสามารถพูดคุยกันได้อ่ะมาดูว่ามีเรื่องไหนบ้างที่จะมาพูดคุยกันนะครับผมขออนุญาตไปต่อจากข่าวที่แล้วที่เราให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเกี่ยวกับเด็กหนุ่ มเด็กชายผมไม่อยากจะใช้คำหยาบเลยจริงๆเด็กที่ไม่ควรจะเกิดมานะครับเด็กที่มาจากนรกเด็กที่เป็นทาสของยาเสพติดเด็กคนนี้มีอายุ15ปีผมขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะเผื่อใครที่ไม่ได้ฟังในชั่วโมงที่แล้วนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ฟังในชั่วโมงที่แล้วปรากฏมีเด็กชายคนนึงครับข่มขืนแม่แท้ๆของตัวเองบุกเข้าไปข่มขืนแม่แท้ๆของตัวเองโดยอ้างเหตุผลหน้าด้าน

0: ันเลยนะครับบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าถ้าไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยจะต้องเสียตังค์ก็เลยมาขอมีเพศสัมพันธ์กับแม่นะแต่ก่อนหน้านี้แม่ไม่ยอมนะครับแม่ไม่ยอมแต่สุดท้ายนะครับก็เมายามาเมาเหล้ามาก็บุกมาทำร้ายแม่ครับทุบแม่ไปทีนึงตีแม่ไปแล้วก็ข่มขืนแม่จนสำเร็จความใคร่แม่ก็ต้องยอมเพราะว่ากลัวกลัวลูกมันคลั่งตอนนั้นคือลูกมันคลั่งอยู่ก็กลัวว่าลูกมันจะฆ่าหรือปาดคอกลัวมันจะมีอาวุธก็เลยยอมครับพอสุดท้ายตื่นเช้ามาไปแจ้งตำรวจนะสืบค้นประวัติเคยถูกจับไปที่สถานพินิจ8เดือนเอาไปบำบัดนะกลับมาก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมพฤติกรรมของเด็กชายคนนี้ครับถามว่าหาเงินจากไหนไปกินเหล้าเสพยาหาเงินจากการรีดไถครับคนแก่ภายในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องตายายของคนแก่เลยนะคนแก่เลยก็คือคนแก่เดินอยู่ดีๆนี่แหละนะจะไปทำบุญที่วัดนะเราจะเห็นนะว่าคนแก่เขาจะเดินไปทำบุญที่วัดไอ้หนุ่มคนนี้จะเดินไปขอตังค์ถ้าไม่ให้มันจะทำร้ายร่างกายคนแก่เลยนะต่อยเตะนะครับทำร้ายร่างกายจนคนแถวนั้นเขาเอือมละอานะเอือมละอาเต็มทนเลยพอเด็กคนนี้เข้ามาเขารู้เลยว่าต้องมาถ่ายเงินเขาก็ต้องยอมให้เพราะว่าบางทีบางครั้งเขาจูงลูกจูงหลานไปอย่างเงี้ยนะเคยมีคนนึงนะครับไปขอเงินแล้วเขาไม่มีมันเตะเขาที่ปลายคางครับต่อยเขาที่ปลายคางพอเขาล้มลงมันเตะซ้ําต่อยซ้ําอีกนะครับอาการก็สาหัสคนแก่นะเขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตำรวจนั่นแหละก็จับกุมไปดำเนินคดีไปสถานพินิจติดอยู่8เดือนกลับออกมาก็เหมือนเดิมนะมีพฤติกรรมเหมือนเดิมสุดท้ายก็มาก่อเหตุได้จนสุดท้ายมาข่มขืนแม่ตัวเองนะครับอ้างนาดานบอกว่าถ้าไปทำกับคนอื่นเสียตังค์นะถ้าจะไปนอนคนอื่นก็เสียตังค์นะแม่คนนี้มีลูกชาย2คนนะครับมีลูกชายคนโตคนเล็กบ้านก็ค่อนข้างยากจนนะบ้านค่อนข้างยากจนพฤติกรรมเนี่ยโอ้โหเลวทรามต่ำช้าสุดๆนะครับตาตัวเองก็ไม่เว้นนะตาตัวเองอายุ66ปีนะครับซึ่งมีบ้านรั้วติดกันนะครับเป็นตาของคนตัวเองนี่แหละซึ่งมักจะไปขอเงินตากินเหล้าบ่อยๆพอตาไม่มีเงินให้ก็โมโหครับทำร้ายร่างกายคุณตาเตะต่อยจนล้มกระทืบจนกระอักเลือดนะอ้วกออกมาเป็นก้อนเลือดเลยนะดูสิคุณตาหลบหนีไปพึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอาศัยอยู่ไม่ถึงเดือนคราวนี้นายเอก็ไปขอเงินคุณยายผู้ที่เป็นภรรยาคุณตานะครับขอเงินไปซื้อยามาเสพแต่ไม่ได้เอก็ใช้หมัดต่อยเขาที่ปลายคางนะครับยายก็ฟุบลงไปเลยน็อกเลยทีเดียวทางญาติหามส่งโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่เป็นอาทิตย์หมอเอ็กซเรย์บอกขากรรไกรเกือบร้าวเกือบหักนะครับสรุปว่าคนในหมู่บ้านก็ทนพฤติกรรมไม่ไหวช่วยกันจับเด็กคนนี้ส่งสถานพินิจอย่างที่บอกสุดท้ายมันก็ออกมาเหมือนเดิมล่าสุดตำรวจก็ควบคุมตัวได้แล้วนะครับควบคุมตัวได้แล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับนำตัวในเอเนี่ยส่งไปพื้นที่ยังเขาเรียกว่าอะไรไปทำเหตุไปทำแผนรับสารภาพครับก็รับสารภาพมาหน้าด้านๆนะครับบอกว่าถ้าไม่ทำกับแม่ก็ต้องไปเสียเงินจ้างคนอื่นมานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะดูที่มันมึนแค่ไหนนะก็ถูกตั้งข้อหากระทำชำเราข่มขืนบุพการีของตัวเองส่งศาลเยาวชนจังหวัดชัยภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับดูความเลวของคนเรามันเลวได้ขนาดนี้นะจากธาตุของยาเสพติดอ๋อจากยาเสพติดเนาะมันเกินจะบรรยายนะครับต้องบอกมันใช้คำว่าเดนมนุษย์ก็ได้นะครับยิ่งกว่าเดนมนุษย์อีกนะครับแหมไม่รู้จะสรรหาคำไหนเลยมาพูดนะครับมันสุดจริงๆไอ้เด็กนรกคนนี้นะครับอยากจะเจอมันจริงๆเลยนะมันสุดจริงๆยอมรับว่ามันสุดจริงๆมันทำได้สุดจริงๆนะครับเดินไถตังคนแก่เหมือนแบบเก็บเงินค่าคุ้มครองสำหรับคนแก่โดยเฉพาะนะครับเล่นกับคนแก่นะเล่นกับคนแก่อย่างเดียวคนรุ่นราวคราวเดียวกันรุ่นพี่รุ่นอะไรนี้ไม่ยุ่งนะยุ่งมุ่งคนแก่เลยนะขอเงินคนแก่ขอเงินคนที่มีสูงอายุนะที่คิดว่ามันสู้มันไม่ได้อะนะมันสุดๆนะแบบนี้มันอยู่ไปก็หนักแผ่นดินนะมันต้องเอาไปอยู่กับรากมะม่วงคนพวกนี้นะครับคุณฟังจำเหตุการณ์เคน ที่ตกใส่รถไฟที่สีคิ้วได้ไหมครับจนมีเหตุผู้เสียชีวิต31รายนะหลังจากการตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าจากการตรวจสอบมาทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครตรวจสอบเครนนี้เลยตลอดการใช้งานที่ผ่านมาไม่มีวิศวะประจำตำแหน่งไม่มีการเปลี่ยนเหล็กตามที่กำหนดเอาไว้นะครับเพราะปกติแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนเหล็กตามตลอดอายุสัญญาสร้างไปถึงเท่านี้ต้องเปลี่ยนเหล็กสร้างไปถึงเท่านี้ต้องเปลี่ยนเหล็กแล้วตามข้อกำหนดต้องมีวิศวกรคอยอยู่ดูงานเช็คตรวจสอบสภาพอยู่ตลอดเวลาครับผลสอบออกมาบอกว่าอึ้งเลยเครนตัวนี้ที่สีคิ้วทำให้มีคนเสียชีวิต31รายพบไม่เคยถูกตรวจสอบตลอดการใช้งานไม่เคยเปลี่ยนเหล็กยึดตามข้อกำหนดไม่มีวิศวกรอยู่หน้างานตั้งแต่วันที่26พฤษภาที่ผ่านมาครับนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์นะครับรองปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับแถลงผลการสอบกรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของไทยจีนที่ตกทับขบวนรถด่วนพิเศษสาย21กรุงเทพอุบลเนี่ยนะครับบริเวณสถานีร่องน้ำขุ่นอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาครับทำให้มีผู้เสียชีวิต31รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก71รายนายจิรพงษ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบเข้มข้นภายใน45วันที่ผ่านมานะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยทางด้านวิศวกรรมจากเครนยี่ห้อนี้นะครับมาเยอรมนีนะนั่นก็คือการสร้างสะพานยักษ์ที่เดินได้มันจะต้องทำหน้าที่ยกชิ้นส่วนคอนกรีตหนักๆหลายร้อยตัวขึ้นไปวางต่อกันทีละช่วงเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรจิ๊กซอวางทับกันซ้อนกันแล้วก็จะมีเหล็กยึดโดยเครนตัวนี้นะครับมีจุดยึด3ขาและมีขั้นตอนในการกำหนดชัดเจนว่าก่อนจะขยับไปข้างหน้าจะต้องดึงขากลางมาชิดขาหน้าก่อนเสมอเพื่อช่วยรับน้ำหนักรวมกันแต่ในวันเกิดเหตุผู้ปฏิบัติการข้ามขั้นตอนนี้ไปส่งผลให้เครนตัวที่เคลื่อนตัวมาทันทีเนี่ยรับน้ำหนักกว่า700ตันไม่ไหวนะครับขาที่กดทับจุดเดียวยึดเหล็กBT เหล็กบีมไม่ไหวนะครับทำให้แรงเนี่ยมันไม่พอเครนเลยพังทลายหล่นลงมาทับขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งผ่านพอดีนะครับข้อบกพร่องข้างต้นคณะกรรมการพบว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของช่างคนเดียวแต่เป็นความล้มเหลวเชิงระบบจากทุกฝ่ายได้แก่1ฝ่ายผู้รับจ้างบริษัทก่อสร้างไทเทเรียนนะฮะ1เลย 1.1 เลยตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ในคู่มือไม่เลื่อนขากลางมาชิดขาหน้าก่อนขับเครนซึ่งเป็นขั้นตอนบังคับตามคู่มือปฏิบัติงานวิศวกรรมภาคสนามและหัวหน้าคนงานยอมรับว่าละเว้นขั้นตอนนี้เป็นประจำนะครับ 1.2 คือเริ่มงานโดยพละการไม่มีใบอนุญาตทางวิศวกรรมทางสนามนะวิศวกรรมทางสนามเนี่ยไม่ได้สั่งให้ทีมงานเริ่มต้นตั้งแต่ 8:00 น.โดยไม่ได้รอใบอนุมัติการทำงานไม่แจ้งวิศวกรรมควบคุมงานอ้างว่าวิศวกรรมควบคุมงานมาสายนะครับตนเลยเริ่มงานก่อนนะครับก็ปรากฏว่าตอนที่ขณะเริ่มงานนั้นก็ไม่มีวิศวกรควบคุม 1.3 ไม่ขอปิดการเดินรถไม่มีการแจ้งทางรฟท.เพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟขณะที่ในสัญญาเนี่ยกำหนดชัดเจนว่าถ้าจะยกทางรถไฟขึ้นไปเนี่ยในห้วงเวลาเดียวกันที่จะมีรถวิ่งผ่านจะต้องทำเรื่องทำหนังสือขอนะก่อนที่จะทำการยกนะต้องทำเรื่องทำหนังสือก่อน 1.4 ไม่ยอมเปลี่ยนขายึดเหล็กตามกำหนดที่ปรึกษาตามควบคุมงานของSCS เคยมีหนังสือแจ้งเวียนไปตั้งแต่ปี66ว่าให้เปลี่ยนเหล็ก BT Beam ทุก60รอบในการใช้งานแต่ผู้ว่าจ้างทำสัญญา 3-4 อ้างว่าไม่ทราบจึงไม่มีการเคยเปลี่ยนเหล็กยึดหมุดเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนตกสะพานในโครงสร้างพราม2เมื่อปี66ก็มีหนังสือแจ้งเวียนไปแล้วนะครับนี่ก็มาจากสาเหตุเดียวกันนะครับที่เคนถล่มจำได้ไหมครับมาจากสาเหตุเดียวกันเพราะว่าไม่ยอมเปลี่ยนหมุดยึดเหล็กเคนหมุดยึดหลักเคนนะพอใช้ไปสักพักเนี่ยไอ้พวกเหล็กหมุดยึดขาเคนเนี่ยมันจะยืดมันต้องมีการเปลี่ยนนะเหล็กวางคานเคนอะไรพวกนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแต่พอใช้ไปสักพักนึงเขาไม่เปลี่ยนไงหนึ่งประหยัดต้นทุนมักง่ายไม่เปลี่ยนไอ้พวกเหล็กมันก็ยืดตามการใช้งานครับมันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะทั้งที่พราม2แล้วก็ที่สีคิ้วนี้ด้วย 1.5 ไม่ยอมตรวจสอบความปลอดภัยรอบครอบตามที่กฎหมายกำหนดทุกๆ3เดือนแต่พบว่าการกรอบการตรวจสอบที่ผ่านมามีการตรวจสอบล่าช้ากว่ากำหนดและเอกสารรับรองยังครอบคลุมแค่ชุดอุปกรณ์ยกเพียง1ใน4ชุดเท่านั้นหมายความว่าในการตรวจสอบเนี่ยคือตรวจสอบล่าช้านะครับคือเขาสั่งให้ตรวจสอบเดือนนี้นะครับก็ไม่ยอมตรวจสอบไปตรวจสอบเดือนหน้าแล้วก็ตรวจสอบแค่ตัวเดียวนะครับทั้งหมด4ชุดนะมีการยื่นเอกสารการตรวจสอบมาแค่เพียงแค่1ชุดเท่านั้นฝ่ายที่2ที่มีความผิดนั่นคือฝ่ายควบคุมงานครับ SCS นะครับ1เลยไม่มีวิศวกรหน้างานที่ควบคุมความปลอดภัยประจำหน้างานเจ้าที่ขาดความปลอดภัยของ CSS ลงพื้นที่เพียงแค่สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งและวิศวกรควบคุมงานก็ไม่มีประจำจุดตลอดเวลาซึ่งในกำหนดต้องลงพื้นที่ทุกวันตรวจสอบทุกวันและมีวิศวกรอยู่หน้างานตลอดระยะเวลาในการทำงานนะ 2.2 พบพฤติกรรมที่ขัดต่อระเบียบอย่างชัดเจนคือมีการลงนามอนุมัติงานล่วงหน้าคราวละหลายๆวันนะและก็ลงนามย้อนหลังนานสูงสุด3สัปดาห์โดยผู้บริหาร SIS ขออภัยครับโดยผู้บริหาร CSCรับรู้แต่ก็ไม่ดำเนินการแก้ไขถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงนะครับ ก็คือเวลาเข้างานนี่แหละนะครับเวลาเข้างานสมมุติต้องเข้างานทุก8โมงเช้านะเราก็ลงแม่งไว้เลยตั้งแต่วันนี้จนไปถึงอาทิตย์หน้าจนไปถึง3อาทิตย์หน้าลงว่าเข้างานไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือใครที่ไม่ไปก็ไปลงย้อนหลังได้ก็คือไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปก็ได้นี่ถ้าแบบนี้นะแล้วจ้างวิศวกรมาทำไมจ้างมาอยู่เฉยๆจ้างมาไม่ได้ทำงานใช่ไหมก็มีความผิดนะครับ 2.3 เคยตรวจสอบไม่เคยตรวจสอบเคนเลยตลอดระยะเวลาในการใช้เคนที่ผ่านมาทางวิศวกรและก็เจ้าที่ความปลอดภัยของ CSC ไม่เคยลงพื้นที่ตรวจสอบขั้นตอนในการทำงานของเคนโดยตรงแม้แต่ครั้งเดียวฝ่ายที่3ที่ผิดนะครับนั่นคือการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นั่นนะครับ 3.1 คือมอบหมายงานเกินศักยภาพโดยวิศวกรโครงสร้างที่ดูแลสัญญา 3-4 สัญญาที่เกิดเหตุถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานถึง5สัญญาขณะที่สัญญาอื่นมีการมอบหมายให้ดูแลเข้มข้นกว่าโดยมีวิศวกรดูแลกำกับแบบ1-1นั่นก็คือ1สัญญาต่อ1วิศวกรหรือ1การทำงานต่อ1วิศวกรผลก็คือสัญญา 3-4 ในการรับการกำกับดูแลหละหลวมนะในการทำสัญญาเห็นได้ชัดนะว่ามีความผิด 3.2 ปล่อยให้มีความปล่อยให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยฝ่ายทำงานและฝ่ายเดียวกันการมอบอำนาจให้ CSC กำกับงานแทนไม่ได้หมายความว่ารการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะพ้นภาระหน้าที่ตามกฎหมายโดยเฉพาะพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างความเสี่ยงสูงที่ต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างทางรถไฟต ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบนะตามหน้างานด้วยทุกขั้นตอนนะแต่อันนี้รถไฟพอมอบเสร็จทำสัญญาเสร็จก็ทิ้งให้บริษัท CSC ปล่อยเลยปล่อยจอยนะครับพอปล่อยจอยเสร็จเกิดอุบัติเหตุก็ซวยไปครับนะการไฟฟ้าไอ้การรถไฟประเทศไทยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ผู้ที่ทำโครงการนี้แหละนะครับใครที่เป็นคณะกรรมการใครที่เป็นโครงการเขาจะมีการจัดตั้งอยู่นะว่าใครดูแลยังไงบ้างเพราะว่ารถไฟเองเขาก็มีวิศวกรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลว่าการสร้างสถานีรถไฟเนี่ยมันต้องใช้ใครบ้างนะครับในการดูแลแบบในการกำหนดแบบในการอนุญาตแบบนะครับถูกต้องไหมเป็นแบบนี้ไหมตามนั้นไหมแล้วก็ต้องมีหน้าที่ลงไปตรวจสอบด้วยนะตรวจสอบดูแลทุกขั้นตอนและก็ทุกวันในการทำงานด้วยนะครับทุกวันทุกเช้าที่พนักงานก่อสร้างเขาทำงานนะเขาจะมีการหล่อทางรถไฟใช่ไหมเขาจะหล่อมาจากไหนไม่รู้คุณก็ต้องไปตรวจสอบว่าหล่อได้ตามสเปคหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าหล่อเสร็จก็ต้องมีการบรรทุกนะบรรทุกมาสถานที่ตามสถานที่นั้นๆนะแล้วก็มีการยกขึ้นไปต่อกันพอยกมันเหมือนจิ๊กซออย่างที่บอกครับยกขึ้นไปต่อเสร็จก็ตอกหมุดนะไอ้หมุดที่ใช้เนี่ยหมุดมันถูกต้องไหมมันเป็นหมุดตามข้อกำหนดที่การไฟฟ้าเขากำหนดไหมสเปคมันใช่หรือเปล่านะแล้วก็การสำคัญคือเคนนี่แหละนะครับในการยกเคนมันต้องเดินหน้าถอยหลัง3ขามันต้องมาบรรจบทีละขานะครับมันต้องมากางให้ไม่ได้เซนเตอร์มันมันถึงจะยกได้นะบางทีด้วยความคนขับเคนด้วยความมักง่ายนะครับด้วยความมักง่ายด้วยความเคยชินมันก็เดินมาขาหนึ่งปุ๊บขามันยังไม่บาลานซ์เลยมันก็ยกขึ้นมาละนะครับมันอาจจะเคยยกได้นะครับซึ่งมันอาจจะเคยยกได้ในหลายๆครั้งนะครับแต่ครั้งนี้มันเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครั้งนี้มันเคยเกิดอุบัติครั้งนี้มันเลยเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับข้อสรุปของคณะกรรมการที่มีการสรุปออกมาว่ามีผู้เสียชีวิต31คนนั้นไม่ใช่เพราะโชคร้ายครับแต่เพราะทุกฝ่ายต่างรู้ว่าระบบมีปัญหาและจะปล่อยผ่านพฤติกรรมทั้งหมดที่ตรวจสอบถือว่าผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงตามข้อ10และข้อ24และอำนาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายก็จะได้แก่การบอกเลิกสัญญาการเสนอชื่อเป็นผู้ทิ้งงานการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการซึ่งการไฟฟ้าไอ้การรถไฟแห่งประเทศไทยแหมผมไปการไฟฟ้าอยู่เรื่อยเลยก็การรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนะครับทั้งบริษัทที่มารับจ้างและลูกจ้างของการรถไฟเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะตามนั้นนะครับก็ความโศกเศร้ายังไม่จบนะเพราะว่ามันเพิ่งต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะข่าวมันยังแบบร้อนๆอยู่เลยแล้วก็มันเกิดต่อเนื่องนะครับคือตอนนั้นเคนถล่มอยู่ที่พระราม2น่าจะจำได้นะก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับสาเหตุคือสาเหตุเดียวกันเลยก็คือว่ามันไม่ยอมขยับขาให้เอาง่ายๆผมมายกตัวอย่างคือเคนเนี่ยมันมี3ขานะคุณผู้ฟังเคนเนี่ยมันมี3ขาคือมันต้องวางให้ได้ตำแหน่งกึ่งกลาง3ขาเสียก่อนนะเพื่อที่จะหย่อนสลิงลงไปแล้วดึงเอาท่อนรางเนี่ยขึ้นมานะครับแต่ว่าคนขับเคนเนี่ยมันขยับมาแค่ขาหนึ่งขยับขาหน้ามานะครับมันไม่ยอมขยับขาหลังตามมาอีก2ขาพอขยับแค่ขาหน้ามาปุ๊บถอยหลังมาไงเพื่อให้ได้ระยะเพราะว่ามันต้องมีการล่นระยะมาแล้วมันก็ยกขึ้นไปเลยพอยกขึ้นไปเลยมันก็รับน้ำหนักไม่ได้พอรับน้ำหนักไม่ได้มันก็ถล่มลงมานะครับสาเหตุใกล้เคียงไอ้สาเหตุเดียวกันกับที่พระราม2ถล่มก็มีแต่ว่าครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเยอะนะครับยังไม่ได้บอกถึงการเยียวยาอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าบริษัทผู้รับเหมาต่อไปเขาจะทำงานเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าหมายถึงการรถไฟนะผมกลัวว่าพอมีบริษัทใหม่เข้ามาประมูลคือยังไงมันก็ต้องสร้างต่อนะยังไงมันก็ต้องสร้างต่อพอสร้างต่อเสร็จการรถไฟทำสัญญาจ้างเสร็จผมว่าเดี๋ยวก็ปล่อยอีกอ่ะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบริษัทต่อไป นะให้บริษัทดูแลคือบริษัทมีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นคนควบคุมงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องไปดูแลหน้างานเป็นประจำนะครับแต่ด้วยความทำงานที่อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะคุ้นเคยกันอาจจะคุ้นชินอาจจะทำงานมาจนตายใจนะก็เลยปล่อยได้อะไรได้ไม่มาบ้างมาบ้างไม่มาบ้างเพราะว่าไม่มาก็ไม่มีปัญหานะครับมันดันมามีปัญหาวันที่ไม่มานะเสร็จแล้วพนักงานรถไฟนะส่วนที่เกี่ยวข้องในการไปตรวจสอบเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ลงพื้นที่ทุกวันหรอกไม่ได้ตรวจสอบทุกวันหรอกครับมันก็จะเป็นปัญหาอีกถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกนะเชื่อผมทีเชื่อผมเลยว่าจะไม่มีพนักงานรถไฟลงไปตรวจสอบอีกนะก็ภาวนาว่าอย่าให้มีก็แล้วกันนะอย่าให้มีก็แล้วกันนะดูซิว่ามีอะไรต่อไปที่จะมาเล่าสู่คุณฟังอีกจริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนเนาะก็อยากจะฝากเรื่องของสุขภาพนิดนึงมีการบุกล็อกพ่อค้าปล่อยเงินกู้ดอกโหดปล่อยกู้ร้อยละ365ต่อปีโอ้ไม่รู้มันปล่อยกู้ยังไงนะเยอะขนาดนั้นนะเสร็จแล้วพอบุกรวบตัวได้ลูกน้องไม่พอใจเข้ามาผลักตำรวจนะครับบอกว่าขอเวลาอีก2ปีจะมามอบตัวเฮ้ยแบบนี้มันก็เป็นไปได้เว้ยแบบนี้มันก็มีได้เหมือนกันนะมีข่าวสะเทือนสังคมนั่นก็คือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาจำได้ไหมครับพ่อเลี้ยงนะทำร้ายลูกเลี้ยงวัย12ขวบจนเสียชีวิตแล้วก็เอามีดเนี่ยฟันหัวเมียตัวเองนะจนนอนแน่นิ่งคิดว่าตายแล้วขับรถหนีสุดท้ายตำรวจตามรวบตัวได้ตอนนี้รอผลชันสูตรอยู่ว่าเด็กน้อยวัย12ขวบเนี่ยถูกพ่อทำร้ายเสียชีวิตเนี่ยมีการล่วงละเมิดอย่างอื่นหรือไม่อันนี้เป็นข่าวสะเทือนสังคมพอสมควรนะครับเป็นข่าวสะเทือนสังคมพอสมควรตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับคือเนี่ยเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่2วันก่อนนะเหตุขึ้นตั้งแต่2วันก่อนทางโรงเรียนเขาก็โพสต์อะไรเด็กหญิงวัย12ขวบชั้นม.1 นะครับถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิตในบ้านพักนะ Facebook ของทางโรงเรียนก็มีการโพสต์แสดงความเสียใจนะต่อการจากไปของนักเรียนในสังกัดนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงวัย12ปีจนเสียชีวิตที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากกู้ภัยโพสต์ภาพตามหาเด็กหญิงวัย12ขวบที่หายไปต่อมาไม่นานก็มีชาวบ้านแจ้งว่าพบเด็กหญิงเนี่ยถูกทำร้ายร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในบ้านจากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าแม่ของเด็กหญิงก็ถูกทำร้ายเช่นเดียวกันโดยแม่ถูกพ่อเลี้ยงใช้อาวุธมีดฟันที่ศีรษะจนเลือดอาบอาการสาหัสส่วนเด็กหญิงถูกมัดนะทำร้ายจนเสียชีวิตภายในบ้าน2วันแล้วซึ่งล่าสุดเจ้าที่ก็ได้จับกุมตัวพ่อเลี้ยงนี้ได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ทำการสืบสวนอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเอาไปทำแผนเนี่ยความโหดร้ายทางสังคมนะครับมันมีมาต่อเนื่องนะครับมันมีมาต่อเนื่องสาเหตุมันเกิดจากอะไรลองมาวิเคราะห์กันดูไหมสาเหตุมันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายสาเหตุมันเกิดมาจากยาเสพติดที่มันล้นบ้านล้นเมืองสาเหตุมันเกิดจากการดื่มเหล้าดื่มสุราสาเหตุมันเกิดจากสังคมบ้านเรานี่นะครับที่หล่อหลอมคนเหล่านี้มานะคุณคิดดูว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีสถานที่ชุมชนแหล่งที่อยู่ที่เป็นแหล่งที่อยู่ที่ไม่ได้มาตรฐานน่ะที่ไม่ได้มาตรฐานที่ยังมีบุคคลแบบนี้อยู่ครับหล่อหลอมคนเหล่านี้มาสู่สังคมอีกเยอะแยะมากมายยังมีอีกหลายครอบครัวครับที่เลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กๆเพื่อที่จะให้เติบโตมาเป็นคนที่เสเพโดยการปล่อยปะละเลยไม่อบรมสั่งสอน ณตอนนี้ก็ยังมีนะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กโดยมองว่ามีเหตุผลจำเป็นที่พ่อแม่เนี่ยไม่สามารถดูแลเด็กได้นะเด็กมันดื้อเด็กมันพูดไม่ฟังนะก็ปล่อยไปปล่อยมาสุดท้ายเด็กโตขึ้นมันก็กลายมาเป็นภาระของสังคมแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมในลักษณะเช่นนี้นะหลายครั้งนะครับหลายครั้งก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเด็กครอบครัวผู้เสียชีวิตญาติพี่น้องนะครับอนาคตของชาตินะน้องเนี่ยอยู่ในวัยที่กำลังสดใสนะแล้วก็อยู่ในวัยที่กำลังจะเจริญเติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีแต่ต้องมาถูกสกัดดาวรุ่งโดยพ่อเลี้ยงนะครับทีนี้คนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเวลาจะเลือกคู่ครองคู่ชีวิตนะโดยเฉพาะคนที่มีลูกสาวติดเนี่ยคุณต้องเลือกให้ดีหน่อยนะการจะเลือกคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายนะครับมันบางทีบางครั้งเนี่ยช่วงจังหวะหน้ามืดตามัวตาบอดมองไม่เห็นนะครับความรักมันบังตาอะไรก็ดีไปซะทุกอย่างนะครับพออยู่ด้วยกันมาปัญหาหลักๆมันคือเรื่องของการเงินนะครับเงินไม่พอก็ทะเลาะกันละนะเงินไม่พอนิสัยไม่ดีก็เกิดขึ้นเงินไม่พอโมโหธาตุแท้ก็กำเนิดขึ้นนะกลายเป็นการทะเลาะกันกลายเป็นการโต้เถียงกลายเป็นการโยนความผิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยจริงๆครับขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้เจ้าที่ของภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาสังคมให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจบ้านเมืองมันต้องดีขึ้นควบคู่กันไปมันถึงจะแก้ไขปัญหาได้พักเที่ยงครับคุณฟังไปทานข้าวเที่ยงกันดีกว่าไปทานข้าวเที่ยงให้อร่อยในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆในช่วงบ่ายสาระดีๆข้อมูลข่าวสารในช่วงอสมทเพื่อชุมชนกันต่ออีกสักครู่ครับ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.อสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: แต่ 37-39 องศาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปิดห้องคุยกับหลักสูตรคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44พยายามจะให้ไทยเข้าปรินิประนอมภาคบังคับนะครับนายเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติไทยพยายามคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศครับที่ได้มีการคุยกันที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์มีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและเดินหน้าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศหลักการก็คือต้องพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความเชื่อใจแต่สำหรับวันนี้ครับคิดว่าความไม่เข้าใจยังมีอยู่คือเรื่องของเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วไม่คุยกับเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของเราครับไปตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วการยกเลิกของไทยเราเพราะเห็นว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าไปไหนอยากเปิดโอกาสให้การเจรจาและก็สร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาก็ไทยเราครับเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลตอนที่เราทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นก็ต้องมีกรอบร่วมกันส่วนที่กัมพูชาอยากให้มีการประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาให้แสดงให้ชัดเจนถ้าจะมีก็ต้องคุยในเทคนิคก่อนครับ มาตกลงในกรอบการเจรจาเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนความร่วมมือชายแดนต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขโดยเทคนิคต้องสร้างบรรยากาศที่ดีคุยกันในเชิงนโยบายก่อนนะครับส่วนการเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้ระเบียบวาระเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของรัฐบาลจีนนายเสียศักดิ์ขอให้คำมั่นนะครับว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ
3: เมื่อเช้านี้นะคะมีเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานมีผู้บาดเจ็บ13รายค่ะส่งผลให้การจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน9โมงครึ่งนะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานค่ะพลิกคว่ำที่กิโลเมตรที่5ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินตำบลคลองจิกนะคะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยรถเนี่ยพลิกตะแคงขวางอยู่บนช่องทางจราจร3เลนเลยนะคะภายในรถมีผู้โดยสารและคนขับบาดเจ็บรวม13คนเป็นชาย2คนหญิง11คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบรถนะคะพบว่าบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยพังเสียหายรถนั้นเสียหลักพุ่งชนราวขอบสะพานอย่างรุนแรงก่อนจะพลิกคว่ำค่ะคนขับบอกว่าได้รับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ2เพื่อไปส่งที่พักหลังพนักงานเพิ่งจะเลิกงานนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพานรถเกิดเสียการควบคุมตนพยายามประคองรถแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทำให้รถเบี่ยงไปทางขวาพุ่งชนราวขอบสะพานก่อนจะพลิกคว่ำดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้นะคะแล้วก็จะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นการจราจรบนถนนสายเอเชียติดขัดยาวกว่า5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่เข้าทำการเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่เพื่อจะเร่งระบายการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะ
4: มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็นไป6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนครับเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่ที่1ตำบลเกาะเกล็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับพบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและก็มีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟฟ้าจะล้มลงมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปอยู่ตลอดเวลาครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกล็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนส่วนคนขับเรือได้จอดเรือรอเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุนายอภิรัตพินโทแก้วเจ้าของร้านคาเฟ่น้ำวนเปิดเผยว่าขณะกำลังเดินมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือเพื่อจะข้ามกลับมาที่บ้านบนเกาะเกล็ดครับได้ยินเสียงเรือโยงเร่งเครื่องดังสนั่นบริเวณหน้าร้านของตนหลังได้ยินเสียงผิดปกติจึงรีบข้ามเรือกลับมาดูพบว่าบริเวณทางเชื่อมหน้าบ้านได้รับความเสียหายพังลงได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นรวมทั้งหมด6ต้นครับส่วนแฟนของตนสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยเรือโยงได้เฉี่ยวบริเวณเชิงชายร้านจนได้รับความเสียหายโชคดีไม่ได้พุ่งชนเข้าไปในตัวร้านเต็มๆเพราะหากชนจังๆคาดว่าร้านอาจจะพังเสียหายหนักกว่านี้อย่างแน่นอนครับนางสาวเพ็ญศรีกรอบปางอายุ70ปีซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถเดินได้เกือบถูกบ้านถล่มทับเล่าว่าช่วงเกิดเหตุประมาณตี5ครับเรือโยงได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านข้างเคียงเกือบล้มลงมาโดยสายไฟได้พาดเข้ามาที่บ้านของน้าครับส่วนบ้านของตนได้รับความเสียหายบริเวณด้านข้างหลังคาแตกร้าวฝ้าเพดานถล่มลงมาและไฟฟ้าดับทันทีโชคดีที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านไม่ระเบิดไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่านี้หากเป็นมีการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ก็ไม่อยากให้มาติดตั้งไว้หน้าบ้านอีกครับตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปภายในบ้านเพราะต้องรอให้ช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนเนื่องจากมีกระเบื้องหล่นลงมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงหลังคาร้าวหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่านาทีเฉียดตายก็คือนางทวนชื่นพันธ์ อายุ88ปีครับบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งเวลาประมาณ 5:30 ได้ยินเสียงดังปึ้งๆหลายครั้งจึงลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะเห็นไฟฟ้าเอ็นลงมาก็ทำให้ตกใจอย่างมากพร้อมพูดด้วยอาการสั่นเครือว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากนั้นก็ตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือครับ 12:08 เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาดูความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครคนใหม่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ครบทั้ง49+1เขตนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมติดตามการเปิดตัวครั้งสำคัญค่ะไฮไลท์ของงานมีการประกาศวิสัยทัศน์และก็แนวทางการบริหารกรุงเทพของพลตำรวจโทชาญเทพภายใต้การสนับสนุนการมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะควบคู่กับการเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อถูกถามถึงกระแสความนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้นะคะพลเอกรังสีบอกว่าไม้ตายพรรคเศรษฐกิจก็คือนโยบายที่จับต้องได้หากประชาชนยังต้องการอยู่กับปัญหาเดิมทางน้ำท่วมความปลอดภัยก็เลือกผู้ว่าคนเดิมได้ค่ะแต่ถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เลือกพรรคเศรษฐกิจค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครวันนี้นำสื่อมวลชนไปชมการซักซ้อมเสมือนจริงระบบการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในห้องบางกอกชั้น2อาคารไอราวัฒน์พัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจัดคิวการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในทุกด้านค่ะทั้งบุคลากรสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมทางนี้กทม.กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่ 8:30 ถึง 4:30 ค่ะณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 ของแต่ละวันนะคะกทม.ก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนดูแลแยกพื้นที่รับสมัครอย่างเห็นชัดเจนระหว่างผู้สมัครผู้ว่าและผู้สมัครสก.ค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัดมีการจัดระเบียบพื้นที่รองรับกองเชียร์ด้วยนะคะกำหนดจุดจอดรถพื้นที่พักคอยบริเวณด้านทิศตะวันออกถนนประชาสงเคราะห์และบริเวณด้านหน้าถนนมิตรไมตรีค่ะและการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตดำเนินการรับสมัครในส่วนของสก.ได้โดยตรงค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและกรุงเทพต้องการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นวันสำคัญที่ประชาชนจะได้เลือกผู้แทนเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองโดยตั้งเป้าให้มีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะ ส่วนมาตรการในการดูแลความสุจริตเป็นธรรมในการเลือกตั้งค่ะกทม.และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพที่ชั้น5ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งปี2565มีผู้มีสิทธิ์ 4,042,948 คนค่ะปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนนะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณแสนคนส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี65ใช้งบไป207ล้านบาทนะคะปี69ก็ใช้ประมาณ294ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ86ล้านบาทค่ะ
4: อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแนะรัฐบาลหามาตรการช่วยค่าครองชีพนะฮะให้ออกมาต่อเนื่องนะครับโดยภายในงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมบอกว่าโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจปีนี้ครับก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายโดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้นการขาดแคลนวัตถุดิบและควรลดการพึ่งพาส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของมาตรการภาษีและกฎหมายการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่วนการใช้พรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทมองว่าสนับสนุน 200,000 ล้านบาทขับเคลื่อนโซลาร์เซลล์แล้วก็ EV ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าได้ในช่วงเศรษฐกิจไทยกำลังลงจากภูเขาลาดชันประเมิน GDP ปีนี้ครับที่ระดับ 1.5-2% ส่วนดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ยังเหมาะสมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่กับการกำกับดูแลราคาสินค้าจำเป็นอย่างเข้มงวดและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานก็เสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานลดการอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย้ำไทยยังมีโอกาสสำคัญจากกระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2ครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตซึ่ง BOI ควรปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่เหมาะสมครับ
3: สสพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์สสพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานะคะวันนี้รองโฆษกพรรคประชาชนบอกว่าที่ประชุมสสพรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสัวสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาหลักการป้องกันการแกล้งทางการเมืองบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสค่ะทั้งนี้พรรค ชาชนเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: มีข่าวเข้ามานะครับว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วครับหลังจากกลับจากฝรั่งเศสโบกมือทักทายสื่อมวลชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 11:30 นที่ผ่านมาด้วยรถโรลส์รอยสีดำภายหลังจากกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หันมายิ้มแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเมื่อลงรถที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็ได้เข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ช่วงบ่ายวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ที่ Impact Forum เมืองทองธานีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันมาแล้วนะคะว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นค่ะประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนแน่นอนค่ะทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะ
4: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติห่วงราคาสุกรหน้าฟาร์มยังถูกกดต่ำกว่าทุนครับแม้ความต้องการบริโภคเริ่มฟื้นจับตาการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มช็อปหมูที่ขยายตัวรวดเร็วแล้วก็มือส่วนแบ่งการตลาดสูงอาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาสุกรทั้งระบบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีซัพพลายภายนอกครับที่ไม่ทราบที่มาเข้ามากระทบโครงสร้างตลาดเพิ่มเติมโดยนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าสมาคมครับได้แจ้งข้อกังวลต่อกรมการค้าภายในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสุกรซึ่งมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานว่าสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่กังวลเรื่องของราคาปรับขึ้นแต่ปัจจุบันครับกลับปรับลดลงต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงยังเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ประชุมกันราคาสุกรอยู่ที่ประมาณ68-70 บาทต่อกิโลกรัมแต่วันนี้บางพื้นที่เหลือเพียง 54-58 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ 10.25 สตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่ 12.20-12.90 ต่อกิโลกรัมแล้วนายสัตวแพทย์กิติภูมิบอกว่าราคาข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์โดยตรงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักราวๆ 40-50% ของสูตรอาหารทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มกลับลดลงส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเฉลี่ยตัวละประมาณ 1,500-1,800 บาทครับทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปริมาณการบริโภคจะชะลอลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 61,600 ตัวต่อวันแต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมกลับฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 66,000 ตัวต่อวันใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีปริมาณเชือดเฉลี่ย 66,000 ถึง 67,000ตัวต่อวันสะท้อนความต้องการบริโภคไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่สมาคมมองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาสุกรหน้าฟาร์มในขณะนี้ก็คือการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มร้านจำหน่ายเนื้อสุกรหรือว่าช็อปหมูซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นช่องทางค้าปลีกสำคัญของตลาดในปัจจุบันครับเดิมตลาดหลักอยู่ที่เขียงหมูในตลาดสดและโมเดิร์นเทรดแต่ปัจจุบันช็อปหมูขยายตัวมากทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มฟาร์มที่พัฒนาร้านขายเองและก็กลุ่มนักลงทุนรายใหม่บางรายมีหลายร้อยอาสาขากระจายไปทั่วประเทศทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นแม้ช็อปหมูจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยแต่ผลที่ตามมาก็คือการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการต่อรองราคาหน้าฟาร์มครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาราคาขายหน้าฟาร์มเป็นหลักขณะที่นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าผู้เลี้ยงสุกรยังพยายามผลักดันราคาหน้าฟาร์มให้กลับขึ้นมาใกล้ระดับต้นทุนที่ประมาณ 70-72 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ครับแม้ปริมาณการบริโภคจะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาขณะนี้โครงการตัดวงจรการผลิตลูกสุกรเข้าสู่เดือนที่3แล้วโดยกลุ่มฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต่างๆต่างดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดปริมาณผลผลิตในช่วงไตรมาส2และรักษาสมดุลตลาดแต่ราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังไม่ฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็นครับ
3: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะคะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า350แห่งทั่วฝรั่งเศสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจุดที่ร้อนที่สุดอยู่ที่บริเวณใกล้กับเมืองโฮเซกอทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.1 องศาขณะที่กรุงปารีสอุณหภูมิแตะ 31.9 องศาค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าประหลาดใจกับสภาพอากาศร้อนในปารีสเมื่อวันอังคารส่วนในแคมป์เบลตานทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมค่ะสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสแล้วอย่างน้อย7รายในจำนวนนี้5รายเกิดจากการลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและชายหาดเพื่อคลายความร้อนอีก2รายเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันและโรคลมแดดขณะเล่นกีฬากลางแจ้งส่งผลให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬาซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างเร่งด่วนค่ะปรากฏการสภาพอากาศที่ผิดฤดูกาลนี้เกิดจากโดมความร้อนขนาดใหญ่ที่เป็นสภาวะที่ระบบความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เหมือนฝาครอบดักมวลอากาศร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากแอฟริกาเหนือเอาไว้แล้วก็บีบอัดลงสู่พื้นผิวทวีปยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของฤดูกาลนี้ถึง 10-15 องศาค่ะไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากโดมความร้อนที่อังกฤษก็เพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมโดยอุณหภูมิพุ่งเกือบถึง35องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารขณะที่อุณหภูมิในกรุงลอนดอนสูงเกิน30องศาเช่นเดียวกับอิตาลีที่เผชิญความร้อนครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีในวันอังคารขณะที่คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในวันพุธนี้ซึ่งอาจเกิน 34-35 องศาในเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในแคว้นทัสกานีและอุมเบรียโดยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากระบบความกดอากาศสูงรุนแรงปกคลุมทั่วยุโรปค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสัญญาณแรกของอากาศที่เย็นลงเริ่มในวันพฤหัสบดีแม้มวลอากาศเย็นจากยุโรปเหนือคาดว่าจะเข้ามาลดกำลังของระบบความกดอากาศสูงพร้อมนำโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมาด้วยค่ะ
4: พนักงานซัมซุงเห็นชอบข้อตกลงค่าจ้างแล้วครับสมาชิกกว่า 60,000 คนของสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลงมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ74ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงค่าจ้างขั้นต้นช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศโดยข่าวดังกล่าวครับส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งตัวขึ้นทันที 6% การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อพิพาทอันยาวนานกว่า5เดือนเกี่ยวกับเงินโบนัสผลการดำเนินงานในธุรกิจชิป AI ซึ่งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายแรงงานสามารถตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายจากการเข้ามาช่วยเจรจาของรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ครับก่อนหน้ากำหนดการนัดหยุดงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับ
3: เกิดเหตุถังสารเคมีที่โรงงานในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระเบิดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ9รายและยังสูญหายอีก9รายค่ะโรงงานนี้เป็นของบริษัทนิปปอนDynawave Packaging นะคะซึ่งแจ้งว่าถังบรรจุสารเคมีประเภทน้ำด่างขาวซึ่งเป็นสารละลายเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษได้เกิดการยุบตัวจากความดันภายนอกและเกิดระเบิดเมื่อประมาณ 7:15 นาทีเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นตัวถังมีความจุราว 3.4 ล้านลิตรค่ะและคาดว่ายังมีสารเคมีตกค้างอยู่ภายในถังที่เสียหายอีกราว 340,000 ลิตรสำหรับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งบางรายมีอาการสาหัสประกอบด้วยพนักงานของโรงงาน8รายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ

0: ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการโรงงานลองวิวแห่งนี้มาจากบริษัทไวเออร์ฮอยเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทป่าไม้ในเมืองซีแอตเทิลด้วยมูลค่าราว 8,000 ล้านบาทพร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพ็คเกจจิ้งในปี2016ค่ะขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสถานกงสุลญี่ปุ่นที่เมืองซีแอตเทิลว่าไม่พบพนักงานสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์M-Hot Radio Network.

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 9เมษายนนี้ครบรอบอสมทคู่สังคมไทย74ปีขอเชิญร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่บัญชี013-022-4197สอบถามได้ที่เบอร์022016000
0: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: อบด้านทุกมุมมองสะท้อนทุกจังหวะเมืองอุบล360องศา
3: Urban Vibes
2: โดยวีระเดชพรหมคุปและชนละทิศจันทร์สิงห์

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอุบล360องศาอุบลไวฟ์นะครับก็เจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับผมวีระเดชพรหมคุปและคุณชลทิศจันทร์สิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีนะครับวันนี้เป็นอีกวันนะครับที่คุณชลทิศติดภารกิจอยู่นะครับก็ใช้คำว่าเป็นดำเนินรายการคนเดียวไปก่อนเหมือนกล้องผมยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวขอไปขอเซตแป๊บหนึ่งนะครับก็วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างแดดนะฮะมีลมอ่อนๆแล้วเมื่อคืนมีฝนแต่ไม่ถึงนะฮะหมายถึงเมื่อคืนนะแต่ว่าภาคบ่ายแก่ๆเนี่ยมาถึงแค่อำเภอเมืองกับเดชอุดมเนาะอำเภอเมืองอำเภอวรินทร์เดชอุดมแล้วก็หมดสภาพหมดแรงไปก่อนนะที่จะถึงอำเภอตะทัดไปทางซีกตะวันออกนะครับวันนี้ก่อตัวหรือยังนะฮะทางกันทลักษ์น่าจะเป็นเบญจลักษณ์นะตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรอ่ะอำเภอแถวโซนศรีสะเกษแล้วกันนะครับกำลังฮะกำลังยังไม่แสดงนะครับแต่ว่าเมฆมีทีท่าว่าจะก่อตัวนะครับอยู่ล่างๆลงมาหน่อยแถวศรีสะเกษนะครับ

เดี๋ยวดูขู่ขันไพรบึงแล้วก็เหนือกันทะลักขึ้นมาหน่อยนะประมาณกันทะลักนะกำลังแล้วก็ทางแถวเดี๋ยวนะเอาผมเอาภาพนี้ให้ดูแล้วกันจะได้เห็นง่ายหน่อยขึ้นภาพนิดนึงเอ๊ะใช่ภาพปัจจุบันไหมน่าจะปัจจุบันนะครับแถวล่างๆของอุบลนะฮะประมาณน่าจะหลวยบุญริกนะครับก็มีเมฆที่ก้อนหนาหน่อยนะฮะแล้วก็อยู่ชิดๆติดกันเนี่ยเมฆต้องสงสัยผมจะเรียกแบบนี้นะครับและช่วงเปิดใหม่เนี่ยในภาพเนี่ยเหมือนจะขึ้นมาแล้วนะขึ้นมานิดนึงแล้วนะส่วนนี้เริ่มมีนะครับศรีสะเกษอุบลนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยเมื่อวานเนี่ยมีถามเข้ามาว่าฝนจะชุกวันไหนนะครับผมบอกไม่ได้คือสมมติจากนี้ไปมีฝนทุกวันไหมผมว่ามีทุกวันนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะไปตกจุดไหนพิกัดไหนนะครับนะก็คือบางทีเราบอกอุบลมีนะแต่ว่าบางทีอยู่เขมราชไม่เข้าอย่างนี้ก็มีนะครับอยู่อำเภอบนๆไม่เจออำเภอล่างๆนะครับแต่ก็เอาข้อมูลของอุตุเป็นเบสก่อนแล้วกันนะครับวันนี้27พฤษภานะครับก็คงมีอยู่นะจางๆนะครับในแถวอุบลนะซึ่งอีสานล่างค่อนข้างโล่งนะครับอุบลมีมานิดหน่อยแล้วทั่วอีสานเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีฝนก่อตัวนะครับแต่อุบลมีนะฮะอาจจะมีในพื้นที่ก็ได้นะครับวันที่28เนี่ยนะครับถ้าเอาข้อมูลของอุตุเนี่ยเขาจะเตือนในช่วง28ถึง31 28 29 30 31ช่วงนี้นะครับจะมีร่องมรสุมกำลังแรงขึ้นนะครับอาจจะใช้คำว่ามีจังบางจังหวัดกำลังค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงไม่ใช่คำว่าแรงนี่มันอีกสเต็ปหนึ่งกำลังค่อนข้างแรงนะครับจะพาดภาคกลางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับก็มาดูกราฟวันที่28เนี่ยมีหนาแน่นขึ้นนิดหน่อยนะครับยังไม่มากนะฮะแถวอุบล นะครับแล้วก็คล่อมไปสปป.ลาวลงไปกัมพูชานะครับตีไปสัก 40% มั้งนะครับ40%ของพื้นที่และวันที่29อันนี้ขึ้นตัวแดงละแสดงว่ามีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่29นี่คือวันศุกร์เนาะแอเรียนะครับก็อุบลราชธานีซีกตะวันออกลงไปถึงล่างหน่อยนะครับแล้วก็จะมีบนก็คือแถวอำนาจเนี่ยน่าจะเจอด้วยเหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปนู่นนะนครพนมสกลนครมีเหมือนซีกตะวันออกของอีสานนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีหนักบางแห่งวันที่30อันนี้เต็มพื้นที่เลยนะครับโซนอีสานผมว่าน่าจะโดนหลายจังหวัด30เนี่ยฝนเยอะขึ้นนะฮะไม่ได้ขึ้นภาพอินโฟไว้ขออภัยนะไม่เป็นไรเนาะอ้าวไปกดผิดนะขออภัยคือหน้าคนจัดเนี่ยหันไปทางนึงนะครับแต่จอไลฟ์สดอยู่อีกทางนึงนะขออภัยนะครับก็ผมว่าดีเดย์ที่ฝนตกหนักจะอยู่ในช่วง29กับ30นะครับเพราะว่า31เนี่ยดูจะไปออกกันแถวอีสานบนแต่เขาเรียกว่าอุบลเนี่ยมีพาดนิดหนึ่งทางอำเภอบนหน่อย31นะครับ29 30อันนี้ตามกราฟ

ภาพอินโฟกราฟิกของอุตุนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคาดหมายอย่างนี้นะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็มีเซอร์ไพรส์นะครับก็คืออาจจะมีก่อตัวแล้วเลื่อนมาเหมือนวันก่อนที่เราเจอนี่มีพายุรุนแรงถล่มโซนวารินชำราบนะครับมีเสียหายค่อนข้างเป็นบริเวณกว้างนะครับก็ต้องติดตามเป็นรายวันนะครับเป็นรายวันนะครับผมมักจะแจ้งในช่วงที่จัดช่วงเพลงเนาะรายการเพลงรายภาคบันเทิงก็จะมีคุยเรื่องฝนทุกชั่วโมงแหละนะถ้าเห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ยังมีนิดนึงนะครับมีทางอำเภอล่างๆนิดนึงนะครับจอก็ไม่เป็นใจนะครับอันนี้ผมหลุดไปแล้วผมว่าจะเอาภาพขึ้นจอมาที่ไทยช่วยไทยพลัสปัญหาคนไม่เข้าใจก็ยังมีนะครับแต่ผมเข้าใจว่า อีกพอได้เริ่มใช้เนี่ยเราจะอ๋อทันทีนะครับเราจะอ๋อเราไม่ได้จ่ายเยอะเกินกว่าที่รัฐออกให้อยู่แล้วนะครับคำว่า 60-40 เนี่ยรัฐออก 60% เราออก 40% ยังไงก็จ่ายน้อยกว่าไม่เหมือน 50-50 นะคนละครึ่งอันนี้มันตัวเลขมันเห็นง่ายจำง่ายนะครับซื้อของมูลค่าสมมุติ120บาทก็ออกคนละ60อย่างเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยซื้อของมูลค่า100บาทเราก็ออกแค่40บาทยังไงก็กำไรอยู่60บาทไม่ต้องควักคิดแบบง่ายๆนะครับคือภาพอินโฟอาจจะทำให้เราสับสนนะครับเห็นเลขเห็นภาพเป็นตัวเลขแล้วเราออกเยอะไปกว่าเขาหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับณเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเช็คสถานะสิทธิ์ได้แล้วนะครับมี SMS เข้าแล้วนะครับหลายท่านนะครับ1มิถุนายนนะครับก่อนใช้งานจริงนะครับผู้มีสิทธิ์เดิมเคยได้สิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนนะครับระบบจะขึ้นข้อความได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เริ่มใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน2569ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลใหม่กดยืนยันสิทธิ์รอใช้งานได้ทันทีนะครับโดยได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์นะฮะ SMS แจ้งสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์ผมยังไม่ได้เข้าแอปดูนะฮะจะมีผู้ที่รอรับสิทธิ์ขึ้นมานะครับเห็นในจอเนาะนะฮะนี่อันนี้ลงทะเบียนใหม่เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เคยร่วมโครงการนะครับระบบจะขึ้นสถานะรอตรวจสอบคุณสมบัติภายใน3วันนะครับและรอผลผ่าน SMS หรือแจ้งเตือนในแอปเป๋าตังค์เมื่อตรวจสอบผ่านต้องกดยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนะครับต้องมีกดยืนยันสิทธินะระบบล็อกสิทธิ์ไว้ให้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบอนุมัติสมบัติคุณสมบัติแสดงว่าผู้ที่ได้รับ SMS แล้วลงทะเบียนใหม่คือไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยเนี่ยรวมถึงผู้มีสิทธิ์เดิมเนาะลองเข้าไปดูนะไปยืนยันสิทธิ์กดยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนะครับและนะครับคือเหมือนได้รับ SMS มันยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะผมก็ทำตัวอย่างให้ดูแล้วเมื่อวานไอ้วันไหนละวันจันทร์เนาะทำตัวอย่างให้ดูก็บังเอิญนะครับมือถือผมเนี่ยจอมันน้อยนะครับผมใส่แว่นแล้วก็จะมองจอไม่ชัดนะไม่รู้มันขึ้นข้อความ

ไปไปมามาเนี่ยเหมือนให้สิทธิ์หรือเปล่าลืมไม่ได้ดูตรงไหนน่าจะได้แล้วนะนะครับเพราะว่ามีSMS เข้าเมื่อวานจาก THT Plus นะครับอาจจะย่อมาจากไทยเฮลท์ไทยหรือเปล่า Plus ลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60/40สำเร็จคุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน69เป็นต้นไปนะครับในนี้บอกเมื่อตรวจสอบผ่านต้องไปกดยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนะครับลองดูนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจนะผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะมาที่ข่าวสารด้านอื่นๆนะครับเมื่อวานก็มีข่าวเพิ่มเติมเรื่องของการจัดการเสาไฟฟ้าที่หักล้มเนาะนะครับเหมือนว่าแล้วเสร็จช่วงเย็นๆหน่อยนะครับคือมันจะมีพอมีเสาล้มอะไรเนี่ยไฟดับเป็นบริเวณกว้างใช่ไหมฮะมีกระทบเป็นหลักแสนแสนหลังคาเรือนหรือเปล่าแสนคนแต่ว่ามันพอเขาจัดการไล่เสร็จเนี่ยจะเหลืออยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่มีไฟได้ใช้นะครับก็เมื่อวานเห็นว่าเสร็จสิ้นประมาณ18นาฬิกานิดๆ นะครับก็ได้ใช้ไฟครบ 100% ไม่มีตกหล่นแล้วนะนะครับก็มีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.ก็ลงพื้นที่นะครับปภ.นะครับหรือแม้กระทั่งการไฟฟ้าเขตก็ลงมาพื้นที่เองนะครับเมื่อมาเรียกว่ามาดูแลควบคุมการซ่อมแซมให้มันเสร็จได้ไวนะครับถือว่าเร็วมากนะครับถือว่าเร็วมากเสียหายไปค่อนข้างหลายต้นแล้วก็การพาดสายลากสายนี่ใช้เวลา1วันนะครับเคลียร์พื้นที่สำเร็จแล้วก็ซ่อมแซมลากสายใหม่ได้นะฮะทีนี้นะครับเรื่องของการจราจรน่าจะปกติแล้วเนาะนะฮะจากที่เบี่ยงการจราจรหลบเข้าตรงตลาดเจริญศรีน่าจะปกติแล้วนะครับอันนี้ก็ข้อมูลผมอ่านตอนเย็นเนาะก็น่าจะเข้าสู่ปกติแล้วเย็นเมื่อวานนี้นะฮะก็หลายหน่วยงานนะร่วมใจกันไปรีบกู้สถานการณ์ใช้คำว่านี้แล้วกันนะฮะมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของไฟฟ้าก่อนแล้วกันเมื่อกี้พูดถึงนะอันนี้ก็ไฟฟ้าอีกมีผู้เจอค่าไฟพุ่งสูงนะฮะขึ้นหลักหมื่นนะครับแล้วก็ได้ถามมาว่าแบบนี้จะดำเนินการอย่างไรนะครับก็โพสต์ถามโซเชียลนะฮะบอกว่าเป็นเรื่องที่กำลังพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางภายหลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวในกลุ่มบ้านว่างให้เช่าหาดใหญ่สงขลาเกี่ยวกับการถูกเรียกเก็บค่ารักษามิเตอร์ไฟทั้งที่ตนเองแจ้งยกเลิกมิเตอร์ไปนานแล้วและไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลยแม้แต่นิดเดียวโดยระบุข้อความว่านี่ขนาดแจ้งยกเลิกมิเตอร์แล้วนะครับแต่ค่ารักษามิเตอร์ยังวิ่งต่อทุกเดือนจนตอนนี้ยอดทะลุ 32,000 บาททั้งที่ร้านปิดไม่มีการใช้ไฟแม้แต่นิดเดียวนะครับจอดับนะครับขออภัยนิดนึงผมจะตัดไปอันไหนดีเอาอันนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ใช้ Facebook ที่โพสในกลุ่มบ้านว่างให้เช่าหาดใหญ่สงขลาเนี่ยบอกว่าร้านผมโดนน้ำท่วมกิจการพังต้องปิดร้านไปนานแล้วไม่มีรายได้ไม่มีคนอยู่ไม่มีการใช้ไฟแต่กลับมีบินมาเดือนละ 8,000 กว่าบาทตอนแรกผมนึกว่าผิดระบบผิดนะครับเลยโทรถามการไฟฟ้าสุดท้ายต้องไปถึงการ

ไฟฟ้าหาดใหญ่เองถึงรู้ว่าเป็นค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้า3เฟสผมก็ถามตรงๆว่าถ้าไม่ใช้ไฟแล้วทำไมไม่มีการถอดหรือยกเลิกตั้งแต่แรกทำไมปล่อยให้ยอดวิ่งสะสมเรื่อยๆจนประชาชนกลายเป็นหนี้ทั้งที่กิจการก็เจ๊งจากน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ยกเลิกมิเตอร์พร้อมทั้งทำหนังสือขอความอนุเคราะห์นะฮะผมก็ทำตามทุกอย่างแถมจ่ายไปแล้วรอบหนึ่งกว่า 8,000 บาททั้งที่ไม่ได้ใช้ไฟเลยสักหน่วยแต่สิ่งที่ได้คือยังยอดเพิ่มทุกเดือนตอนนี้กลายเป็นหนี้ 32,184 บาทจากค่าที่ไม่ได้ใช้งานนะครับนี่คือเยียวยาหลังน้ำท่วมของประชาชนเหรอครับคนล้มอยู่แล้วยังต้องมาโดนค่ารักษามิเตอร์ซ้ำอีกเดือนละหลายพันนะฮะก็โพสต์มาว่า อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ใครปิดร้านปิดกิจการหรือไม่ได้ใช้ไฟอย่าคิดว่าแค่ไม่ใช้แล้วจะจบถ้ายังไม่ยกเลิกมิเตอร์ให้เรียบร้อยคุณอาจโดนค่ารักษามิเตอร์สะสมเหมือนผมจนกลายเป็นหนี้หลายหมื่นบาททั้งที่ไม่ได้เปิดไฟแม้แต่ดวงเดียวครับนะฮะเอานะฮะตัวเลขมันรันขึ้นได้ยังไงผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ค่ารักษามิเตอร์อันนี้ผมไม่เพราะว่าเขาพูดถึง3เฟสนะครับแต่ถ้าเป็นตามบ้านเนี่ยจริงๆถ้าไม่ใช้ไฟเลยเนี่ยมันก็จะไม่หมุนแหละพอจดมิเตอร์ออกมาจะเป็นหลักไม่กี่บาทคืออาจจะมีตัวเลขมันขยับนิดอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้แล้วก็สันนิษฐานเนี่ยจากสมมติจากหม้อไปเนี่ยคุณยกเลิกกิจการจากหม้อไปเนี่ยมีคนแอบต่อใช้หรือเปล่าก็ว่าไปอีกอย่างหรือจากการไฟฟ้าลงมามิเตอร์เนี่ยมิเตอร์มันเสียหายจากไอ้นี่หรือเปล่ามันยังรันอยู่หรือเปล่าอันนี้พูดกลางๆไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าพูดตามเขาเนี่ยก็คือสมมติยกเลิกนะเคยเปิดร้านค้าแล้วไม่ได้ใช้งานมีหม้อมิเตอร์ที่ต่อเข้าร้านเนี่ยอาจจะไปแจ้งก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมารอรับบินจ่ายค่าไฟเสียเวลาอีกใช่ไหมไปแจ้งไว้เลยนะครับอาจจะรักษาไว้ต้องมีคนใช้งานด้วยหรือเปล่านะครับมีการใช้งานด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่เป็นเตือนแล้วกันเป็นอุทาหรณ์เตือนถ้าเจอแบบนี้นะครับ 12:52 นาทีนะครับมีเรื่องเฟส2นะครับแต่ไม่ใช่เรื่องอะไรนะเรื่องคนละครึ่งนะอันนี้เป็นเฟส2ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะฮะเฟส2นะครับข่าวบอกว่าครม.ไฟเขียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ตั้งเป้ากว่า 1.6 หมื่นคนนะฮะก็พูดตัวเลขง่ายๆคือ 66,000 คนทุ่มงบกว่า 2,000 ล้านสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุรับราชการในภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากลนะครับวันนี้ขออภัยนะครับภาพในจอผมเชื่อมแล้วมันหลุด2ทีแล้วนะก็เลยไม่ขึ้นนะครับในจอไลฟ์สดเชื่อมแล้วมันหลุดเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันยังหมุนอยู่นะก็อยากให้เห็นภาพด้วยเป็นไรเนาะพอได้แก้ไขสถานการณ์ไปก่อนบอกว่าเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัศมีทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีครม.นะครับว่าครม.เห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพ.ศ. 2569ถึง2582ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่น

0: โดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570นะฮะไปจนถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เสนอและอนุมัติจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,037.96 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและงบบริหารจัดการโครงการร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะครับกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่ผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีและยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมและประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA PISA นะครับโครงการนี้จะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูในสาขาและพื้นที่ขาดแคลนพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกทม.ได้อย่างมีคุณภาพเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วและผ่านเกณฑ์แล้วนะครับจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแต่จะเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสมบูรณ์พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าใครชอบอาชีพครูหรืออยากบรรจุเป็นครูเนี่ยโครงการนี้ก็น่าสนใจนะครับเอามีข่าวสารตรงนี้ก็คืออนุมัติออกมาแล้วนะครับแต่ว่าโครงการนี้จะเป็นระยะที่2นะครับก็จะรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา2570นะครับคงปีหน้านะฮะเอที่เรียนมาก่อนนี้ไม่ได้เลยนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะเอา 12:57 นาทีนะครับเตือนภัยมิจฉาระวังมิจฉาชีพนะครับในการพูดถึงโครงการอะไรไทยช่วยไทยพลัส60-40มันจะมีมิจฉาชีพที่หามุกใหม่ๆมาและเอาจังหวะที่คนสนใจในเรื่องนั้นแล้วกำลังติดขัดอะไรอยู่เนี่ยอาจจะว่าเดี๋ยวดำเนินการให้เดี๋ยวอะไรให้ประมาณนี้นะจะโดนหลอกให้เข้าไปกดลิงก์อะไรต่างๆนะครับอันนี้แจ้งเตือนแล้วกันอาจจะเป็นมุกใหม่ของมิจฉาชีพนะครับบางคนก็จะเอาไปมุกอื่นเลยนะครับแต่เอาจังหวะที่คนกำลังหาการช่วยให้ระบบมันใช้ได้เนี่ยนะครับเช่นการลงทะเบียนการอะไรเนี่ยนะครับหรืออาจจะหลอกไปที่ด้านอื่นนะฮะก็ระมัดระวังนิดหนึ่งมิจฉาชีพมีมุกใหม่มาเรื่อยๆแล้วเราบางทีเนี่ยเราไม่อัปเดตตามไม่ทันเขาทุกทีนะครับนะฮะเดี๋ยวไปที่ข่าวต้นชั่วโมงนะฮะช่วงหน้าก็เป็นอสมทเพื่อชุมชนนะครับก็คุยข่าวกันอีก1ชั่วโมงนะครับมาเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ
1: อุบล360องศา Open Vibes โดยวีระเดชพรหมคุปและชลทิศจันทร์สิงห์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิหศักดิ์หฤทวิภาคีตัวแทนประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหฤทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติได้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยรวมทั้งแสดงความพร้อมและเชื่อมั่นว่าการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดและกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐทุกมิติรวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้นายสิหศักดิ์ยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคอสตาริกาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านต่างๆด้วยขณะที่ช่วงบ่ายนายสิหศักดิ์เดินทางไปสำนักงานคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนณ นครนิวยอร์กเพื่อหารือทวิภาคีกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านรวมถึงยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเอนิติชี้ประเทศไทยพร้อมรับการลงทุนระลอกใหม่ทั่วโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้หารือบริษัทชั้นนำฝรั่งเศส3บริษัทเมื่อวันที่25พฤษภาคมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการหารือครั้งนี้เน้นอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัล ID โดยนายเอกนิติได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนและเชิญชวนบริษัทเหล่านี้มาเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV ของไทยอีกทั้งร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และรวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีSecure Identity สำหรับภูมิภาคนายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกการหารือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนระลอกใหม่จากทั่วโลกสุริยะเข้าทำงานกระทรวงเกษตรย้ำสุขภาพ 100% แล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำงานตามปกติโดยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นต่างจากเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีโดยคืนวันอาทิตย์นายสุริยะหมดสติไปส่วนคณะทำงานต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาตอนเช้านายสุริยะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกโดยระบุว่านัดหมายกับชาวบ้านไว้จึงไม่ต้องการให้รอเกอร์รวมทั้งต้องการเร่งรัดงานนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้หลังประชุมครม.ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดซึ่งแพทย์ยืนยันว่าระบบสมองและหัวใจ

0: เป็นปกติดีขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและให้กำลังใจตอนนี้ร่างกายแข็งแรง 100% แล้วพร้อมทำงานช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Cod Radio Network
5: 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: ชัวก่อนแชร
10: ์บนโซเชียลแชร์5อาหารบำรุงไตกินแล้วไตแข็งแรงทั้งเกาลัดกระเทียมงาดำกะหล่ำปลีและหอมหัวใหญ่หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับอาหาร5อย่างนี้กินแล้วไตแข็งแรงจริงไหมครับ
11: คือจริงๆอาหารทั้ง5อย่างนี้มันก็เป็นอาหารธรรมชาติอะค่ะโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมเพราะว่ามันเป็นอาหารที่มีกากใยแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ค่อนข้างเยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงแต่ว่าสารอาหารแต่ละตัวถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียได
12: ้คือในคนที่เป็นโรคไตเราไม่แนะนำให้ทานอาหารประเภทนี้ปริมาณมากนะคือถ้าเกิดทานอาหารประเภทนี้มากๆก็จะได้โพแทสเซียมในปริมาณที่สูงเพราะเป็นผักผลไม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็ในคนไข้โรคไตอาจจะมีปริมาณโพแทสเซียมเกินด้วยอาจจะทำให้มีปัญหากับโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นทานได้เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ทานทุกวันเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนสีของผักผลไม้ไปหลายอย่างก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็รวมทั้งอาจจะทำให้โรคไตดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ทำให้รักษาโรคไตหรือว่าชะลอการเสื่อมของโรคไต
10: ข้อแรกเกาลัด
11: จริงๆเกาลัดเนี่ยคล้ายๆกับเรารับประทานข้าวเพราะว่าให้พลังงานจ

0: คาร์โบไฮเดรตเป็นหลักถ้าทานมากจนเกินไปอาจจะน้ำหนักขึ้นจะมีวิตามินเกลือแร่หลายตัวเช่นฟอสฟอรัสทองแดงแล้วที่สำคัญคือมันจะมีโพแทสเซียมคนทั่วไปทานโพแทสเซียมได้อะจะดีทำให้การทำงานของร่างกายหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตเป็นปกติ
1: แต่สำหรับคนเป็นโรคไต
0: ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคไตไปซื้อเกาลัดมาทานเยอะๆเนี่ยจะได้รับโพแทสเซียมมากจนเกินไปซึ่งอันเนี้ยเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได
1: ้ข้อ2กระเทียมสด
0: จริงๆเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ให้พลังงานต่ำโดยภาพรวมเนี่ยก็จะดีกับโรคหัวใจแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าการรับประทานกระเทียมซึ่งเป็นส่วนของอาหารไม่ใช่อาหารเสริมนะคะจะลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบางอย่างได้ด้วยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นว่าทำให้ลดความเสี่ยงของโรคไตโดยตรงค่ะ
1: ข้อ3งาดำ
0: จริงๆงาดำเนี่ยจะเป็นอาหารกลุ่มที่เป็นน้ำมันถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มน้ำหนักการรับประทานงาดำคั่วแล้วก็ไปบดเนี่ยก็จะเพิ่มน้ำหนักได้ดีซึ่งน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันดีก็คือเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็มีกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ตัวงาดำมันก็จะมีโปรตีนด้วยมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมสูงมากมีฟอสฟอรัสสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงกระดูกนะคะ
1: แต่คนไข้โรคไตต้องระวังนะครับ
0: เนื่องจากตัวงาดำฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตและจำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณของฟอสฟอรัสเนี่ยทานเยอะๆเช่นวันหนึ่งทานเป็นขีดๆก็จะทำให้เกิดฟอสฟอรัสในเลือดข้างได้โดยภาพรวมเนี่ยงาดำเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่เราก็ควรจะทานแค่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารไม่ใช่ซื้อมาทานเพียงอย่างเดียวค่ะ
1: ข้อ4กะหล่ำปลี
0: กะหล่ำปลีก็เป็นอาหารที่ดีเนื่องจากว่ามันเป็นผักที่ให้พลังงานต่ำมากทานขีดนึงให้พลังงานแค่20กว่ากิโลแคลอรี่ไฟเบอร์หรือใยอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวิตามินหลายอย่างเช่นวิตามินซีมีวิตามิน B มีโฟลิกแต่ว่าสำหรับในแง่การป้องกันโรคไตเนี่ยก็คงจะเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าก็จะดีต่อสุขภาพโดยรวม
1: และข้อ5หอมหัวใหญ
0: ่หอมหัวใหญ่จะมีใยอาหารเยอะแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่หลายชนิดตัวใยอาหารจะคล้ายกับกระเทียมมันจะเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้จะช่วยลดการดูดซึมพวกอาหารที่เป็นกลุ่มไขมันแล้วก็น้ำตาลได้บางส่วนรวมถึงใยอาหารที่มันละลายน้ำได้เนี่ยมันจะเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้เราหรือที่เราเรียกกันว่าพรีไบโอติก
1: จริงๆแล้วกินอะไรทำให้ไตแข็งแรงครับ
0: จริงๆการที่จะทำให้ไตเราแข็งแรงเนี่ยมันก็คงต้องมองภาพรวมเช่นต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีการไปเช็คสุขภาพดูแลให้เราไม่อ้วนจนเกินไปเพราะว่าความอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตควรจะทานอาหารให้มันหลากหลายให้ครบ5หมู่ไม่ควรจะทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปโดยที่อาหารที่จะเป็นพวกผักผลไม้เนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพ
1: ส่วนคนที่เป็นโรคไตแล้วต้องกินอะไรให้ไตดีขึ้นครับ
2: คนที่เป็นโรคไตแล้วมักจะถามว่ากินอะไรดีขึ้นทำให้ไตดีขึ้นจริงๆแล้วไม่มีนะคือเรากินอาหารหลากหลายแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะให้ครบสารอาหารทั้ง5หมู่อันนี้จะทำให้ป้องกันโรคหัวใจโรคไตได้แต่ว่าไม่ได้ความว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งปริมาณมากๆจะทำให้รักษาหรือว่าป้องกันชะลอไตเสื่อมได
1: ้แต่สรุปแล้วเรื่อง5อาหารที่ช่วยให้ไตแข็งแรงนี่เป็นยังไงครับ
0: ข้อความนี้มันจริงบางส่วนคือการรับประทานผักผลไม้เยอะๆเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่สารอาหาร5อย่างนี้มันไม่ได้ป้องกันโรคไตโดยตรง
2: แม้ว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ในคนไข้ที่เป็นโรคไตการทานประเภทนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็อาจจะมีโทษถ้าทานในปริมาณที่สูงการกินแบบนี้กินอะไรช่วยไตแข็งแรงนั้นอาจจะทำให้คนไข้โรคไตเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีผลเสียได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ควรแชร์ต่อ
1: ดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจข้อเท็จจริงช่วยให้สิ่งที่เลือกกินเหมาะกับร่างกายนะครับ
3: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Stationหน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปอสมทเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชน

0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
2: อสมทเพื่อชุมชน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับเจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับกับข่าวสารจากเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ต่างๆนะครับข่าวในอุบลราชธานีและข่าวอุทาหรณ์เตือนใจมาฝากกันนะครับโดยมีผมวีระเดชพรหมคุปทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะครับขึ้น11ค่ำเดือน7นะครับเป็นวันที่แดดร้อนเนาะนะฮะผมเดินออกไปสัมผัสแดดเมื่อกี้นี้ถือว่าร้อนนะครับได้เย็นสบายกันอยู่1วันนะฮะวันนี้ร้อนอีกซะแล้วนะครับถ้ามันร้อนอบอ้าวมากๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเวลามีฝนก่อตัวมาเนี่ยมันลมมันจะแรงมันจะหวือหวาหน่อยนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตข้อมูลเผื่อว่ายังไม่ได้ฟังชั่วโมงที่แล้วเนาะช่วงจัดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในช่วงวันที่28ถึง31นะฮะ28ถึง31พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะมีกำลังค่อนข้างแรงเนาะนะครับก็ส่งผลให้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกที่อันนี้ก็พูดละที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็เตือนเรื่องของฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะครับโดยวันที่28นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มมีมาป้วนเปี้ยนแถวๆสปป.ลาวนะฮะกัมพูชาแล้วก็แถวอุบลนะครับศรีสะเกษมีนิดนึงนะแต่ว่าโผเนี่ยพิกัดเซ็นเตอร์น่าจะอยู่สปป.ลาวที่ติดอุบลนะเราก็ติดได้อานิสงส์ไปด้วยทีนี้พอวันที่29เนี่ยมันจะ

เหมือนขยายแอริยาที่มีลักษณะการเกิดฝนตกชุกตกแรงเนี่ย อยู่ประมาณแถวอุบล นะฮะขึ้นไปอำนาจคล่อมสปป.ลาวนะฮะคือบางทีก็ดูไม่ชัดนะมันสีชมพูหรือเปล่านะครับแล้วก็มีทางนครพนมสกลนครด้วยนิดนึงนะจังหวัดถัดๆเข้าไปทางสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนี่ยังโล่งอยู่ไม่มีอะไรนะครับแสดงว่าอยู่อีสานซีกตะวันออกนะครับพอวันที่30เนี่ยอู้เต็มไปหมดเลยนะครับอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ถึงโคราชไหมนะครับแต่ว่าเข้าไปดูรายละเอียดน่าจะบุรีรัมย์น่าจะเยอะสุดนะคือเป็นพื้นที่ที่น่าจะเจอฝนหนักสุดแล้วก็มันจะพาดขึ้นไปทางอีสานบนจากบุรีรัมย์ขึ้นไปนะก็จะผ่านสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ขอนแก่นอุดรอย่างเงี้ย อุบลเนี่ยติดโพไปด้วยนะเพราะว่าอยู่อีสานล่างนะครับพอวันที่31ไปออกกันอยู่แถวอีสานบนนะบนเกือบติดสปป.ลาวเลยนะบนหน่อยแต่ทางซีกตะวันออกของอีสานก็จะมีฝนปานกลางนะครับเราติดโพเข้าไปด้วยนะมีฝนปานกลางนะครับเพราะฉะนั้น28มีแต่ยังไม่แน่นไม่เยอะนะครับ29 30นี่แหละ2วันนี้แล้วก็31เริ่มผ่อนลงนะฮะก็จะมีถามมาอีกว่าแล้วต้นเดือนล่ะนะฮะต้นเดือนโผยังไม่ออกนะครับดูยากข้อมูลมีถึงวันที่31นะครับแต่ผมดูแล้วมีฝนมาเนี่ยใช่ว่าจะเจอทั้งจังหวัดนะบางอำเภออาจจะหนักบางอำเภออาจจะฝนผ่านๆ นะครับน้ำนี่ก็ยังไม่ได้แบบเยอะเท่าไหร่ตกแบบฟ้าคะนองฝนตกแรงระยะสั้นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นลมใต้ก็เบานะมีวันที่30ลมใต้จะแรงขึ้นหน่อยนะฮะแต่ค่อนข้างเกณฑ์ค่อนข้างเบาเฉลี่ยแล้วค่อนข้างเบานะถ้าลมใต้แรงเนี่ยมันยิ่งตกแป๊บเดียวประมาณนี้นะครับมีข่าวในอุบลไหมนะครับนี่เขามีเปิดให้จองที่นั่งชมงานเทียนแล้วนะโดยเพจ Facebook จองที่นั่งงานแห่เทียนอุบลราชธานี Candle Festival Seat 2026นะฮะได้นำภาพการใช้งานการจองนะครับภาพอินโฟกราฟิกจองที่นั่งชมงานแห่เทียนผ่านระบบออนไลน์นะฮะเขาก็โพสต์มาขั้นตอนการจองที่นั่งออนไลน์งานแห่เทียนนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนนะลิงก์เนี่ยเป็นต้องพิมพ์อย่างนี้นะอุบลเป็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแต่จะเข้าไปเห็นลิงก์นี้เนี่ยต้องเข้าไปเพจนี้ก่อนนะจองที่นั่งงานแห่เทียนอุบลราชธานี Candle Festival Seat 2026นะฮะเราพิมพ์จองที่นั่งงานแห่เทียนอุบลเนี่ยน่าจะขึ้นแล้วแหละนะครับเข้าไปก็จะไปเห็นการแนะนำวิธีการจองนะครับโดยกดเข้าไปลิงก์ที่เขาไว้วางไว้ใต้คลิปใต้โพสต์นี้นะครับลิงก์ก็จะเป็น https://ubolcandlefestival.basegeosystem.com แต่ว่าเราพิมพ์อันนี้มันจะเยอะไปมันจะหาไม่เจอก็เข้าไปเพจเขาก่อนนะครับเข้าไปก็จะมีขั้นตอนการจองเนาะ

หน้าแรกจะเป็นรูปเอ๊ะโลโก้งานเทียนนี้อันเก่าอันเดิมหรือว่า125ปีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569จองที่นั่งออนไลน์งานแห่เทียนอุบลโดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขั้นตอนที่1เห็นหน้าแรกข้างบนแถบข้างบนมีคำว่าจองนะฮะมีคำว่าโฮมจองเปเมนต์ตั๋วนะครับกดจองก่อนเมื่อกดจองจะขึ้นมาให้เห็นมีสีรอบการแสดงนะครับก็จองรอบการแสดงนะสีรอบการแสดงกดจองเลือกรอบที่ต้องการกดจองนะครับพอกดจองปุ๊บก็จะมาหน้าการแสดงขบวนแห่อันยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยรอบที่1ราคาที่นั่ง 1,000 บาทเลยเหรอ 1,000 บาทนะวันที่29มันมี2วันเนาะรอบ 8:00 นอย่างเงี้ยก็จะมีรอบเย็นแล้วก็วันถัดไปรอบกลางวันรอบเย็นก็จะมีที่นั่งให้เลือกนะก็กดเลือกที่นั่งตามที่ต้องการเลือกโซนก่อนนะเลือกโซนแล้วก็เลือกที่นั่งนะครับพอจองปุ๊บจะเป็นยืนยันการจองนะจองตั๋วเข้าชมการแสดงนะพอยืนยันปุ๊บก็จะขึ้นข้อความจองที่นั่งเรียบร้อยก็มันจะขึ้น QR code เพื่อสแกนจ่ายเงินนะครับประมาณนี้สแกนปุ๊บแนบสลิปที่สแกนจ่ายแนบสลิปเข้าไปในแอปนี่แหละเอ้ยในที่เราเข้ามาตรงนี้ในมือถือเนาะนะแล้วกดยืนยันชำระเงินอีกครั้งนะครับนี่ก็จะมีเช็คสุดท้ายนะครับก็ไปที่หน้าแรกใหม่กดคำว่าตั๋วทีนี้นะตรงแถบบนนะมันจะมีโฮมมีจองมีเปเมนต์ตรงตั๋วเนี่ยนะฮะให้ใส่เบอร์โทรที่ท่านกรอกเบอร์โทรลงไปนะฮะแล้วกดส่งข้อมูลทำดูมันก็ไม่ยากนะทำตามขั้นตอนเข้าไปเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายอันนี้สำคัญกรอกอะไรเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นว่าท่านดูได้รอบจองรอบที่1หรือรอบที่2รอบที่3หรือรอบที่4แล้วก็ขึ้นราคาตั๋วแล้วก็ขึ้นโซนนะฮะแล้วก็ซีทนะโซนสมมุติ A1 อย่างเงี้ยซีทหรือที่นั่งหมายเลข04นะครับกดบันทึกให้เป็นไฟล์รูปภาพเสร็จนะฮะอันนี้แบบออนไลน์อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถสอบถามได้ที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์0881127493 0881127493และ0813212109081-321-2109 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นนะครับเข้าไปดูรายละเอียดก็เพจ Facebook จองที่นั่งงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีนะครับแต่คนอุบลเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับดูตรงไหนก็ได้เทียนจะมีจุดการแสดงหลายจุดนะครับจะถ่ายรูปนางรำสวยๆงามๆมีมุมเยอะแต่ตากล้องจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะใช้ไม้ต่อใช่ไหมไม้ต่อมือถือขึ้นไปถ่ายมันมีไม้เซลฟี่เพื่อได้ภาพมุมที่กว้างกว่านะครับทำไมต้องมีจองที่นั่งเพราะว่าแขกบ้านแขกเมืองเข้ามาและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่

เป็นผู้สูงวัยนะครับการนั่งชมแล้วมันเป็นฤดูฝนด้วยนะบางทีเนี่ยไม่แดดก็ฝนแหละนะครับก็ต้องมีที่นั่งที่เหมือนเป็นการเหมือนเป็นการสัญญิงสัญญาใช้คำนี้สัญญิงสัญญาว่าจะมาชมนะในงานแห่เทียนงานนี้นะครับก็เปิดเข้าจองนะครับแล้วก็

0: ก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะครับหรือมาจากจังหวัดอื่นๆนะครับได้มีที่นั่งชมดีๆสะดวกสบายนะครับไม่มีคนมาเบียดหรือไม่ต้องกังวลนะฮะมันมีอัฒจันทร์ฟรีอยู่นะครับแต่มันจะเยื้องจุดแสดงอัฒจันทร์ฟรีเนี่ยมันจะเยื้องมันเราอาจจะเป็นไปจองไว้แล้วอัฒจันทร์ที่นั่งดูฟรีไปจองปุ๊บเอ้าเฮาเห็นแต่ข้างหลังเพิ่นตัวนี้เพิ่นฟอนเดี๋ยวเห็นแต่ข้างหลังอย่างเงี้ยหยุดการแสดงอาจจะเหลื่อมไปนิดนึงใช่ไหมเจียงไปนิดนึงอ้าวก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นงานสำคัญของคนอุบลนะครับก็เดาว่าพอเริ่มเข้ามิถุนายนี้จะมีเริ่มมีโปรโมทนะครับแต่ปัญหาของอุบลเนี่ยอย่างที่บอกนะสะท้อนมาค่อนข้างตั้งแต่รอบที่แล้วนะการงานแห่เทียนรอบที่แล้วปัญหาคือ1จำนวนช่างที่อยู่แต่ละคุมวัดเนี่ยน้อยช่างไม่เท่าไหร่งบประมาณของแต่ละคุมวัดไม่เท่ากับต้นทุนที่ทำต้นเทียนแต่ละต้นมีงบจริงแต่ว่าไม่เท่านะครับหรือการประกวดการประกวดต้นเทียนเงินรางวัลก็เหมือนจะน้อยกว่าจังหวัดอื่นนะครับมันขาดแรงจูงใจนะครับหลายอย่างนะครับปัญหาเริ่มแรกเนี่ยเขาต้องทางวัดต้องหาเจ้าภาพก่อนใช่ไหมเจ้าภาพสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐเดี๋ยวนี้หน่วยงานของรัฐการจะเอาเงินออกมาบอกว่าการสนับสนุนอะไรเงี้ยก็ได้น้อยนะภาคเอกชนก็ต้องเรียกว่าจองกฐินเลยวัดที่อยู่ใกล้สำนักงานเราส่งเสริมกันนะครับประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมสมมติเราเป็นผู้อะไรนะสนับสนุนต้นเทียนของวัดนี้นะครับหน่วยงานสมมติอสมทอย่างงี้แต่จริงๆอสมทนี่ไม่มีเงินนะสนับสนุนวัดที่เขาทำต้นเทียนอาจจะเป็นหลายหน่วยงานก็ได้ก็จัดกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับวัดนี้นะครับมันก็สร้างสีสันในช่วงก่อนที่จะมีการทำต้นเทียนหรือลงเริ่มติดตามการทำเทียนนะครับขั้นตอน1 2 3ก็ว่ากันไปส่วนโรงเรียนเนี่ยเขาจะไอ้นี่อยู่แล้วนะครับแต่ละคุมเขาจะเหมือนจะมีการเขาเรียกอะไรนะโรงเรียนเนี่ยเขาจะรับผิดชอบของแต่ละคุมวัดอยู่แล้วเนาะแล้วแต่โรงเรียนก็พาน้องนักศึกษานักเรียนทำกิจกรรมนี่ก็ติดตามประมาณเดือนหน้าน่าจะคึกคักขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารของอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งมาติดตามข่าวสารอื่นๆตามหน้าหนังสือพิมพ์เว็บข่าวออนไลน์ต่างๆเนาะพักกันครู่หนึ่งครับ
1: อสมท. อสมท. อสมท. เพื่อชุมชนอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
2: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect

0: ารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOTRadio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ชัวร์ก่อนแชร์
5: บนโซเชียลแชร์เตือนให้สังเกต6สัญญาณที่บอกว่าหูมีปัญหาเช่นขอให้คนอื่นพูดซ้ำอยู่บ่อยๆมีเสียงวิ้งวิ้งอยู่ในหู
6: หืมชัวร์เหรอ
5: เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับที่เขาแชร์เตือน6สัญญาณที่บอกว่าหูมีปัญหานี่จริงไหมครับ
7: จริงค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นสัญญาณบอกเลยว่าคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินบกพร่องนะคะ
5: ที่เขาบอกว่าการขอให้คนอื่นพูดซ้ำอยู่บ่อยๆทั้งที่เขาพูดชัดเจนปกติอยู่แล้วแสดงว่าหูเริ่มมีปัญหายังไงล่ะครับ
7: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คนไข้น่าจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินบกพร่องก็มีตั้งแต่การนำเสียงบกพร่องอย่างเช่นขี้หูตันหรือว่ามีน้ำแฉะอยู่ในหูเช่นพวกหนองหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆมีการติดเชื้อหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงคือประสาทหูเสื่อมเพราะถ้าคนไข้มีประสาทหูเสื่อมถ้าเขามีประสาทหูเสื่อมระดับแค่ปานกลางเขามักจะถามซ้ำฮะอะไรนะอีกครั้งสิคะเป็นอาการเหล่านี้ละค่ะ
5: ที่เขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงแม้จะอยู่ในที่เสียงอึกทึกเช่นเสียงเครื่องบินหูน่าจะมีปัญหาระดับไหนล่ะครับ
7: เครื่องบินเครื่องจักรเสียงดังแล้วยังไม่ได้ยินเนี่ยน่าจะมีระดับการได้ยินเสียระดับรุนแรงถึงหูตึงเลยล่ะค่ะ
5: เปิดโทรทัศน์หรือวิทยุเสียงให้ดังเข้าไว้นี่เป็นสัญญาณว่าหูมีปัญหายังไงครับ
7: อันนี้ก็ไม่ดีนะคะจะทำให้เกิดหูเสียตามมาแต่ในกรณีที่คนไข้มีปัญหาเรื่องหูเสียเขาจะเปิดทีวีเสียงดังกว่าเดิมหรือเปิดเพลงเสียงดังกว่าเดิมอันนี้ต้องแยกระหว่างความชอบเพราะว่าคนที่ชอบดนตรีคนที่ชอบผับก็จะไปอยู่ในที่ที่ดนตรีเสียงดังแต่เสียงที่ดังเหล่านั้นอาจจะทำให้คุณสูญเสียการได้ยินตามมาได้
5: และมีเสียงวิ่งวิ่งในรูหูแล้วครับ
7: เสียงที่วิ่งวิ่งตามมามักจะทำให้เกิดประสาทหูเสื่อมเป็นสัญญาณต้นๆเลยเวลาเราไปอยู่ในที่เสียงดังและทำให้ประสาทหูเกิดการเพลียหรืออ่อนล้าตามมาก็จะนำเสียงผิดปกติเป็นเสียงลักษณะวิ่งวิ่งได้แต่ถ้าเสียงนั้นอยู่คงทนถาวรให้ระวังนะคะรีบมาตรวจเถอะ
5: เสียงต่างๆที่เคยได้ยินทุกวันหายไปเช่นเสียงนกแสดงถึงปัญหาการได้ยินเหรอครับ
7: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินอาจจะเป็นการได้ยินที่ระดับเสียงต่ำมีความสูญเสียการได้ยินที่ระดับความถี่ต่ำอันนั้นก็เสียงที่เคยได้ยินเบาๆอย่างเช่นนกร้องนะคะเสียงน้ำตกเสียงใบไม้ไหวเสียงเหล่านั้นอาจจะหายไปได
5: ้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเมื่อคุยโทรศัพท์อยู่บ่อยๆนี่อันตรายมากไหมครับ
7: การฟังใจความไม่ได้จับใจความไม่ได้เนี่ยอันนี้ถือว่ามีความอันตรายนิดนึงนะคะยังไงควรจะมาตรวจซ้ำเพราะว่ามีหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินการได้ยินบกพร่องหรือบางครั้งเนี่ยกรณีที่มีเนื้องอกของเส้นประสาทในสมองอันนี้ก็จะทำให้แยกแยะคำพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีควรพบหมอหูคอจมูกและตรวจแต่เนิ่นๆดีกว่า
5: ซึ่งปัญหาการได้ยินนั้นเป็นเรื่องสำคัญแพทย์จึงแนะนำดังนี
7: ้ในปีนี้เรารณรงค์เลยว่าให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กมาตรวจตั้งแต่แรกคลอดเลยเพราะว่าการได้ยินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการถ้าพูดกันตามจริงก็ตรวจตั้งแต่แรกคลอดก่อนเข้าวัยอนุบาลแล้วก็ช่วงประถมมัธยมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
5: แต่สรุปแล้ว6สัญญาณที่บอกว่าหูมีปัญหานี่เป็นยังไงครับ
7: จริงค่ะแชร์ต่อได้เลยนะคะ
5: มันสังเกตก่อนจะสายจะช่วยป้องกันโรคร้ายได้นะครับ
4: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
8: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออก

แล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

กลับเข้ามาในอสมทเพื่อชุมชนกันต่อนะครับก็ฝากกันไว้กับพันท้ายนรสิงห์นะครับพันท้ายนรสิงห์เอาใจคนรักสุขภาพกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big C The Mall Foodland Tops ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับซึ่งทางพันท้ายขอเชิญมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569มีกิจกรรมนี้มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลนะครับใครตาดีมีรางวัลโดยเหมือนจะเป็นกิจกรรมหรือเกมนะครับจากภาพมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดประมาณนี้นะครับก็ไปร่วมสนุกกันเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลในแต่ละรางวัลจะเป็น1เซตนะครับใน1เซตเนี่ยมีผ้ากันเปื้อน1ผืนและกระบอกน้ำ1ใบร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายนนี้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นชื่อเป็นภาษาไทยนะครับ Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นส่วนทาง Instagram นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษพันท้ายนรสิงห์ .official ทาง TikTok ก็เหมือนกันนะชื่อเหมือนกันพันท้ายนรสิงห์ .official P A N T A I N O R A S I N G H.official นะครับก็อย่าลืมไปติดตามกิจกรรมดีๆตามช่องทางที่แจ้งจากทางพันท้ายได้เลยนะครับมาที่ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับผมเป็นการลงทุนผมเห็นท่านนี้นะเป็นการออกมือถือเพื่อจะมาใช้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ออกมือถือนี่แพงค่อนข้างแพงนะฮะแต่จริงๆมือถือเราก็อยากได้รุ่นดีๆหน่อยใช่ไหมนะครับในข่าวจากข่าวสดนะบอกว่าหญิงวัย53ปีตัดสินใจถอยโทรศัพท์ 15,000 บาทไม่รู้มือ1มือ2นะพูดง่ายๆคือไม่รู้รุ่นกลางๆแล้วกัน15,000นี่ยังไม่ใช่รุ่นแพงๆนะแต่ว่าถอยมา15,000เพื่อเอามาใช้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะครับคือท่านที่เป็นหญิงวัย53นี่บอกว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวรัฐบาลชุดนี้จะมีอีกหลายโครงการเขาเรียกว่าอ่านเกมขาดนะครับจะมีอีกหลายโครงการบอกว่าข่าวบอกว่าวันที่27พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีรัมย์นะครับยังมีประชาชนที่ต้องการมายืนยันตัวตนกับธนาคารส่วนใหญ่กลุ่มนี้ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นครั้งแรกและผู้ที่ลืมรหัสผ่านตอนลงทะเบียนคนละครึ่งก่อนหน้านี้โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาคอยอธิบายกฎระเบียบเป็นระยะพร้อมแจกน้ำดื่มให้ผู้มาติดต่อได้รับประทานฟรี

อันนี้ดีนะคุณชวีวันเนี่ย อายุ60บอกว่าก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาแล้วแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เพราะลืมรหัสผ่านโอ้นะครับตั้งไว้ยากนะเลยลืมพอมาถึงครั้งนี้จึงจำเป็นต้องมายืนยันตัวตนกับธนาคารวันนี้มาเป็นวันที่3แล้วเพราะคนเยอะต้องกลับบ้านไปก่อนแต่วันนี้จะเอาให้ได้โอ้มา3วันติดแล้วนะส่วนคุณวรรณพรอายุ53ปีเป็นชาวอำเภอห้วยราชบอกว่าก่อนหน้านี้ช่างใจว่าจะลงทะเบียนรับเงินไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่โหยังลังเลอยู่เพราะโทรศัพท์เครื่องเดิมไม่เป็นแบบสมาร์ทโฟนโอ้ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยการยืนยันตัวตนได้เมื่อคุยกับลูกสาวแล้วจึงตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มาในราคา15,000นะครับเพราะยังเชื่อว่ารัฐบาลชุดนายกอนุทินจะมีโครงการในลักษณะนี้ออกมาอีกตอนนี้ถือว่าเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อรอรับสวัสดิการดีๆของรัฐบาลชุดนี้อ้าวก็ขอให้ได้แล้วกันนะฮะลงทุนนะเนี่ย ก็จริงๆก็ไม่ได้ว่าลงทุนอะไรหรอกนะครับบางคนก็อยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์พอดีเนาะนะอยากมีเพื่อรองรับในอนาคตนะจริงๆทุกวันนี้เนี่ยเราซื้อของเนี่ยแทบจะต้องสแกนจ่ายหลายอย่างนะฮะโอนมั่งสแกนมั่งอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่มความสะดวกนะฮะทั้งรับเงินทั้งจ่ายเงินแหละนะครับเป็นความสะดวกสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆก็ไม่รองรับอีกนะนะฮะเพราะว่าอะไรระบบความปลอดภัยยังไม่ซับซ้อนพอนะครับทั้งสแกนนิ้วมืออะไรอย่างนี้มันต้องมีครบใช่ไหมนะฮะสแกนใบหน้าสแกนนิ้วมือจริงๆรหัสผ่านเนี่ยถ้าลืมก็ต้องไปเช็คกับเมลกับอะไรได้นะนะให้มันฟ้องไปเข้าเมลอีเมลเราแต่ถ้าลืมเมลเนี่ยก็ลำบากหน่อยนะครับผมบางทีเนี่ยลืมแล้วไปกรอกอันเดิมอะเมลอะคือเคยเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนรหัสผ่านเนาะแต่ไปจำอันเดิมอะอันใหม่เราจำไม่ได้ไปกรอกก็ต้องใช้วิธีซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะเพื่อไปรีเซ็ตเพื่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ยืนยันเดี๋ยวนี้เมลมันจะให้ไปผูกกับเบอร์โทรเราด้วยเบอร์โทรประจำแม้กระทั่งแอปอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเบอร์โทรนี่สำคัญนะครับถ้ายืนยันทั้งทางเมลกับเบอร์โทรคือเบอร์โทรเนี่ยน่าจะได้รับพวก OTP อะไรมานะเป็น one time password เนี่ยมันก็ขั้นตอนมันก็น่าจะแก้ไขได้แก้ไขไอ้ตรงเราลืมพวกนี้ได้นะครับมันพอได้อยู่นะหาคนทำเป็นทำให้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมจดจำพาสเวิร์ดตัวเองไว้ด้วยมาที่ข่าวนี้นะครับโอ้เห็นแล้วยังมีขายแบบนี้อยู่นอกนะฮะนะครับเป็นหน่วยปตส.เนี่ยน่าจะย่อมาจากของไอ้นี่หรือเปล่าของอะไรอ่ะบอกว่าบุกจับร้านยาแผนโบราณนครพนมนะครับรวบแม่ค้าวัย37ปีค้าสัตว์ซากสัตว์นะโทษทีซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับยึดได้เป็นหนังของสัตว์ชนิดต่างๆนะหนังที่อาจจะไปตากแห้งแล้วไปทำขั้นตอนฟอกอะไรเรียบร้อยแล้วนะยึดหนังได้หนังเสือก็มีนะครับเกล็ดลิ้น

ยึดได้กว่า100ชิ้นรับสารภาพซื้อจากฝั่งลาวนะครับแล้วมาขายแบบขายออนไลน์หรือขายให้นักท่องเที่ยวนะครับพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการปทส.สั่งการให้นะครับผู้บังคับการ1บก.ปทส.นะครับพันตำรวจเอกเพิ่มวุฒิปทุมราชพันตำรวจโทธานุพันธ์สุรศักดิ์นะครับนำกำลังเข้าจับกุมนางสาวกุลกัญญาสงวนนามสกุลอายุ37ปีตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีลงวันที่22พฤษภาคม69ในข้อหานะครับค้าและมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็พร้อมตรวจยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนมากในร้านค้าแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่11ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมของกลางนะครับมาดูนะฮะของกลางที่ตรวจยึดได้เนี่ยประกอบด้วยหนังเสือโคร่งโอ้ยไปเอามาจากไหนนี่ใส่ละแต่ชิ้นไม่ใหญ่นะหนังเสือดาวลายเมฆอันนี้ตัวเล็กๆเองนะเสือดาวลายเมฆหนังเสือไฟนะครับหนังงูเหลือมเอ้างูเหลือมนี่ก็ไม่ได้เหรอเกล็ดลิ้นเขากวางซากเลียงผาซากหมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่างๆรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับกว่า100ชิ้นจากการจับกุมเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการลักลอบค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวลายเมฆหนังเสือไฟเกล็ดลิ้นขนเม่นซากเลียงผาและซากหมีจึงเร่งสืบสวนแกะรอยเครือข่ายดังกล่าวกระทั่งพบว่านางสาวสุกัญญากลุ่นขออภัยกุลกัญญาเปิดร้านค้าขายของฝากและขายยาแผนโบราณบางหน้าในพื้นที่ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมมีพฤติการลักลอบนำซากสัตว์ป่าจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยสืบสวนยังพบว่าผู้ต้องหามีการโพสต์เสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระธาตุพนมเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญามีนบุรีและขอหมายค้นจากศาลจังหวัดนครพนมก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นร้านค้าดังกล่าวเบื้องต้นพบซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในร้านจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมจับกุมนางสาวกุลกัลยาต้องออกเสียงนี้เนาะก็ไว้ดำเนินคดีนะครับซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าซากสัตว์ป่าทั้งหมดรับซื้อมาจากฝั่งสปป.ลาวเพื่อนำมาจำหน่ายต่อในประเทศไทยก่อน อันนี้พนักงานสอบสวนก็นำตัวไปดำเนินคดีที่กองกำกับการ1บก.ปทส.นะครับเขาเอาไปทำอะไรคือมันก็ผืนไม่ใหญ่นะแต่ผมไม่รู้ว่าซากสัตว์พวกนี้เอาไปทำอะไรมันจะเป็นแห้งๆแข็งๆเอาไปประดับอย่างนี้เหรอไปตกแต่งเอาก็มีครอบครองไว้ไม่แน่นะอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะครับเดี๋ยวงานเข้าทีหลังแล้วก็เรื่องของขายของออนไลน์นะครับบางทีเราโพสต์ขายเนี่ยต้องดูก่อนนะเพราะว่าเอาอะไรก็ตามไปขึ้นในโซเชียลเนี่ยคนอื่นได้เห็นจะมีทั้งคนรักคนชังคนเกลียดคนเห็นว่าถูกหรือผิดเนี่ยมีหลายความคิดเห็นมากนะครับคนที่เขารักสัตว์เนี่ยเขาก็จะอาจจะแจ้งความก่อนนะมีขายพวกนี้ด้วยเหรอนะครับเขาสงสัยอันนี้ก็ตามจับไปนะครับแต่ก็เป็นเราไม่ได้ฆ่าเองเนาะเป็นนำเข้ามาจากฝั่งนู้นฝั่งสปป.ลาวทางนู้นยังมีสัตว์พวกนี้เยอะอยู่ใช่ไหมผมไม่รู้นะเป็นข่าวนะครับมีเรื่อง

ไปถึงเรื่องการช่วยชีวิต7ชีวิตนะครับภารกิจช่วย7ชีวิตติดถ้ำในสปป.ลาวนะครับโดยภาพเมื่อวานนะช่วงเย็นมั้งนะฮะมีภาพทีมงานนะฮะอยู่ในสภาพที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะร่างกายผิดปกตินะครับที่ไปช่วยเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะนะครับไปดูเนื้อข่าวกันวันที่26พฤษภาคมนายมนัสอาจมงคลตัวแทนจากสมาคมกู้ภัยสายทานสะพานบุญอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยไทยนะครับที่ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดเหมือง7คนที่สปป.ลาวซึ่งติดภายในถ้ำตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมวันนี้27นะโอ้อาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้วนะอัปเดตภารกิจนะครับก็คือข้อมูลของเมื่อวานนี้โดยระบุว่าระดับน้ำลดลงเกือบ2เมตรวันนี้ทีมเราปฏิบัติงานกันตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา 23:25 นตลอดทั้งวันคือการแข่งขันกับเวลาความมืดและข้อจำกัดภายในถ้ำทีมงานได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจนสามารถลดระดับน้ำลงได้เกือบ2เมตรอู้2เมตรเลยเหรอถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของภารกิจและในขณะเดียวกันเราสามารถวางระบบสื่อสารไปถึงโถงสุดท้ายก่อนถึงจุดที่คาดว่าพบสัญญาณชีพได้สำเร็จแม้ภารกิจจะเดินหน้าได้ดีแต่ความปลอดภัยของทีมยังคงสำคัญที่สุดระหว่างปฏิบัติงานทีมส่วนหน้า2ใน6นายนะครับมีอาการวิงเวียนและร่างกายเริ่มตอบสนองผิดปกติเราจึงตัดสินใจถอนกำลังกลับสู่จุดปลอดภัยทันทีเพื่อพักฟื้นร่างกายและประเมินความพร้อมก่อนเดินหน้าปฏิบัติการต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นคือเช้าวันนี้ทุกคนยังมีความหวังและเราจะพยายามกันจนสุดกำลังขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายจากโรงหมอชัยยะสมบูรณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ร่วมกันประคองภารกิจนี้ไว้ตลอดทั้งคืนบอกว่าไม่ได้หมดสติหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับน้องๆเหนื่อยเพราะโหมงานหนักแทบตลอดทั้ง3วันทั้งงานคลานเข้าไปในถ้ำและงานโรยตัวเราต้องทำควบคู่สลับกันตลอดทั้งวันตอนนี้ปลอดภัยดีแค่ล้าทั้งตัวนะครับโอ้แต่สภาพเนี่ยที่เป็นภาพข่าวเนี่ยเหมือนแบบสีหน้าเนี่ยไม่ได้เลยนะเหมือนหน้าหยีเลยอ่ะแล้วก็นอนแผ่แบบบนเตียงเปหามเหมือนเจ็บปวดอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้คือทีมในตัวนี่ชุดเนี่ยโคลนล้วนๆเมื่อคืนเนี่ยมีภาพข่าวของคุณปอนนะคุณปอนจักริดที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปยังไม่ถึงตรงจุดนั้นจุดที่เขาติดอยู่ในถ้ำแต่ว่ามันจะมีน้ำขังขึ้นมาแล้วเราโผล่มาแค่คอข้อมูลหนึ่งบอกว่าได้กลิ่นนะเริ่มได้กลิ่นแล้วนะแต่ไม่ใช่กลิ่นแบบอะไรอ่ะแบบที่หลายคนอาจจะคาดว่าถ้าอยู่นานเนี่ยคงมีกลิ่นแต่กลิ่นที่คุณปอนบอกเนี่ยเป็นกลิ่นอุจจาระมันอาจจะปะปนมากับน้ำหรือเปล่าแล้วพวกพี่ๆเขาไปมุดน้ำเนี่ยโอ้ยนะครับเป็นกลิ่นอุจจาระว่าอย่างนั้นปนมากับน้ำนะแสดงว่าทางนู้นก็ยังมีความอยู่น่าจะรอดอยู่นะครับอ่ะ1สัปดาห์ขอให้ทีมเข้าไปช่วยเหลือได้แล้วกันนะครับคงบรรยากาศคงคล้ายกับช่วยหมูป่าบ้านเราเนาะติดอยู่ในนั้นอยู่ยังไงกินอะไรน้ำหาอะไรกินอะไรอย่างนี้นะก็คงคิดอยู่นะครับอ้าวขอให้ปลอดภัยทั้งผู้ติดถ้ำแล้วก็ผู้ไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวไปที่ข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ช่วงหน้าภาคบันเทิงเดี๋ยวกลับมา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือกว่า4ล้านต้องยืนยันตัวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสว่าล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า4ล้านสิทธิ์มั่นใจสิทธิ์เพียงพอขอไม่ต้องกังวลส่วนที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโดยที่ไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยคือลืมรหัสผ่านและเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างเต็มที่และมีช่องทางยืนยันตัวตนหลายช่องทางโดยการลงทะเบียนยังมีเวลาลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบจะตรวจสอบได้จากเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะไม่ขยายเวลาลงทะเบียนอย่างแน่นอนจากกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา22นาฬิกาหรืออาจปิดระบบก่อนกำหนดทันทีหากสิทธิ์โควต้าเต็ม30ล้านสิทธิ์โดยประเมินว่ายอดผู้ลงทะเบียนจริงอาจจะไม่ถึง30ล้านคนเนื่องจากปัจจุบันยอดลงทะเบียนเริ่มทรงตัวสำหรับยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถึงวันที่26พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 25,393,255 รายลงทะเบียนสำเร็จผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว 24,353,512 รายณเวลา 13:30 นาทีวันนี้ยังเหลือสิทธิ์ 4,818,131 สิทธิ์ประธานสภายืนตามมติเดิมไม่บรรจุวาระตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินเป็นยติด่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือต่อประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทบทวนการวินิจฉัยยติด่วนว่าด้วยการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเนื่องจากมองว่าประธานสภาน่าจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอขณะที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและดำเนินการกู้เงินสัปดาห์นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนายนโดยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนและขอให้ประธานใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับยติด่วนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมติให้มีการศึกษาต่ออีก90วันคล้ายกับกรณีพ.ร.ก.ที่รอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าคณะกรรมการของสภามีมติว่าไม่ใช่ยติเร่งด่วนตนเองก็ว่าตามนั้นแม้แต่โครงการแลนด์บริดจ์ยกเว้นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นยติด่วนมาว่าการทำงานให้ได้ผลดีคือแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่ซึ่งสภามีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฉะนั้นในการแสวงหาความร่วมมือการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดคือการปรึกษาหารือกันดังนั้นหากมีการบรรจุเป็นยติเสนอใหม่ก็สามารถหยิบมาหารือในสภาว่าจะเลื่อนขึ้นมาเป็นยติด่วนได้หรือไม่ทางนี้นายโสพลยังคงยืนยันตามมติเดิมว่าจะไม่บรรจุยติตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเป็นยติด่วนกกต.เผยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนเลือกสก.สมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.โดยแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นสีชมพูทางนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

0: หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ133ที่กำหนดว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท 107 MHz MCOT Radio Network
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: ชัวร์ก่อนแชร
13: ์ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีการแชร์บทความว่าเส้นเลือดปูดบริเวณต่างๆอาจเป็นสัญญาณเตือนโรคร้าย
12: หืมชัวร์เหร
13: อศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ที่เขาแชร์เตือนนี้จริงไหมครับ
14: มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับ
13: เขาบอกเส้นเลือดปูดที่ขมับให้ระวังโรคหลอดเลือดขมับอักเสบอาจร้ายแรงถึงขั้นตาบอดเสียชีวิต
14: อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจะมีโรคนึงเรียกว่า temporal arteritis เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของหลอดเลือดที่อยู่บริเวณขมับเวลาที่มีการอักเสบเนี่ยก็อาจจะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตรงตาอักเสบร่วมด้วยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของการมองเห็นบางคนอาจจะภาพมืดไปเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้
13: เราจะสังเกตเส้นเลือดปูดที่ขมับได้ยังไงครับ
14: ถ้าเป็นกลุ่มที่พูดถึงเส้นเลือดตรงขมับอักเสบนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ที่บริเวณขมับเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีผมบังอยู่เราจะมองไม่เห็นหลอดเลือดว่ามีการขยายนี้นะครับเวลาที่สงสัยด้วยโรคนี้เราก็จะคลำตรงเส้นเลือดที่บริเวณขมับในกลุ่มที่มีการอักเสบเนี่ยจะคลำได้เป็นหลอดเลือดที่เป็นแข็งๆแล้วก็กดลงไปเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บ
13: เส้นเลือดปูดที่หลังมือแสดงว่ามีปัญหาปวดหลังปวดเอว
14: อันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับโดยส่วนใหญ่เส้นเลือดที่บริเวณหลังมือเนี่ยบางคนที่ทำงานเยอะหรือกลุ่มที่ออกกำลังกายอย่างเช่นนักกีฬาที่ยกเวทนะฮะเราก็จะเห็นว่าเส้นเลือดที่บริเวณหลังมือที่แขนหรือกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการปูดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ

0: อาการที่ปวดหลังหรือปวดเอวนะครับ
1: เส้นเลือดปูดที่นิ้วถ้าเป็นในเด็กแสดงว่าระบบการย่อยอาหารไม่ดี
0: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่มีปัญหาอย่างเช่นหลอดเลือดดำในทางเดินอาหารอุดตันโรคตับเรื้อรังอาจจะมีเส้นเลือดคล้ายๆกับเส้นเลือดขอดนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าอกหรือว่าตรงหน้าท้อง
1: เส้นเลือดปูดที่นิ้วในผู้ใหญ่ให้ระวังเส้นเลือดในสมองแตก
0: อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเช่นกันครับ
1: เส้นเลือดปูดระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ผู้หญิงให้ระวังเต้านมบวมก่อนและหลังมีประจำเดือน
0: อันนี้ไม่เกี่ยวเช่นกันครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนเช่นกลุ่มคนที่มีปัญหาจากการไหลเวียนของน้ำเหลืองที่บริเวณหน้าอกนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ผ่าตัดไปการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองไม่ดีก็อาจจะทำให้แขนข้างนั้นเนี่ยบวมแต่ว่าจะไม่เห็นลักษณะของหลอดเลือดที่มีการขยายตัวครับ
1: เส้นเลือดปูดที่หน้าผากระวังต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับ
1: เส้นเลือดปูดที่หางตาให้ระวังภาวะหลอดเลือดในสมองแตก
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับหลอดเลือดที่บริเวณหางตาหรือหน้าผากอันนี้บางคนอาจจะเห็นชัดเจนบางคนอาจจะดูเหมือนกับมองไม่เห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติในคนที่อาจจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่ในช่วงที่อารมณ์ตื่นเต้นตกใจหรือรู้สึกเขินอะไรเงี้ยครับ
1: เส้นเลือดปูดบริเวณสันจมูกแสดงว่าระบบทางเดินอาหารทำงานช้า
0: ไม่เกี่ยวเหมือนกันครับ
1: เส้นเลือดปูดใต้ลิ้นต้องระวังโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
0: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวโดยปกติแล้วหลอดเลือดใต้ลิ้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็จะสีเข้มสีดำ
1: เส้นเลือดปูดที่มุมปากผู้หญิงให้ระวังโรคทางเนริเวศและระวังโรคไขข
0: ้
1: อ
0: ไม่เกี่ยวเช่นกันครับ
1: เส้นเลือดปูดที่น่องถ้าปล่อยทิ้งไว้ส่งผลต่อความดันโลหิตสูง
0: โรคเส้นเลือดปูดที่น่องที่เรารู้จักก็คือโรคเส้นเลือดขอดในบางคนที่มีปัญหาก็อาจจะมีอาการขยายของหลอดเลือดดำที่ส่วนผิวเนี่ยได้ก็จะทำให้กลายเป็นเส้นเลือดขอดซึ่งบางครั้งที่เส้นเลือดขอดบางคนอาจจะมีปัญหาลิ่มเลือดตรงส่วนปลายแล้วก็อาจจะหลุดแล้วก็ไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆเนี่ยได้แต่ว่าจริงๆก็จะไม่ได้สัมพันธ์กับโรคที่พูดถึงในลิงก์ที่แชร์
1: เขาบอกว่าถ้าเป็นเส้นเลือดปูดให้ขับพิษโดยการแช่เท้าในน้ำอุ่นนี่จริงไหมครับ
0: เส้นเลือดปูดไม่ได้เกิดจากพิษเพราะฉะนั้นการขับพิษที่ว่าก็ไม่ถูกต้องนะครับการแช่เท้าในน้ำอุ่นจริงๆก็เป็นวิธีการลดอาการเมื่อยโดยปกติเพราะว่าเมื่อเวลาที่อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นหลอดเลือดจะมีการขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวการไหลเวียนของเลือดมันก็จะดีขึ้นบางคนจะรู้สึกสบายก็อาจจะมองว่าอันนั้นเป็นการขับพิษแต่ว่าจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ใช่การขับพิษครับ
1: แพทย์เตือนไม่ควรนวดบริเวณเส้นเลือดปูด
0: ถ้าสมมติว่าไปนวดคลึงแล้วเกิดมีลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดที่หลอดเลือดตรงส่วนปลายอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดที่ส่วนล่างของร่างกายก็คือเช่นที่น่องหรือที่เท้า
1: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
0: ข้อมูลนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับเนื่องจากว่ามันมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงนะครับแต่หากมีปัญหาหลอดเลือดที่รู้สึกว่ามันมีการขยายตัวหรือปูดผิดปกติที่ตำแหน่งหรืออวัยวะใดก็ตามนะครับควรปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่าน

0: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network.
2: A music by DJ Kai. Kai. DJ Kai. Kai.
5: Kai.
6: Kai.
7: สวัสดีและสบายดี
8: สวัสดีวันที่แดดแรงขึ้นมาหน่อยนะครับเมฆก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ตอนช่วงบ่ายโมงเนาะนะครับผมก็พูดถึงการก่อตัวรอบที่1รอบแรกเนี่ยตอนเที่ยงครึ่งรอบที่2ก็ตอนบ่ายโมงนะครับก็เริ่มเห็นมีก่อตัวอยู่แถวศรีสะเกษนะครับ2จุดด้วยกันนะครับทิศทางวันนี้เขาเลื่อนขึ้นและเฉียงมาทางอุบล นะจะไม่เหมือน2วันที่ผ่านมานี่คืออาจจะเลื่อนค่อนข้างมาตรงๆไม่ค่อยเฉียงเท่าไหร่ก็คือเลื่อนจากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออกก็คือก่อตัวสมมติก่อตัวอำเภอเมืองศรีสะเกษก็ต้องเลื่อนมาทางวารินแล้วล่ะอย่างเงี้ยแต่วันนี้นะครับก่อตัวแถวชั่วโมงที่แล้วแจ้งแถวไหนนะลืมเดี๋ยวนะประมาณขู่ขันภัยบึงเนาะแล้วก็เหนือกันทะลักขึ้นมานิดนึงตอนนี้มันขยับเข้ามานะครับเมฆกลุ่มที่ก่อตัวขนาดว่าเล็กๆนะก็มีขยับเข้ามานะครับใกล้เนี่ยจากกลุ่มกันทะลักเนี่ยมาซึ่งอยู่ใกล้กว่านะเหนือกันทะลักขึ้นมาน่าจะเป็นเบญจลักษณ์เข้ามาตรงนี้ละสำโรงนะครับเลื่อนเร็วด้วยเพราะว่าวันนี้ลม17น็อตนะครับมีแรงอยู่วันเดียววันถัดๆไปเหลืออยู่10น็อต11น็อต12น็อตวันนี้17น็อตก็เลยมีลมส่งมาเร็วหน่อยนะไม่อืดไม่ช้าเหมือน2วันที่แล้วนะมาไหลๆช้าๆอืดๆวันนี้ขยับเร็วแล้วก็ทิศทางเป็นลมใต้นะครับตอนนี้กลุ่มแถวศรีสะเกษก็มีก่อตัวเล็กๆเพิ่มอีกประมาณ 2-3 จุดนะฮะแต่ตรงแถวขู่ขันเนี่ยหรือเอาตรงนี้ดีกว่าตรงแถวคุณหารเนาะมันหายไปนะครับแล้วก็มีเฉพาะกลุ่มที่อยู่ทางบุญทลิกเนี่ยขึ้นมานะฮะทุ่งศรีอุดมก็เข้านะครับกำลังขยับเข้ามายังคล่อมศรีสะเกษกับรอยต่ออุบลศรีสะเกษอยู่นะครับมีก่อตัวรับแล้วนี่เดี๋ยวนะขอขยายดูนิดนึงชุบตรงเข้าสำโรงเนี่ยเหมือนจะบางลงนะแต่ว่ามีก่อตัวรับแถวรอยต่อวารินกับเดชอุดมนะเส้นวารินออกมาทางเดชตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็เดชอุดมเข้าอีกนะที่ติดกับเบญจลักษณ์กำลังเลื่อนมานะครับมันจะอยู่ทิศเหนือของทุ่งศรีอุดมส่วนกันทะลักษณ์เองเนี่ยก็มีก่อตัวเป็นอันหลังนะชุดหลังก่อตัวตามนะฮะยังมีอีกอันนี้พอได้ลุ้นแต่ล่องเนี่ยผมว่าน่าจะขีดเส้นมาจากขุนหารผ่านเบญจลักษณ์นน

คูนสำโรงวารินล่องนี้นะนาเยียนะมันน่าจะเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับลุ้นกันต่อไปทีนี้มันมีเมฆที่มันเกิดจากฝนที่ก่อตัวในสปป.ลาวลึกเข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะก่อตัวนานแล้วแหละมันสร้างเมฆกินพื้นที่เข้ามาตอนนี้ทำให้แถวโขงเจียมอึมครึมนะครึ้มครึ้มนะใช้คำว่าครึ้มนะครับโขงเจียมก็เดาว่าเดี๋ยวเมฆพวกนี้เนี่ยมันจะพาดเข้ามาแถวอำเภอซีกตะวันออกบนหน่อยนะอาจจะพาดลึกเข้ามาถึงพิบูลถึงตาลสุมอะไรประมาณนี้แล้วมันตัวเนี่ยตัวที่มีก่อตัวอยู่แถววารินนะว่าอะไรเนี่ยอาจจะไปเชื่อมกันแล้วก็ชวนกันเป็นฝนก็ได้ตีความไม่แน่นะครับเปอร์เซ็นต์มาละวันนี้เห็นไหมขนาดในกราฟที่ผมแจ้งว่าเอ๊ะวันนี้น่าจะอะไรอ่ะมีน้อยมันก็มีจนได้นะ27เห็นไหมอำเภอล่างๆกับซีกตะวันออกนะครับโผล่ใหม่ออกแล้วนี่ภาพอินโฟกราฟิก28เนี่ยยังบางอยู่นะครับ29โอ้เปลี่ยนแนวพาดใหม่นะครับพาดจากอุบลนะฮะเฉียงขึ้นไปยะโสไปร้อยเอ็ดนะครับขึ้นไปทางอุดรนะขอนแก่นก็โดนอ้าว29นะอุบลเจอร่องนี้เต็มๆส่วน30เปลี่ยนโผแล้วนะครับลงไปฝั่งกัมพูชาต่ำกว่าเราลงไปเยอะนะอยู่ทิศใต้ของสุรินทร์พาดเฉียงเข้าไปทางโคราชนะครับเอาละกราฟเมื่อตอนผมพูดตอนเที่ยงครึ่งกับบ่ายโมงตัวนี้เพิ่งตัวใหม่เพิ่งออกมานะครับเขาประเมินใหม่แล้วก็วันที่31ก็เป็นฝนกระจายในอีสานตอนล่างคล่อมกัมพูชาแล้วก็โค้งขึ้นไปทางโคราชเข้าชัยภูมินะครับวันที่1วันที่2มีไหมมีบางๆนะครับส่วนใหญ่อยู่ฝั่งสปป.ลาวนะครับแต่ก็แอบมีก่อตัวแถวบุรีรัมย์อยู่เนาะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพในเดือนหน้านะครับผมอันนี้เอาคร่าวๆนะผมจะลองวิเคราะห์นิดๆนะครับอาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่ามันกราฟมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ภาพไอการคาดหมายของเว็บผมใช้ของต่างประเทศนะวันนี้เนี่ยมันมีก่อตัวอยู่แปซิฟิกนะครับลักษณะเป็นความกดอากาศต่ำที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นพายุนะครับเอาอย่างนี้นะวันนี้นะอันนี้แปซิฟิกนะเลยฟิลิปปินส์ไปอีกอันนี้จะดูว่าช่วงเดือนต้นเดือนมิถุนายนนี่จะมีอะไรวือหวาไหมเพราะก่อตัวเสร็จชุดนี้นะครับพอประมาณ31เนี่ยเขาจะเลี้ยวขึ้นไปทางนู่นนะฮะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็แรงขึ้นเป็นพายุมาแล้วนะพอวันที่1แอบมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่สร้างลักษณะอากาศคล้ายๆนะครับ depression อยู่กลางทะเลจีนใต้ข้างๆฟิลิปปินส์นะฮะค่อนมาทางฟิลิปปินส์เอาแล้วนะครับจะโตขึ้นหรือไม่อันนี้พอลุ้นกันนะแต่ทิศทางเขาจะเป๋ไปทางนู่นแหละไปทางไต้หวันไม่มาทางเราเพราะว่าไม่ใช่ช่วงเวลาของเขาช่วงเวลาถ้ามีอะไรก่อตัวแถวทะเลจีนใต้จะไม่มาทางเราไม่มาทางตะวันตกนะมันจะขึ้นไปทางโน้นตามที่ทางลมมรสุมเนาะเพราะว่าเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ต้องดันออกไปทางโน้นแต่ให้รู้ว่ามีนะครับเนี่ยเริ่มมีหวือหวาละจังหวะวันที่4เนี่ยมีพายุอยู่อ่าวเบงกอลผมเรียกเป็นพายุน้อยแล้วกันเป็นความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี่ก็จะทำให้อันดามันหวือหวาขึ้นมานะตัวนี้ผมว่ามันน่าจะส่งความชื้นมาเยอะขึ้นวันที่4นะ5นี่ไอ

ตรงตะเกียก็มีความกดอากาศต่ำกดอากาศต่ำรับลูกนะรับลูกก็เหมือนกันเป็นตัวเพิ่มอัตราเร่งของการดึงความชื้นนะครับมันก็หมุนติ้วติ้วลุ้นว่า4เดือนหน้านะครับฝนอาจจะชุกขึ้นเอาเท่านี้เดี๋ยวมันจะไม่แม่นนะครับเดี๋ยววัดไซล่ะคือบะหมี่เว้ยแค่วิเคราะห์แค่วิเคราะห์ก็ไม่มีอุปกรณ์วิเคราะห์เป็นอะไรอ่ะอันนี้แค่อ่านจากเว็บนะครับแล้วก็ดูทิศทางลมกับการก่อตัวของความกดอากาศต่ำเนาะนะฮะมาที่ข้อความคิวแรกเป็นไก่คุณนะครับดีครับพี่ไก่ไข่ใกล้ๆเตาแก๊สฮะเอาไปใส่เตาแก๊สทำไมครับอดีตก็คืออดีตโอ้อย่าบอกว่าขาตะกะแตนเนี่ย Dex Rock Rider featuring 1 ETC ชาวค็อกเทลทักตัวเองน้องก้อยยายน้อยแปะไร่น้อยหนุ่มมอสแขวนคอเล่นอยู่บนเสาส่งฮะไปเล่นอะไรแถวอย่างนั้นนะครับปลาทูจะกินเดือนคุณวีรวัตรและทุกคนครับเป้าป๋ามาโนดจุ๊บพลอยอ่ะฮ้ออ้ออ้อยต่อมาเป็นคุณวีรวัตรมาแล้วพิการและทุกท่านที่บ้านน้องแต่น้อยสีขอรภูมิฝนตกนิดหน่อยขอเพลงด้วยเพลงแพ้และพานไอซ์ร้องลูกทุ่งเพลงฝนรินในเมืองหลวงไผ่ร้องมอบพิเศษปลาสมพงษ์พี่ไก่คุณปู่อลิสคุณกลาวันไก่คุณคุณชายมักโจกการวานุ่มหนุ่มวิเคเคน้องเซงอ้อนน้องจีน้องตัวเอ็นเจมุกจะกบปากกักน้องเปิ้ลเฮ้ยเกือบใจขาดต่อมาเป็นน้องปลาทูสวัสดีค่ะดีเจไก่ so easy to fall in love โอลิเวียดีนทักพี่เปิ้ลคนงามแห่ง107ไก่ขุนชุบแป้งทอดหนุ่มมอสนั่งกินหมูกระทะข้างรถดีเจไก่และทุกคนค่ะใช้เตาอะไรครับเตาถ่านเนาะกินหมูกระทะโอ้อย่าให้ไฟปิ้วไปใส่รถโอ้เป็นหม่องให้มูไปเล่นได้นี่รถผมก็ได้คุณกบอกว่ารอฝนกุ้งตวงสิทธิ์ขอบคุณค่ะนะครับอันนี้ก็อยากได้ฝนนะครับรอฝนป้าสมพงษ์สวัสดีครึ้มมาอีกแล้วรักเธอจริงๆหลังร็อกคริสต้าช่วงลูกทุ่งลูกหินคาราบาวฟังด้วยกันทุกท่านครับผมอ๋อทางเดชครึ้มแล้วเนาะคุณสบายดีตันสมเนาะสวัสดีครับวันนี้แดดร้อนมากๆขอเพลงซูซานจอห์นเบิร์ดกับฮาร์ดโอ้เพลงชอบเลยนะเนี่ยผมชอบเบิร์ดกับฮาร์ดนะชอบฟังคุณหนุ่มมอสมาแล้วครับลุงไก่สวัสดีเพื่อนๆ FC 107ทุกคนครับทักทายน้องเปิ้ลตีลังกากลับหัวฉีดลงมาฉีดยังไงน้องปลาทูก้างแข็งไก่คุณไข่ล้างแล้วไม่ได้ใส่ตู้เย็นขอเพลงการ์ดใบหนึ่งเป๊กผลิตโชคลูกทุ่งคลื่นแพรชนามอบให้เพื่อนๆ FC 107ทุกคนครับวิ่งหนีเปิ้ลก่อนเปิ้ลจะมาจับไข่หนุ่มมอสวิ่งหนีดีกว่าบายบายโอ้เป็นเพื่อนกันก็ให้จับหน่อยไม่ได้ไปที่คิวแรกกันเลย

0: อดีตก็คืออดีต Dax Rock Rider featuring 1 ETC แล้วก็ชาวค็อกเทลนะครับเป็นคิวแรกจากไก่คุณขอเข้ามานะครับฝากข่าวสารดีๆจากทาง Toyota กันนิดนึงครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนท์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะครับรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

ไอซ์รันยูแพ้แล้วผ่านนะครับจากคุณวีรวัตรขอเข้ามานะครับขอบคุณมากมายที่เปิดเพลงให้ใจดีใจดีไปช่วยงานบวชมาครับสาธุสาธุโอ้งานบวชอนุโมทนาสาธุนะครับโอ้ขี่สางน้ำอ๋อสุรินเนาะลืมไปทางสุรินเนี่ยต้องนั่งช้างเนาะโอ้ผมไปเวลาไปยืนถ่ายใกล้ๆช้างเห็นช้างแบบเขาอะไรล่ะเวลาเราสังเกตอาการช้างมันเดินบางทีเขาก็จะมีอารมณ์หนึ่งนะเราเห็นเขายืนตากแดดร้อนๆเนี่ยเขาจะหงุดหงิดเราไหมนะอะไร

0: คยไปถ่ายรายการแล้วไปยืนข้างๆช้างเอาอนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ชัวก่อนแชร
6: ์บนโซเชียลแชร์แนะนำสูตรสำหรับแก้โรคความดันต่ำหน้ามืดเป็นลมหมดแรงแค่ดื่มน้ำก้านมะยมสดต้มวันละ3เวลาอาการจะค่อยๆดีขึ้นชัวเหรอคุณชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน้ำก้านมะยมแก้ความดันต่ำได้จริงหรือครับ
7: อันนี้คงไม่จริงไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ความดันต่ำบางทีเป็นตัวเลขเฉยๆอย่างเช่นความดัน90 95เขาไม่มีอาการอะไรเขาปกติดีแสดงว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาเขาเคยชินกับความดันประมาณขนาดนั้นโรคความดันต่ำเป็นไปได้เหมือนกันพบน้อยกว่าความดันสูง
6: โรคความดันต่ำนี้มีอาการยังไงครับ
7: อาการของความดันต่ำเช่นลุกขึ้นแล้ววิงเวียนหน้ามืดเป็นลมเวลาเราท้องเสียมากๆเวลาเข้าห้องน้ำลุกขึ้นมาเป็นลมอย่างนั้นคืออาการความดันต่ำ
6: หลายครั้งภาวะความดันต่ำเป็นส่วนหนึ่งของโรคอื่น
7: อย่างเช่นเป็นโรคท้องร่วงเรื้อรังขาดอาหารโรคต่างๆที่กินได้น้อยหรือว่าโรคไตบางชนิดที่สูญเสียเกลือแร่ในปัสสาวะ
6: หรืออาจถึงขั้นเป็นโรคทางสมอง
7: โรคทางสมองโรคทางระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมความดันของเลือดหรือว่าพบในคนไข้ที่เกลือแร่ต่ำมากๆหรือคนไข้ที่ขาดฮอร์โมนในการควบคุมปริมาณเกลือแร่ในร่างกายก็จะเป็นโรคความดันต่ำส่วนใหญ่ต้องพบแพทย์แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัย
6: ดังนั้นถ้ารู้สึกว่าความดันต่ำควรหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วแก้ไขครับ
7: ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุเช่นเป็นโรคไตหรือเปล่าติดเชื้อไหมท้องร่วงเรื้อรังไหมหรือว่าเป็นโรคทางระบบประสาทก็ต้องไปพบแพทย์รักษาที่สาเหตุ
6: การปล่อยไว้ก็อาจมีอันตราย
7: ความดันต่ำถ้าไม่ได้รับการรักษาเช่นขาดเกลือแร่ก็จะหน้ามืดเป็นลมหรือว่าก็จะช็อกไปก็ได้ก็คือหมดสตินะครับความดันเลือดต่ำมากอันนั้นก็ต้องรีบมาพบแพทย์เขาไพ่ก็ต้องให้น้ำเกลือให้ยาควบคุมความดันครับแล้วก็หาสาเหตุรักษาที่สาเหตุก็จะดีขึ้นรักษาง่ายๆอย่างเช่นเราท้องเสียเราเป็นอาหิวาตกโรคการรักษาคือทานน้ำเกลือก็จะเป็นเกลือซองใช่ไหมผงเกลือแร่ผสมน้ำแล้วก็ดื่มถ่ายครั้งหนึ่งก็กินซองหนึ่งก็เป็นวิธีการรักษาความดันต่ำอย่างง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านส่วนสาเหตุอื่นๆนั้นตรงไหนต้องพบแพทย์นะครับ
6: แต่ไม่ใช่ก้านมะยม
7: ก้านมะยมเนี่ยไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานทางการแพทย์ว่าได้ประโยชน์เพิ่มความดัน
6: ที่จริงแล้วมีเหมือนกันที่สมุนไพรบางชนิดก็เพิ่มความดัน
7: แต่เป็นผลข้างเคียงที่บางคนเจอกินชะเอมเทศทำให้ความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันถ้ากินมากๆอันนั้นก็เป็นทำให้ความดันสูงไปเราก็ไม่แนะนำว่าไปกินชะเอมเทศหรือว่าไปกินที่อยู่ในพวกลูกอมวิโคไลซ์ก็จะมีพวกชะเอมเทศอยู่ไม่แนะนำ
6: หรือบางกรณีแพทย์ต้องให้กินเกลือ
7: ในกรณีที่แพทย์รักษาสาเหตุไม่ได้อย่างเช่นเป็นโรคสมองเสื่อมระบบประสาททำงานผิดปกติความดันต่ำมากๆแล้วก็จำเป็นนะฮะบอกให้ต้องทานเกลือแร่เสริมเพื่อจะเพิ่มความดันเป็นวิธีปลายเหตุก็คือให้กินเกลือทั่วไปเราไม่แนะนำนะครับ
6: ข้อความที่แชร์กันนี้ยังมีข้อชวนสงสัยเพราะเมื่อค้นไปเจอบทความหนึ่งที่บอกว่าใช้ก้านและใบมะยมแก้ความดันต่ำแต่ก่อนหน้านั้น2ปีบุคคลเดียวกันเขียนบทความว่าใบมะยมต้มกับใบเตยและใบชาช่วยลดความดันสูงแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ
7: คำตอบสั้นๆคือไม่จริงอ่ะไม่ควรแชร์ต่อครับ
6: การหาต้นเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขคือแนวทางที่แก้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดนะครับ
5: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท107อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด19และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึก

เด็ดเด็ดอสมท.107นี่ยังไง

ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเพลงนี้ So Easy To Fall In Love นะครับโอลิเวียดีนนะครับจากน้องปลาโทขอเข้ามานะครับก็ฝากในเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทองกันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าอยากนะฮะข้อเอาข้อมูลเมื่อวานแล้วกันนะครับคนใช้สิทธิ์บัตรทองนี้ต้องรู้นะครับก็คือกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41ได้หากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่อาการของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนตามธรรมชาติของโรคยื่นคำร้องได้ภายใน2ปีนับจากวันที่ทราบถึงความเสียหายนะครับโดยเงินช่วยเหลือมีอะไรบ้างนะครับ1เสียชีวิตทุพพลภาพช่วยเหลือ 240,000 บาทถึง 400,000 บาท2พิการหรือสูญเสียอวัยวะช่วยเหลือ 100,000 ถึง 240,000 บาท3บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาทนะครับเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41หากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่อาการของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนตามธรรมชาติของโรคยื่นคำร้องได้ภายใน2ปีนับจากวันที่ทราบถึงความเสียหายนะครับยื่นได้ที่หน่วยบริการบัตรทองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ได้เลยนะครับหรือที่สปสช.เขต10นะฮะถ้าอยู่เขตอื่นก็ตามเขตที่เราอยู่นะฮะเขต1ถึง13แล้วกันสปสช.เขตศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองก็ยื่นได้นะครับก็ไปสอบถามที่หน่วยบริการที่เราไปใช้บริการประจำก็ได้หน่วยบริการบัตรทองหากเขาบอกว่าเออนะนี่ต้องไปทำเรื่องยื่นนี้อาจจะไปสาธารณสุขแต่ชัวร์ผมว่ามาสปสช.เขต10ได้เลยอยู่ทางเข้าตรงแยกบ้านนิคมนะครับเขต10สปสช.เขต10เอกสารที่ต้องมีนะครับบัตรประชาชนหรือสูติบัตรหนังสือมอบอำนาจถ้ามีนะกรณีเราเป็นญาติผู้ป่วยเนาะนะฮะดำเนินการแทนผู้ป่วยเอกสารการแพทย์หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูลตัวนี้ด้วยนะครับเพราะสิทธิ์การรักษาไม่ใช่แค่การเข้าถึงบริการแต่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนบัตรทอง1330ตลอด24ชั่วโมงดูแลและห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีนะครับครับครับครับครับอะไรครับพี่ไก่เมื่อคืนฟ้าผ่าต้นไม้หักน่ากลัวมากๆที่สุรินทร์เหรอครับโออันฝากเอาแป้งไปทูๆเนี่ยครับเพื่อเห็นตัวเลขมันต้องมีตัวเลขแน่ๆเลยอ่ะจะแป้งหรืออะไรก็ได้นะครับคุณไซงอนบอกว่าดีค่ะเจไก่ไม่ขอให้เป็นเหมือนใคร107ฟังนำการค่ะขอบคุณค่ะลูกทุ่งแฟนใครไม่รู้ค่ะโอ้เขาเห็ดเฮียไว้บอกครับแฟนใครไม่รู้เก็บใส่กระเป๋าเลยอันนั้นมันเงินมาที่คิวน่าจะป่าสมพงษ์หรือเปล่าฮะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะขออภัยนะขอดูนิดนึงน้องปาทูแล้วก็อ่ะคุณกอกอนะครับขอเพลงนี้เข้ามา

รอฝนนะครับกุ้งดวงสิทธิ์ริมจินดานะครับจากคุณกกขอเข้ามานะครับคุณแม่แอลกดไลค์มาด้วยนะครับถูกใจเลยนะครับยังไม่ใช่ช่วงวัยรุ่นกริ๊กกราดนะครับแล้วก็มีขอมาก็เปิดไปตามลำดับคิวเนาะนะครับ14:57 น.นะครับเหลืออยู่2 นาทีนิดๆก็ขออนุญาตเติมเพลงให้ก่อนนะครับค่อยไปว่ากันในคิวที่ขอเข้ามาเนาะนะฮะไหนๆวัยรุ่นก็มาฟังแล้วเติมให้อีกเพลงหนึ่งแล้วกัน

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ชูแนวทางออมแก้จดคนไทยเป็นหนี้เร็วกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.รายงานสถานการณ์หนี้ที่น่ากังวลของคนไทยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ปี2556

0: รายจ่ายเฉลี่ยของคนไทยสูงกว่ารายได้มาโดยตลอดส่งผลให้คนไทยติดกับดักหนี้3มิติสำคัญคือหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นหนี้แล้วและ1ใน5ของคนอายุ29ปีเป็นหนี้เสียหนี้ไม่สร้างรายได้สัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคที่แก้ยากหนี้จนตัวตายคนไทยอายุ 60-79 ปียังแบกภาระหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทซึ่งหนี้เหล่านี้กำลังตกท่อสู่ลูกหลานกอช.แนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้แก่ตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาที่คนอายุ29ปีเริ่มเป็นหนี้เสียกอช.เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานใช้หลักการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายโดยออมกับกอช.ขั้นต่ำเพียง50บาทก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายและป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายตามกระแสแพลตฟอร์มหรือการผ่อนชำระสินค้าอุปโภคบริโภคเกินตัวแก้โจทย์แก่ไปหนี้ไม่จบด้วยบำนาญตลอดชีพจากข้อมูลพบว่าคนวัยเกษียณยังมีหนี้หลักแสนกอช.นำเสนอทางออกด้วยระบบเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกินปีละ 1,800 บาทเพื่อให้เงินออมงอกเงยชนะหนี้เสียส่วนเงินนี้จะเป็นเงินบำนาญที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังอายุ60ปีซึ่งจะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระใช้จ่ายทำให้สมาชิกไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มในวัยชราและไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้ลูกหลานนักวิชาการชี้ใช้ TikTok ทำสื่อการสอนหรือไม่ไม่สำคัญเท่าฟังเสียงครูนักเรียนหรือยังและลดงานเอกสารไม่ใช่ลดงานทำสื่อการสอนรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะร่วมกับบริษัท TikTok Thailand ให้ครูใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำคอนเทนต์วิดีโอสั้น2นาทีเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายและลดภาระครูควรทบทวนให้รอบด้านกว่านี้เพราะการลดภาระครูที่เหมาะสมไม่ใช่การลดภาระในการทำสื่อการสอนแต่คือการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเช่นงานเอกสารการเงินหรือพัสดุโครงการกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อให้ครูมีเวลาให้กับภาระงานที่จำเป็นเช่นการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กหากต้องการลดภาระงานครูจริงๆควรเปลี่ยนมาสนับสนุนให้ใช้ AI เพื่อช่วยงานเอกสารวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนกำลังคนเพื่อเข้ามาทำงานด้านเอกสารโดยเฉพาะเพื่อให้ครูได้กลับมาอยู่กับนักเรียนแม้ว่านโยบายจะตั้งต้นหรือคิดค้นมาบนฐานของความตั้งใจดีต้องการผลักดันเนื้อหาดีๆเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมแต่สังคมและประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อกังวลอีกมุมถึงผลเสียจากการใช้เวลาหน้าจอหรือโทรศัพท์มากเกินไปฉะนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ได้แนวทางนี้จริงๆก็ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วมการในการออกแบบระบบซึ่งดีกว่าเดินหน้านโยบายแล้วต้องกลับมาแก้ไขตามข้อกังวลของสังคมในภายหลังอิสราเอลปลิดชีพผู้นำติดอาวุธฮามาสคนใหม่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากอิสราเอลเพิ่งจะสังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนโดยทางครอบครัวของนายโอเดได้ยืนยันการเสียชีวิตพร้อมระบุว่าเขาเสียชีวิตร่วมกับภรรยาและบุตรชายการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ได้ทำลายชั้นบนของอาคารชุดพักอาศัยในเมืองรีมันและในเมืองรีมันของเมืองกาซาซิตี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่านายโอเดเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮามาสในช่วงที่เกิดเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำกองกำลังติดอาวุธแทนนายอิสอัลดินอัลฮัดดัดที่ถูกอิสราเอลสังหารไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้

0: านเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหเหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: ชัว
14: ก่อนแชร
15: ์ผอมโดยไม่ต้องออกกำลังกายทำได้จริงหรือไม่มีวิธีใดบ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ภาควิชาตัดจากวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16: ในระยะยาวอะค่ะการที่กินอาหารที่มีสุขภาพการดูแลร่างกายของเราเนี่ยก็ยังเป็นส่วนสำคัญแต่แน่นอนว่าตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะทำให้เราผอมได้ในระยะสั้นๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกาย
15: การดูแลคนไข้ที่อยากผอมโดยไม่ต้องออกกำลังกายจะแบ่งได้เป็น2กลุ่ม
16: กลุ่มแรกคือถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักมากๆหรือว่ามีไขมันมากๆหรือว่ามวลร่างกายมากๆอันนี้เราอาจจะต้องไปทำวิธีดูดไขมันก็จะมีหลายวิธีกลุ่มที่2ไม่ได้มีน้ำหนักเยอะแต่ว่ามีไขมันส่วนเกินโดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุ30ขึ้นไปหรือว่าหลังคลอดก็จะมีไขมันส่วนเกินเยอะภูมิอาหารก็แล้วก็ยังเหลืออยู่เช่นบริเวณหน้าท้องหรือว่าบริเวณก้นหรือบริเวณต้นแขนต้นขาเราก็จะมีนวัตกรรมเป็นการสลายไขมันเฉพาะที
15: ่นวัตกรรมการสลายไขมันเฉพาะที่ก็มีหลายแบบเช่นสลายไขมันโดยใช้ความเย็น
16: เป็นการสลายไขมันโดยใช้ความเย็นว่าเราเรียกว่าไครโอไลโพไลซิสอุณหภูมิเย็นประมาณลบ7องศาถึงลบ10องศาคนไข้ก็สามารถนอนนิ่งๆความเย็นเนี่ยก็จะเข้าไปทำให้เซลล์ไขมันตรงบริเวณเฉพาะที่กลายเป็นคริสตัล

0: ค่อยๆสลายออกไปตามระบบเลือดแล้วก็ระบบน้ำเหลืองจะเริ่มเห็นผลก็คือประมาณ3เดือน
1: สลายไขมันโดยใช้คลื่นวิทยุ
0: ปัจจุบันก็จะมี targeted radio frequency เป็นคลื่นวิทยุไฟฟ้าที่มัน target ลงไปเลยถึงเซลล์ชั้นไขมันโดยใช้หลักการความต่างศักย์ของบริเวณผิวหนังแล้วก็ชั้นไขมันคนไข้ก็ไปนอนอย่างเดียวประมาณ45นาทีตัวคลื่นวิทยุเนี่ยจะลงไปทำลายชั้นเซลล์ไขมันข้อดีก็คือครอบคลุมบริเวณได้กว้างกระชับได้ดีกว่าเทคโนโลยีแรก
1: สลายไขมันด้วยความร้อน
0: ความร้อนก็สามารถฆ่าเซลล์ไขมันได้เหมือนกันก็จะเป็นอัลตราซาวด์ไฮฟูอาจจะเป็นอัลทีราที่เป็นโฟกัสอัลตราซาวด์ทำลายเซลล์ไขมันรวมถึงการใช้เลเซอร์บางชนิดเช่นเลเซอร์ไดโอดความยาวคือ 1,060 นาโนเมตรก็ใช้ความร้อนในการทำลายเซลล์ไขมันได้เหมือนกัน
1: และการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0: เทคโนโลยีสุดท้ายซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็พูดถึงกันในตอนนี้นะคะก็คือ High Intensity Focus Electromagnetic กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อด้วยจะเรียนแบบการทำงานของกล้ามเนื้อเวลาเราไปออกกำลังกายจริงๆโดยที่เรานอนเฉยๆแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยนะคะวางลงไปเครื่องเนี่ยจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เกิด Muscle Contraction เหมือนกับเราไปออกกำลังกายเลยซึ่งช่วงระยะเวลาการทำ30นาทีเท่ากับเราซิทอัพประมาณ 20,000 ครั้งซึ่งก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ประมาณ 19% แล้วก็สามารถสลายไขมันได้ด้วยระดับหนึ่งข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องเหมาะกับคนไข้ที่ออกกำลังกายอยู่บ้างแล้วและต้องการจะมีซิกแพคให้ชัดขึ้นหรือว่าคนไข้ที่ไม่ได้น้ำหนักมากแต่ไม่ออกกำลังกายเลยเหมือนดูเหลวๆแล้วก็อยากให้เกิดโทนนิ่งมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเหมาะกับคนไข้หลังคลอดกล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าท้องก็จะหย่อนแล้วก็บางคนก็แยกอันนี้ก็จะสามารถทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมากขึ้น
1: อย่างไรก็ตามแม้มีนวัตกรรมมากมายแต่อาจารย์ก็ชี้ว่าไม่ใช่เหมาะกับทุกคน
0: อันแรกคือมองก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินเยอะหรือว่ามีค่ามวลกล้ามเนื้อซึ่งมันเยอะมากอะค่ะวิธีพวกนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมก็อาจจะต้องไปควบคุมอาหารหรือว่าออกกำลังกายจริงจังหรือว่าดูดไขมันไปเลยแต่วิธีนี้จะเหมาะกับคนที่มีน้ำหนักเกินเล็กน้อยแต่ว่ามีไขมันที่ดื้ออะค่ะที่เขาเรียกว่าสตับบอนแฟตเช่นตรงต้นขาตรงหน้าท้องหรือว่าตรงต้นแขนก็จะเหมาะกับวิธีนี้วิธีนี้เหมือนทางลัดดึงไขมันคุณออกมาเป็นส่วนๆเลยก็ทำให้ร่างกายคุณดูสมส่วนมันดูดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้น
1: และที่จะต้องไม่ลืมคือแม้จะเอาไขมันออกไปได้แต่ไม่ได้ทดแทนการออกกำลังกายนะครับ
0: จริงๆการออกกำลังกายในระยะยาวก็ยังจำเป็นว่าอันนี้เป็นช็อตคัทเป็นทางลัดที่ทำให้คุณผอมได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายแต่อย่างไรก็ตามการทำเครื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนเสริมสร้างปอดหรือว่าหัวใจเท่ากับการออกกำลังกายจริง
1: ๆดังนั้นสรุปแล้วเรื่องการผอมโดยไม่ต้องออกกำลังกายนี่เป็นยังไงครับ
0: จริงๆเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยคือมันช่วยให้เรามีรูปร่างที่ดีขึ้นเร็วโดยไม่เหนื่อยหรือว่าออกกำลังกายน้อยลงในระยะสั้นๆนะคะเหมือนช็อตคัทเหมือนก็ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าในระยะยาวเมื่อเราได้รูปร่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยการออกกำลังกายหรือว่าการควบคุมอาหารในระยะยาวเนี่ยก็ยังมีส่วนสำคัญ
1: สุขภาพที่ดีกับความสวยความงามสามารถไปด้วยกันได้หากมีการจัดการและเลือกใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station นี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่าMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network
2: Of music
5: by DJ Kai
2: Kai
5: DJ Kai
2: Kai
5: Kai
2: Kai
6: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ในภาคบันเทิงกับช่วงของดีเจไก่นะครับมาดูฝนดูฝนกันก่อนเนาะนะครับ กลุ่มโอ้ไม่ขยับแล้วนะตอนแรกเหมือนมาขยับเร็วๆนะครับเนี่ยตรงวารินรอยต่อวารินกับเดชยังอยู่ที่เดิมนะครับตอนแรกจางลงไปละหายไปละตอนนี้กลับมาเข้มขึ้นมาใหม่ก็คือน่าจะเริ่มปฏิบัติการต่อนะครับเมื่อกี้ตกเริ่มตกใหม่นะครับส่วนที่เข้ามาตรงเดชอุดมรอยต่อกับเบญจลักษณ์เนี่ยก็จางลงไปแต่นะครับทางกันทลักษณ์เนี่ยเขามีอยู่ก้อนใหม่ใช่ไหมเขาก็ดันขึ้นมาตอนนี้รออยู่ที่เบญจลักษณ์ศรีสะเกษก็เบญจลักษณ์นี่ก็ติดโนนคูนติดเดชส่วนหนึ่งนะครับน่าจะหลวยนะครับมีก่อตัวแถวแนวภูเขานิดหนึ่งเนาะนะฮะน่าจะหลวยนะครับคร่าวๆส่วนเขมราชเนี่ยมันมีฝั่งสปปลาวมันมีก่อตัวเล็กๆนะครับผมก็ว่ามันจะวิ่งออกไปนะปรากฏว่ามันเลื่อนลงนะครับวิ่งเข้ามาตรงแถวแม่น้ำโขงแหละเขมราชแต่ว่ามันอยู่ค่อนมาทางนาตาลเขมราชตรงเนี้ยตรงริมโขงอันนี้โทษไว้ในใจก่อนนะครับส่วนเมฆนั้นหนาที่พาดเข้ามาทางซีกตะวันออกของอุบล นะครับก็คือแจ้งไว้ตอนนั้นโขงเจียมเนาะตอนนี้มันขึ้นมาทางสีเมืองใหม่นะครับก็ปกคลุมตั้งแต่ตอนบนของสิรินธรนะโขงเจียมแล้วก็สีเมืองใหม่นะครับลุ้นกันนะฮะคือเขาสิอะไรนะสิพ่อซัมนีหรือสิไปต่อหรือสิพ่อซัมนีอ่ะก้อนที่มีลุ้นมากที่สุดก็คือก้อนอยู่กันทลักตอนนี้นะครับกันทลักเบญจลักษณ์นะครับเพราะว่ามันขึ้นเป็นฟ้าขนองเนาะว่าจะโตขึ้นไหมนะครับมาที่ข้อความที่เพิ่งเข้ามาเนาะคุณสัมพันธ์นะครับ tonight Westlife and สุดทางที่ด่านซ้ายสอยอ FC 107ฟังกันครับขอบคุณครับตอนชั่วโมงที่แล้วมีเติมเพลงให้มาถึงคิวป่าสมพงษ์นะครับขอเพลงนี้เข้ามาครับ

0: รัง Rock Cresta นะครับรักเธอจริงๆนะครับเวอร์ชันนี้จะซอฟๆมันหวานหน่อยคุณทิติรัตน์กดไลค์มาด้วยนะถูกใจเพลงนี้เนาะนะครับต่อด้วยคิวจากคุณสบายดีตานสุมขอเพลงนี้เข้ามาครับ
1: John is so nice
2: I know

ซูซานจอนนะครับเบิร์ดกับฮาร์ทจากคุณสบายดีขอเข้ามาคิวไปเร็วนิดนึงเนาะนะฮะมาที่คิวหนุ่มมอสละกัน

ร์ดใบหนึ่งเป็กผลิตโชคจากหนุ่มมอสขอเข้ามานะครับคุณกอกอเติมเพลงเข้ามานะชั่วโมงสุดท้ายเจ้าสาวที่กลัวฝนขอบคุณค่ะหนุ่มมอสบอกว่าขอบคุณครับที่เปิดเพลงให้ใจดีจังดีเจไก่สุดหล่อทีมงานสวย ทีมงานสาวก็มีที่อสมทสวยเหรอครับ ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ผมไม่รู้จะอธิบายมาที่เอ้าผมให้อีกคิวหนึ่งแล้วกันนะครับมีน่าจะเป็นคุณไซงอนนะขอเข้ามา

0: คุณไซงอนเนาะขอเข้ามาเพลงนี้นะครับไม่ขอให้เป็นเหมือนใครโดยสิริศักดิ์อิทธิพลพาณิชนะครับคุณชมพูกดไลค์กดถูกใจมาด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไปเบรกกันครู่หนึ่งแล้วก็ครึ่งหลังเป็นแนวลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิตเดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออกไปแล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: DJ 会の登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดๆอสมท.100

ลูกหินคาราบาวนะครับแนวเพื่อชีวิตจากปลาสมพงศ์ขอเข้ามานะครับมาอัปเดตฝนกันนิดหนึ่งจังหวะนี้นะครับมีขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับเข้ามาฝั่งวรินแต่ว่ามันบางลงแล้วนะก้อนที่อยู่เบญจลักษณ์ก็หดลงนะฮะโอ้อะแต่ว่าวรินนี่ยังเข้ามามาอยู่ฝั่งวรินตอนนี้อยู่ประมาณวรินกับนาเยียนะฮะติดกันอยู่แต่อยู่ฝั่งวรินนะครับมีขึ้นแวบๆบางจุดนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ามันขึ้นบางๆถือเอาไม่นับแล้วกันเช่นอยู่สิรินธรอยู่ตรการไม่รู้ใช่หรือเปล่านะฮะแต่เมฆที่พาดมาจากสปป.ลาวนะครับก็มีแววจะกินพื้นที่เข้ามาทำให้เราครึ้มๆได้อยู่นะลุ้นกันนะมันยังไม่ถึงหรอกนะถึงประมาณพี่เกือบจะถึงพี่บูนละนะมาจากฝั่งโน้นอัปเดตนิดหน่อยนะฮะมาที่คิวที่ขอมาแล้วยังไม่ได้ฟังนะคุณสัมพันธ์นะครับขอสุดทางด่านซ้ายเข้ามาสายันสัญญาจัดไปครับ

สายันสัญญานะครับสุดทางด่านซ้ายจากคุณสัมพันธ์เขาก็มาเรือแนวสตริงเนาะวันนี้ดูเวลาผิดแล้วครับทุกทีมาคิวแรกๆมาขอตอนบ่ายสามนะครับอ้าวคุณมาที่คิวคุณวีรวัฒน์แล้วกันนะครับก็อันนี้เปิดตามคิวนะยังไม่เปิดตามสไตล์นะครับเอาคิวก่อนคิวที่ขอเข้ามาถ้าลูกทุ่งเปิดตามคิวหมดเดี๋ยวก็ไล่ไปอีกสเต็ปหนึ่งค่อยว่ากันเนาะนะเพราะว่าชั่วโมงหน้าลูกทุ่งอีกเต็มชั่วโมงนะครับไปที่คิวจากคุณวีรวัฒน์ขอเ

ฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงสะทอนนะครับคุณวีรวัฒน์ขอเข้ามา15:53 นก็มาที่ลูกทุ่งเนาะหนุ่มมอสแล้วกันอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงพิมพ์ผิดหนุ่มมอสขอเพลงคลื่นเข้ามานะครับได้หลายแนวเลยนะชั่วโมงนี้

0: ลื่นโดยแพรชนานะครับจากหนุ่มมอสขอเข้ามานะครับมีกดไลค์มาด้วยจากคุณทิติรัตน์นะครับกดไลค์เพลงนี้เข้ามาด้วยนะครับเอ้า15:59เหลือไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับก็เพิ่มเติมเพลงแนวลูกทุ่งนะถ้าจะฟังชั่วโมงหน้านะครับหรือสตริงก็ได้นะครับสตริงเนี่ยจะไปเปิดอีกที17ช่วง17นาฬิกาอีก1ชั่วโมงนะครับเพิ่มเติมเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook อสมทอุบลราชธานีนะครับ Facebook อสมทอุบลราชธานีผมสแตนบายตัวนี้นะครับรูปโลโก้หรือรูปโปรไฟล์เนี่ยจะเป็นโลโก้อสมทสีเป็นรูปสีนะครับไม่ใช่ขาวดำนะครับตัวหนังสือสีส้มโลโก้สีม่วงเนาะนะครับตัวนี้นะฮะเหมือนมีคนส่งข้อความมาผิดอยู่เมื่อเช้านี้โอเคเนาะนะครับเดี๋ยวไปที่ข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.อสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะโฆษกตำรวจยืนยันอดีตนักแข่ง F1 ไม่ได้ถูกทำร้ายผลตรวจนิติเวชพบบาดแผลขอบไม่เรียบไม่ได้เกิดจากมีดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเมื่อวานได้เข้าพบผู้เสียหายด้วยตนเองซึ่งนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายและไม่สงสัยว่าจะเป็นการถูกทำร้ายแต่เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนระหว่างเดินทางกลับและเมื่อวานนี้ผู้เสียหายได้เข้าพบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบบาดแผลอย่างละเอียดผลการตรวจพบว่าบาดแผลมีลักษณะขอบไม่เรียบซึ่งแพทย์นิติเวชระบุว่าอาจเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุแข็งที่ไม่มีคมไม่ใช่บาดแผลจากมี

0: มีดหรือของมีคมนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งการให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุโดยพบว่าก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ไปใช้บริการร้านอาหารและมีการดื่มสังสรรค์ก่อนเดินทางต่อไปยังอีกร้านหนึ่งระหว่างเดินทางกลับผู้เสียหายอ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนแต่ไม่สามารถจำทะเบียนรถได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิดแม้บางช่วงจะไม่มีกล้องบันทึกภาพแต่พบภาพผู้เสียหายเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับแท็กซี่ไว้แล้วโดยพบว่าผู้เสียหายใช้กระดาษทิชชู่ซับเลือดสอดคล้องกับคำให้การทั้งหมดทางนี้ตำรวจนครบาลจะเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนทั้งหมดพรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมช่วยเข้าชื่อหนุนร่างเพื่อไทยเหตุไม่ขัดหลักการนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าได้ลงนามในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งวันนี้ทางพรรคได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาทั้งหมด2ร่างด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับมีเนื้อหาที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่มีความแตกต่างเพียงประเด็นเดียวคือกระบวนการในการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.150คนสำหรับร่างแรกประชาชนจะไปเข้าคูหาเลือกตั้งจนได้คันดิเดตส.ส.ร.ทั้งหมด150คนโดย100คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนอีก50คนมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เป็น2เท่าคือ300คนโดย200คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์การลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของส.ส.ร.ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าเข้าใจว่าสาระของร่างแก้ไขเป็นไปตามที่พรรคเพื่อไทยแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือและพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนเกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นำวิถีด้วย AI เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบระบบยิงขีปนาวุธและชุดอาวุธรุ่นใหม่ที่มีแท่นยิงน้ำหนักเบาและนำวิถีด้วย AI โดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดควบคุมดูแลการทดสอบอาวุธแบบผสมผสานหลายชนิดด้วยตัวเองสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธและจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบนำทางด้วย AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในสงครามยุคใหม่ความน่าสนใจคือระบบแท่นยิงขีปนาวุธอเนกประสงค์น้ำหนักเบารุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการยิงขีปนาวุธนำวิถีและจรวดหลายลำกล้องซึ่งกองทัพเกาหลีใต้และกลุ่มนักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นความพยายามทดสอบการยิงอาวุธหลายรูปแบบพร้อมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทะลวงและหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากัน

0: อีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหเหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟดอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: ชัวก่อนแชร
9: ์บนโซเชียลแชร์ข้อความว่ารถ EV ไม่เหมาะกับประเทศไทยเพราะอากาศร้อนชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับรถ EV ไม่เหมาะกับประเทศไทยเพราะอากาศร้อนแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
10: อันนี้ไม่จริงเลยครับต้องบอกว่าเกือบจะทั้งโลกเลยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัวรถที่เป็น EV เพราะว่าเราคุ้นเคยกับรถที่เป็นเครื่องยนต์เรารู้ว่าอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์เข็มหน้าปัดของความร้อนเครื่องยนต์ที่ขึ้นมาขนาดนี้มันคือความร้อนเท่าไหร่แต่พอเป็นรถที่เป็น EV มันคือการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวมีอุณหภูมิในการทำงานที่แตกต่างจากตอนที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบใดก็แล้วแต่ก็จะเป็นระบบที่จะมีความร้อนในตอนที่เขาถูกดึงไฟออกไปใช้ตอนที่เขาถูกเติมไฟใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ระบบมีอุณหภูมิที่ชอบที่อยากให้ระบบของตัวรถช่วยรักษาอุณหภูมิไว้ในระดับที่แตกต่างกัน
9: ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์อธิบายเพิ่มเติมไว้แบบนี้ครับ
10: รถ EV ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นรูปแบบของตัวรถไฟฟ้ามาตรฐานที่มีคุณภาพมีการใช้งานที่ดีแล้วก็ทนทานจะมีระบบระบายความร้อนที่แยกกันระหว่างระบบระบายความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิของชุดแบตเตอรี่ระบบระบายความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าถามว่าเมืองไทยมีปัญหากับการใช้งานรถไฟฟ้ามากไหมด้วยความที่ประเทศไทยอยู่ในระดับเส้นศูนย์สูตรก็อาจจะมีช่วงอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงกว่าในฝั่งยุโรปแต่ถือว่าเป็นช่วงอุณหภูมิที่ค่อนข้างคงที่จะไม่ได้มีความแปรผันว่าหน้าหนาวเรามีอุณหภูมิถึงใกล้ศูนย์หรือว่าติดลบแล้วหน้าร้อนเรามีอุณหภูมิถึง30องศาแต่บ้านเรามีอุณหภูมิค่าเฉลี่ยแค่ร้อนกับร้อนมากแล้วก็ฝนตกบ่อยเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่ได้เยอะถ้าเกิดต่ำกว่า8องศาต่ำกว่า0หรือต่ำกว่าลบ10อันนั้นจะมีผลกระทบกับตัวการทำงานของแบตเตอรี่ที่มากกว่า
9: ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ยังยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้
10: เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคนไทยเดินทางไปเที่ยวในประเทศที่เป็นเมืองหนาวเวลาเราใช้สมาร์ทโฟนพออยู่ในที่อากาศเย็นมากๆอยู่ดีๆแบตก็จะหมดอย่างรวดเร็วหรือชาร์จแบตไม่เข้าอย่างในกลุ่มประเทศเหล่านั้นมีปัญหากับการใช้งานรถไฟฟ้ามากกว่าเราสำหรับประเทศเราสเปคตัวรถจะมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้จำเป็นหรือว่าไม่ต้องมีเยอะเท่ากับประเทศที่เป็นเมืองหนาวที่มีอุณหภูมิใกล้ติดลบแบตเตอรี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวรถไฟฟ้าแบบคุณภาพจะควบคุมอุณหภูมิของตัวชุดแบตเตอรี่อยู่ในช่วงประมาณ 33-38 องศาภายในชุดแบตเตอรี่ก็จะมีระบบ Liquid Cooling หรือระบบสารที่เข้ามาช่วยระบายความร้อนภายในตัวชุดแบตเตอรี่มีชุดปั๊มที่สร้างแรงดันภายในตัวชุดแผงแบตเตอรี่ที่อยู่เต็มใต้ท้องรถมีชุดท่อทางแล้วก็รับระบายความร้อนมาทันทีที่เซ็นเซอร์จับได้ว่าแบตเตอรี่เริ่มมีความร้อนปั๊มไฟฟ้าจะสร้างแรงดันแล้วก็เอาระบบหมุนเวียนไปดึงความร้อนออกจากตัวแพ็คโมดูลของแบตเตอรี่เข้ามาในตัวสัญญาที่ช่วยระบายความร้อนแล้วก็จะมีแผงคล้ายๆหม้อน้ำถ้าเกิดมาเปิดในตัวรถไฟฟ้าจะเห็นว่า

0: ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีช่องกระจังเพื่อที่จะรับลมแรงๆไประบายความร้อนเยอะๆเพราะว่าในรถยนต์จะมีอุณหภูมิในการเผาไหม้หลายร้อยองศาจะมีอุณหภูมิน้ำที่ต้องระบายความร้อนจากอุณหภูมิใกล้ๆร้อยเพื่อให้ลดลงลงมาแล้วก็ย้อนกลับไปเข้าไปสู่เครื่องยนต์ไปรับอุณหภูมิหลายๆร้อยออกมาถ่ายแต่เมื่อการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 33-38 เท่านั้นเพราะนั้นอุณหภูมิต่ำมากหน้ารถจึงไม่ต้องรับลมเยอะใช้แค่พัดลมไฟฟ้าก็สามารถระบายความร้อนได้ในฝั่งของมอเตอร์ไฟฟ้าอุณหภูมิที่มอเตอร์ไฟฟ้าชอบแล้วก็จะทำงานได้ดีก็อยู่ในช่วง30กว่าๆถึงไม่เกิน55องศาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าทั้งคู่มีความสามารถในการที่จะรองรับอุณหภูมิสูงแตกต่างกันเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าที่ดีควรจะแยกระบบระบายความร้อนจากทั้งคู่ออกจากกันถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแสดงว่าแบตเตอรี่อาจจะอุณหภูมิสูงไปหน่อยหรือมอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะอุณหภูมิต่ำไปแล้วก็การระบายความร้อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะไปกวนการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ได้ดังนั้นเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่ผู้ที่จะใช้รถไฟฟ้าควรที่จะศึกษาแล้วก็เลือกตัวรถที่ออกแบบระบบมาให้มีการแยกระบายความร้อนของทั้ง2ส่วนและสามารถคุมอุณหภูมิได้ดีคุณก็จะใช้รถไฟฟ้าคันนั้นเนี่ยโดยที่ไม่มีปัญหา
1: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องรถ EV ไม่เหมาะกับประเทศไทยเพราะอากาศร้อนแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: ไม่จริงเลยนะครับว่าที่บอกว่ารถ EV ไม่เหมาะกับเมืองไทยเพราะว่ามีอากาศร้อนเกินอยู่ที่สเปคหรือว่าประเภทของตัวรถที่คุณใช้งานแล้วก็สเปคที่นำเข้ามามากกว่าไม่ควรแชร์ต่อ
1: บางครั้งข้อมูลที่ผิดก็อาจจะนำไปสู่การเสียโอกาสได้นะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network.
2: Of music
5: by DJ Kai.
2: Kai.
5: DJ Kai.
6: Kai.
7: Huh?
8: Kai.
9: Huh?
8: Kai.

้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ในภาคบันเทิงกับช่วงของดีเจไก่นะครับชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นแนวลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิตอีก1ชั่วโมงเนาะเต็มชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคิวสตริงอยู่ช่วง17นาฬิกาอีก1ชั่วโมงนะครับมาอัปเดตฝนฟ้าฝนไปแล้วนะครับมากลุ่มฝนที่ตรงแถวรอยต่อวารินเดชนะครับเลื่อนมาทางนาเยียก็ฝ่อเรียบร้อยนะครับเข้านาเยียคล่อมมาพิบูลนิดหนึ่งนะอยู่นาเยียฝ่อละบางลงละล่างๆลงมาก็หายนะกลุ่มอยู่เบญจลักษณ์ก็หายเดี๋ยวผมส่องดูเมฆนิดนึงทำไมมันหายอ่ะเสียดายไหมหรือไม่อยากได้นะครับแล้วแต่แล้วท่านมันหดลงนะครับเมฆหดกลับไป อยู่ฝั่งศรีสะเกษเหมือนเดิมอ๋ออาจจะเป็นเพราะกลุ่มเมฆที่พาดมาจากสปป.ลาวอันนี้เขาก็ดันเข้ามานะทางนี้เลยถอยเลยนะเมฆเลยถอยเลยตอนนี้ดันเข้ามาปกคลุมถึงพิบูลถึงประมาณตันสุมสีเมืองใหม่นะฮะมันปกคลุมมาตั้งแต่โขงเจียมสิรินธรนะครับเมฆนะครับแต่ไม่ใช่ฝนนะเมฆมันดันเข้ามาเป็นเมฆสีเทาๆเข้มๆดำๆนี่แหละส่วนกลุ่มที่ขึ้นมาวารินก่อนหน้านี้แวบหนึ่งแล้วเข้านาเยียหายไปเลยนะครับแล้วก็อำเภอกันทรารมอ่ะมีเมฆต้องสงสัยโผล่มาไม่รู้จะเป็นฝนให้หรือเปล่านะครับอันนี้ลุ้นกันส่วนฝนกลุ่มใหม่นะครับเพิ่งก่อตัวได้ไม่นานนะน่าจะไม่เกินโอ้นานแล้วนี่ประมาณตอนบ่ายสองครึ่งนะครับก่อตัวที่บุรีรัมย์นะครับก่อตัวที่บุรีรัมย์ปุ๊บนะเพิ่งเคลื่อนมาได้นิดเดียวไม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่เลยจังหวัดบุรีรัมย์มาเคลื่อนมา3อำเภอ2อำเภอนะครับยังอยู่บุรีรัมย์อันนี้ทดไว้ในใจแต่ว่าทิศทางณเวลานี้เขาเฉียงขึ้นไปทางสารคาม101นะครับแปะไว้ก่อนแล้วกันมีเมฆแต่ยังไม่มีฝนนะครับเอาสรุปอย่างนี้แล้วกันมาที่คิวเพลงเป็นคิวจากคุณไส้ง่อนนะครับขอเพลงนี้เข้ามาผมก็ว่าเอ๊ะใครร้องสรุปเป็นน่าจะเป็น AI ใช่ไหมครับชื่อเพลงแฟนใครไม่รู้โดย KM56

แฟนใครไม่รู้นะครับ KM56 ฮะเพลง AI เนาะนะครับคุณสัญชัยบอกสวัสดีครับพี่ไก่วันนี้มาช้าดีกว่าไม่มานะขอสายเดี่ยวสายเดี่ยวสายสินสายยันวันรุ่งครับฝนก็เงียบวันนี้ไม่มีเลยนะฮะเยโสเหรอฮะโอ้ผมว่ารอบค่ำนู่นแหละนะครับรอบดึกๆหน่อยว่าตอนนี้มันยังอยู่แถวโซนบุรีรัมย์อยู่นะฮะรอมันไปถึงร้อยเอ็ดเนี่ยฟันธงถึงแน่นอนแต่กลัวมันหดเข้าวันนี้เพราะว่าก้อนที่วัดศรีสะเกษนี่หดเข้าละนะครับเหมือนลมเปลี่ยนทิศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเปอร์เซ็นต์น้อยลงแล้วนะฮะวันนี้ฝากสิ่งดีๆกันนิดนึงครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับขนาด 2,500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุนะครับถึง 50,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้นะครับกันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นี้นะครับตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1เขาแถมให้ฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทนะครับกดโทรสั่งซื้อได้เลยที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

คอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลยอะไรเพลงนี้คุณสัญชัยนะขอเข้ามาสายเดี่ยวสายศิลป์สายยันวันรุ่งนะครับคุณสุนันบอกว่าเพลงอะไรน้อคือภูอยู่บ้านคักบุ้ยถึกใจป่ะครับโอ้นี่เป็น

ในฐานะฝนแล้วมาแล้วก็หายไปเลยอ่ะเดี๋ยวฝากสิ่งมีประโยชน์กันนิดนึงครับหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะและอีกหลายๆไข้นะที่มากับยุงเนี่ยนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเรานะครับหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าบ้านเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะครับจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยบินเข้ามาใกล้แล้วจะโดนพัดลมเนี่ยดูดลงไปในเครื่องบินออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีพอดูดลงไปเนี่ยจะมีตะแกรงกันไว้2ชั้นนะครับออกมาไม่ได้แต่เข้าได้นะโดนดูดเข้าไปที่สำคัญข้อดีคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็ตัวเครื่องสมาร์ทการ์ดนี่1เครื่องสามารถใช้งานได้ครอบคลุมถึง100ตารางเมตรตั้งไว้กลางบ้านก็ปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ1,990บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นกดโทรสั่งซื้อมาเลยที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นมีเติมเพลงเข้ามาแล้วนะครับ3ท่านด้วยกันคุณสุนันบอกว่าบออยากเจอหน้าคู่กรณีไปรัดตีเข้าไปแล้วเอาไม้ถึงแฟนอย่างนี้เหรอไหนบอกว่ามีคนที่บ้าน บออยากเจอหน้าคู่กรณีมนแคนครับอ๋อคุณแม่แอลบอกว่าคิดฮอดกอดบอได้ขอบคุณค่ะโอ้แม่แอลก็เติมเพลงเข้ามาเนาะนะครับแล้วก็คุณป๋าสมพงษ์ไหมไทยคนเดิมครับผมยะเอิญเล่าพ่อใหญ่ได้เล่าบอกใส่ไม่อยู่ยะเอิญคอยพ่อใหญ่เดี๋ยวนี้มีคอนเสิร์ตเจ็ดสีด้วยเนาะนึกถึงสมัยก่อนเนาะเอามีคอนเสิร์ตเอาคิวนี้ก่อนแล้วกันคุณสุนันท์ขอเข้ามาครับ

0: บออยากเจอหน้าคู่กรณีมนแคนแก่นคูนนะครับคุณสุนันขอเข้ามาบอกว่าโสดโสดอยู่อุ้ยแมนบอคนหน้าตาดีปันนี่แซวๆโสดจ้าโอเคนะครับเอาเดี๋ยวไปเบรกกันครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเห็นมีข้อความมาเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเบรกครู่หนึ่งครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่า

0: โชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: きまして東北のヨン様 DJ 会の登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดเด็ดอสมท107นี่ยังไง
2: มีข้อความมานะครับเพิ่มเติมอ๋อเฮียแป๊บอกว่าตะกี้หมายถึงสมัยก่อนเลยครับอ๋อเมื่อกี้ตะกี้ล่องสมัครไทยช่วยไทยพลัสลองดูสมัครทีเดียวได้เฉยเลยครับว้าสงสัยระบบเข้าหัวเป็นเฮียแป๊บเฮ้ยเฮียแป๊บสมัครมากเจ้าหน้าที่เขารีบกดรับตอบรับทันทีผมว่าน่าจะคนที่รอกันเยอะๆเนี่ยไอ้ที่แย่งๆกันตั้งแต่วันแรกก็ได้หมดแล้วใช่ไหมก็ระบบมันเลยว่างนะตอนนี้คนที่รอยืนยันตัวตนนี่ก็ยังไม่เรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะที่บอกว่าเหลืออยู่ประมาณ4ล้านเหรอกับที่ตรวจสอบแล้วมันไม่ถูกต้องมันต้องมีแหละนะจังหวะระบบมันไม่ได้หน่วงอะไรมันก็ตอบรับทันทีเนาะแสดงว่าเป็นบุคคลสำคัญอะไรครับคุณวีรวัฒน์บอกเปิดยังครับพอดีไปเต้นรถแห่โอ้ยก็ไปเต้นรถแห่นั่นแหละจะมารอฟังอะไรวิทยุเปิดไปแล้วนะครับคิวลูกทุ่งเปิดไปแล้วคลีนแล้วนะครับคุณสุนันท์บอกว่าถ้าไม่มีคน

คนขออีกด้วยครับ15ที่ข้าแพ้อะไรนี่ทึ่งหรือสายันก็ได้ครับเดี๋ยวนะมันมีคิวอยู่ครับโทษทีเฮียแป๊บอกว่าผมก็แปลกใจนะครับทำไมเขาต้องไปทำที่ธนาคารกันขอเพลงมาด้วยอกหักเพราะรักเมียถ้าว่างนะครับไม่ว่างผ่านเฮียแป๊นี่เหรออกหัก ผมแซวเลยครับขี่รถมาหลักตีผมเลย ไปที่คิวแม่แอลขอเพลงนี้เข้ามาครับ

สิริพรนำภัยพงนะครับคิดฮอดกอดบ่ได้นะครับจากแม่แอ๋วขอเข้ามานะครับฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันนิดคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพเซดอน90บาทนะครับ90บาทคือความแรงของน้ำนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะครับและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับโหมดโฟมเนี่ยสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008ฮะขอย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณไซงอนก็เติมเพลงเข้ามาแล้วครับผมเพิ่งเห็นขอเต้ยก่อสร้างแน่ค่ะนะครับโอ้ไม่แน่นะอาจจะไม่ทันคุณประวิทย์บอกว่าสวัสดีครับพี่ไก่ขอเพลงเหมือนไม่รักกัน Power Band ครับโอเคอันนี้ได้อยู่มันจะมีสตริงค้างอยู่1 2 3ละนะครับเอามาแนวลูกทุ่งที่เมื่อกี้พากันเติมเข้ามาแล้วก็มันล้นนะครับอันนี้โทษทีคิวจากป่าสมพงษ์นะครับหรือเราจะมิกกัน4คนฟังพร้อมกันทีเดียวทำได้นะ เปิดพร้อมกัน4เพลงเอาที่มาก่อนแล้วกันเนาะ

0: อ้าวหมดเวลาพอดีนะครับเอาเป็นว่าคิวที่ขอลูกทุ่งเข้ามามี1 2 2ท่านที่ไม่ทันเนาะ2หรือ3 3ท่านอู้ไม่ทันนะขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรเนาะสตริงได้อยู่นะช่วงหน้านะครับ17 นาฬิกาเป็นแนวสตริงแนวสากลเพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปที่ข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเปิดงานไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมพร้อมดึงผู้ซื้อและผู้นำเข้าอาหารกว่า130ประเทศทั่วโลกคาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติพร้อมดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกโดยจุดแข็งของไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพูดคุยกับผู้ประกอบการระหว่างแวะชมบูธกาแฟ

0: ได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานโดยนายกรัฐมนตรีได้หยิบเงินจ่ายเองก่อนจะเดินเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆพร้อมบอกด้วยว่าอิ่มมากแล้วเดี๋ยวจะแอบมาเดินขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินมายังบูธขายข้าวสารโดยสนใจสอบถามราคาข้าวสารซึ่งทางเจ้าของบูธบอกว่าขณะนี้ราคาข้าวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกมาน้อยและส่วนหนึ่งเพราะเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้ราคาข้าวชนิดต่างๆเริ่มปรับตัวสูงขึ้นคืบหน้าคดียิงภรรยาตำรวจจังหวัดปัตตานีคาดเป็นฝีมือกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์2คันตามประกบยิงรถยนต์ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยางโงอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกวัย2เดือนจากการติดตามและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุคนร้ายเลือกจะอำพรางตัวเองก่อนลงมือก่อเหตุโดยการแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการระดับปฏิบัติการที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอยะริ่งและอำเภอเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายของนายบุคอรีเจฮะนายอับดุลเลาะมะแดและนายมะกอเซงมะแอซึ่งเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้ต้องหาคดีความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหมายโดยกลุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมการก่อเหตุโดยใช้อาวุธสงครามและแต่งกายเลียนแบบทั้งการแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมรวมถึงที่ผ่านมาก็มีการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและใช้อาวุธปืนยิงดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจสังกัดสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569โดยคนร้ายมี4คนและใช้รถจักรยานยนต์2คันพฤติกรรมการซุ่มยิงและการเลือกเป้าหมายเป็นตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บและภรรยาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างตำรวจรับตัวคนไทยกลับจากลาวคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ตรวจเส้นทางการเงินโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอลลิกคำไซสปป.ลาวส่งมอบผู้ต้องหาสัญชาติไทย106รายเป็นหญิง51รายให้กับตำรวจไทยที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แขวงบอลลิกคำไซเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยว่ากรณีมีการส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะเริ่มกระบวนการ NRM หรือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่หากพบว่าเป็นเหยื่อจะเข้าสู่กระบวนการดูแลและคุ้มครองตามหลักวิชาชีพเฉพาะด้านทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอด เลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check

0: ถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: 22ปีลูกทุ่งมหานคร
5: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
11: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
10: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ชัวก่อนแชร์
14: ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกรณีที่บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนว่าถ้ารถเกี่ยวสายไฟฟ้าเปิดประตูลงมามืออย่าจับที่ประตูเด็ดขาดหืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคลิปและคำเตือนนี้จริงไหมครับ
15: เรื่องนี้จริงครับอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไฟแรงสูงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนำที่เป็นโลหะนะครับเราเข้าใจว่าพวกทองแดงเหล็กสังกะสีเนี่ยเป็นตัวนำทางไฟฟ้าได้แต่ในไฟแรงสูงเนี่ยมันสามารถวิ่งผ่านไม้ก็ได้หนังก็ได้ประตูรถก็ได้พลาสติกก็ได้นะครับ
14: เหตุการณ์ในคลิปวงจรปิดนี้เพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ20สิงหาคม2563ที่ผ่านมานี้เองครับ

0: ดยบุคคลที่ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล
1: คือตัวรถเนี่ยไปเกี่ยวสายไฟมาเขาก็ชะลอรถอยู่สักพักหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้มีไฟแรงสูงเกี่ยวตัวรถอยู่แล้วเขากำลังลงรถมาเพื่อหาวิธีว่าทำอย่างไรสายไฟแรงสูงซึ่งก็เป็นแรงดันประมาณสัก22 kV หรือ 22,000 โวลต์ตัวแรงดัน 22,000 โวลต์เนี่ยมันก็จะลงมาที่ตัวรถไฟมันได้รั่วลงไปที่ดินแล้วตัวคนเนี่ยจะมีแรงดัน 22,000 โวลต์แล้วแต่ยังไม่มีกระแสไหลเวลาเราเสียชีวิตนะครับเราเสียชีวิตด้วยกระแสที่ไหลผ่านอวัยวะเช่นหัวใจตับปอดเราพวกนี้ถ้าตัวเรามีแรงดันแต่ไม่มีกระแสไหลผ่านตัวเราเราก็ไม่เสียชีวิตนะครับที่คนแรกที่เขาลงรถมาแล้วเขาเอามือไปจับประตูแล้วก็เอาเท้าเหยียบพื้นนั่นคือกระแสเนี่ยไหลผ่านตัวเขาแล้วในปริมาณมหาศาลไฟแรงสูงเนี่ยมันจะวิ่งที่ผิวจะต่างจากไฟแรงต่ำไฟแรงสูงมันจะวิ่งที่ผิวปุ๊บมันจะวาบไฟก็จะเลยเห็นประกายไฟเกิดขึ้นที่มือกับที่เท้าแล้วตัวคนก็หลุดออกมาลักษณะไฟแรงสูงคือมันจะถีบตัวคนให้หลุดออกจากแรงจ่ายส่วนไฟแรงต่ำจะเป็นการดูดคือล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนมากคนที่ถูกไฟแรงต่ำดูดจะเสียชีวิตแต่ไฟแรงสูงเนี่ยเราสังเกตว่าในคลิปเนี่ยเขายังมีสติคลานออกมาจากจุดเกิดเหตุได้
0: แล้วทำไมยางล้อรถระเบิดล่ะครับ
1: พอไฟรั่วลงที่ดินโดยวิ่งผ่านล้อรถเนี่ยล้อรถก็เกิดความร้อนลมในยางเนี่ยก็เกิดแรงดันสูงขึ้นนะครับล้อก็ถึงระเบิดเราบอกเอ้ายางนี่ทำไมเป็นฉนวนนี่ทำไมมันถึงรั่วลงดินได้นั่นแรงดัน 22,000 โวลต์มันสามารถรั่วลงดินได้อยู่แล้ว
0: แต่จริงๆสายไฟที่รถไปเกี่ยวก็ดูเหมือนมีฉนวนหุ้มคนที่โดนช็อตก็ใส่รองเท้านะครับ
1: ไม่เกี่ยวเลยครับจริงๆหลายคนไม่รู้เลยว่าเออเห็นมีฉนวนแล้วก็ปลอดภัยไฟแรงสูงเนี่ยฉนวนก็เอาไม่อยู่หรอกมันป้องกันได้อย่างเดียวคือระยะห่างคือระยะห่างระหว่างเรากับมันนั่นคือจุดปลอดภัยของไฟแรงสูงอย่างเดียวที่ควรจะต้องระวังตัวไว
0: ้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ารถโดนสายไฟแรงสูง
1: วิธีสังเกตถ้าเราอยู่ในรถแล้วมีสายไฟแรงสูงเกี่ยวนะครับอย่างแรกขนเราจะตั้งเลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของประจุขนเราจะตั้งผมเราจะตั้งตัวเราเนี่ยจะลุกสู้เลยครับเขาเรียกสเตย์วอลเตดได้รับแรงดันไฟฟ้าเข้ามา
0: แต่อาจารย์แนะว่าให้คิดเผื่อไว้ก่อนเลย
1: เราไปเกี่ยวอะไรเข้าเนี่ยอย่างแรกอาจารย์ใหญ่คิดว่าเราเกี่ยวสายแรงสูงก่อนเราคิดไว้ก่อนเลยเราเกี่ยวสายแรงสูงแล้วมันจะใช่ไม่ใช่ก็ช่างมันหาจุดเหมาะๆเตรียมเปิดประตูแล้วก็กระโดดให้ไกลช่วงจังหวะกระโดดเนี่ยห้ามให้อวัยวะใดของเราแม้แต่เสื้อผ้าเราสัมผัสกับตัวรถเล็งให้ดีแล้วก็โดดไปให้ไกลแล้วเราค่อยๆขึ้นไปดูว่ามันเกี่ยวอะไร
0: และยังมีวิธีสังเกตสายไฟฟ้าแรงสูงได้ง่าย
1: ๆสายไฟที่อยู่ตามริมถนนเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าตรงไหนเป็นสายแรงสูงนะครับให้สังเกตลูกถ้วยลูกถ้วยคือลักษณะลูกเซรามิกที่มีปีกพวกนั้นน่ะจะไว้แขวนกับสายแรงสูงเท่านั้น
0: คุณศึกษาเรื่องนี้ไว้เพราะโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได
1: ้สมมตินะมีรถคันหน้าเราชนเสาไฟล้มปุ๊บแล้วสายแรงสูงล้มปั๊บมาพาดบนหลังคารถเราทีนี้แหละต้องคิดแล้วตอนนี้เรามีแรงสูงอยู่ในตัวแล้วต้องหาทางโดดแล้วพอมันวิ่งผ่านตัวรถสมมตินะครับน้ำมันในรถเกิดระเบิดแล้วไฟลุกเพราะฉะนั้นการอยู่ในรถเนี่ยก็ไม่ใช่จุดปลอดภัยซะทีเดียวมันอาจจะมีระยะปลอดภัยของมันแป๊บหนึ่งแต่ถ้ากระแสลีกรั่วมันเยอะเนี่ยมันอาจจะใช้เราเป็นเส้นทางเดินก็ได้เพราะฉะนั้นรีบเปิดประตูแล้วก็หาทางออกจากรถก่อนดีกว่า
0: ดังนั้นสรุปแล้วคำเตือนและคลิปนี้เป็นอย่างไรครับ
1: คลิปนี้เป็นเรื่องจริงครับสอนให้เราเห็นว่าไฟแรงสูงเมื่อเราโดนเข้าไปแล้วเนี่ยมันฉีดเราออกแม้เขาจะใส่รองเท้าอยู่ก็ตามฉนวนไม่มีผลต่อไฟแรงสูงระยะห่างเท่านั้นถึงจะปลอดภัยอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้จากคลิปนี้เอาไว้ครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำสอนพ่อใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network
2: Of music by DJ Kai Kai DJ Kai Kai
5: Kai
6: Kai
7: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่4ในภาคบันเทิงกับช่วงของดีเจไก่นะครับโหเวลามันเลยเยอะซึ่งขออภัยคิวลูกทุ่งที่มาเติมตอนท้ายมันไม่ทันนะขออภัยนะแต่ว่าเติมเป็นสตริงได้อยู่ชั่วโมงนี้นะครับมีที่ขอไว้แล้วอยู่3คิว4คิวนี่แหละได้อีกสัก2คิวเนาะอัปเดตฝนฟ้ากันสักครู่นะครับตอนนี้โล่งเลยอุบลนะครับแล้วก็ผมบอกว่าทดไว้ในใจแถวบุรีรัมย์มันก็หดลงด้วยเหมือนกันนะแถวบุรีรัมย์หดลงเหลือก็ติดหนึ่งอยู่ตอนนี้อยู่กับสังกับพระพลาชัยแต่หดลงแล้วนะครับเหมือนไซส์ขนาดจุดตกเนี่ยมันเล็กลงนะฮะศรีสะเกษก็ไม่เห็นนะครับอำเภอเมืองก็ไม่เห็นแต่เมฆนะครับเมฆที่มันขยายออกมาจากทางสปป.ลาวเนี่ยมันยังปกคลุมซีกตะวันออกอยู่นะทำให้ดูครึ้มฟ้าปิดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบบรรยากาศเอ๊ะเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าแต่มันบางแล้วล่ะมันบางเมฆเฉยนะครับคือถ้าเมฆมันจะก่อตัวมันจะเป็นเมฆที่เป็นไซส์ย่อมๆเล็กๆและอยู่ชิดกันเริ่มชิดกันเนี่ยมันน่าจะก่อตัวได้นะแต่อันนี้มันเป็นอันเดียวกันเป็นกว้างๆนะครับบางๆนี่เมฆต้องสงสัยเห็นอยู่ศรีสะเกษ2จุดด้วยกันนะฮะตรงใกล้เขื่องในตรงนี้คือต้องสงสัยนะยังไม่ได้ก่อนะครับมันจะมีอยู่แถวอาจจะยางชุมน้อยอ๋อไม่ใช่สิติดเครื่องในก็น่าจะเป็นยางชุมน้อยโอเค1จุดนะอันนี้เมฆต้องสงสัยนะกับทางอะไรล่ะที่มาจากสุรินทร์ก่อนเข้าห้วยทับทันนะอันนี้ทดไว้เผื่อว่าอยู่ดีๆมันก่อตัวขึ้นมานะครับซึ่งถ้า เมฆรูปลักษณะอย่างนี้เมฆต้องสงสัยนะครับที่อยู่ศรีสะเกษถ้ากลุ่มบุรีรัมย์เนี่ยเข้ามาใกล้เนี่ยทางนี้จะเริ่มมือหวาแล้วนะได้พวกนะได้พวกเดี๋ยวค่อยกอดตัวรับมาประมาณนี้ทดไว้ในใจก่อนนะเอาแต่ตอนนี้โล่งนะครับข้อความที่เข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับคุณอ้อยกดไลค์มาตอนท้ายชั่วโมงคนที่ได้คนละครึ่งพลัดจงดีใจไว้เพราะคนที่ไม่ได้ก็มีเยอะใช้ไปเถอะค่ะดีกว่าบ่ได้มีเงิน

ก็เติมใช้ไปเดือนไหนไม่มีก็ไม่ใช้คิดแบบนี้ราคาง่ายมากแวะมาบ่นเนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซเล่แบ่งปันความคิดเห็นนะครับคนที่ไม่ได้คืออย่างที่บอกนะไอ้บางคนถือไอ้ Android เป็นถ้าเป็นเวอร์ชันไม่ถึงเนี่ยมันก็เหมือนมันเข้าแอปพวกแอปแบงค์ไม่ได้ e-bank เนี่ยมันมาตัดตอนเดือนไหนอะที่บอกว่าเขาพวกระบบเกี่ยวกับ e-banking เนี่ยต้องเป็น Android เวอร์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะถือรุ่นเก่าอยู่อย่างเงี้ยมีนะอยู่ที่บ้านยังเครื่องที่มันเป็นแบบต่ำกว่า Android เท่าไหร่นะ Android 8หรือ Android 9มันก็ใช้ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรอะเล่นเกมก็บดตีงไหมโหลดเกมก็ค้างหมายถึงว่ามันตามอายุการเวลามันแล้วเนาะนะครับอย่างผมเครื่องผมตอนซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อตอนมันออกใหม่นะมือถือซื้อตอนมันตกรุ่นข้อเสียก็คือได้ Android รุ่นเก่าหน่อยแต่ของผมมันปิ่มมันคาบเยอะข้อดีคือเราได้ราคาถูกลงจากตอนมันออกใหม่ๆสักปีหนึ่งผ่านมาสักปีกว่าๆราคามันหล่นลงมาตอนนั้นผมก็ซื้อไว้นี่มันประมาณ4ปีแล้วมั้งนะถ้าเทียบกับรุ่นมันเนี่ยมันน่าจะอยู่ปี5ปีย้อนหลังแต่มันยังได้อยู่นะไม่ต้องไปออกใหม่ออกไอ้มือสองที่เขาไอ้นี่ก็ได้ใช่ไหมที่ร้านโทรศัพท์เขามาขายมือสองแต่ต้องดูร้านที่มันราคาดีๆหมายถึงไม่ชาร์จเกินไปนะครับบางร้านก็ดีบางร้านก็บวกแล้วเกินนะครับซึ่งมันยังใช้ได้อีกประมาณนึงแหละผมไม่รู้ว่าพอระบบอะไรที่มันระบบความปลอดภัยมันอัพแล้วมันจะเส้นเขาเรียกลิมิตต่ำสุดของ Android เวอร์ชันไหนมันจะใช้ได้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะของผมเนี่ยสมมติถ้าผ่านไปปีหน้าระบบ e-banking มันมีปรับอีก Android รุ่นเวอร์ชันอะไรนะรุ่นที่ผมใช้อยู่มันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้อย่างเงี้ยนะเนาะ อันนี้สำหรับคนมีปัญหาโทรศัพท์บางคนมีปัญหาอย่างอื่นนะอย่างอื่นก็ว่ากันไปคุณคนเสียเส้นว่าผมก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์คุณสมบัติบ่ได้อายุยังบ่ถึงบูบ่ถึงบ่เฒ่าบ่ท่านถึง60ใกล้แล้วเลสเฒ่าขอเพลงแก้เซ็งแหน่เติมน้ำมันไมโครให้ไอ้โม่งที่ตามหากันอยู่น้ำมันยังแพงอยู่นะอันนี้คุณประวิตรอ่านแล้วนะครับคุณสันชัยนะครับสวัสดีครับพี่ไก่ขอสตริงอีกเพลงหน่อยครับเหตุผลของ Blackhead ครับแล้วก็หนุ่มมอสเติมเพลงเข้ามาเริ่มแน่นแล้วนะคิวสตริงหนุ่มมอสเติมเข้ามาฟ้าคงสัจใจบิลลี่โอแกนมือถือมือสองต้องดูด้วยครับว่ามันติดรายเดือนติด Gmail หรือเปล่าโอ้เหรอฮะอันนั้นพวกตระกูลผลไม้หรือเปล่านะครับถ้าเครื่องไหนติด Gmail กลายเป็นเครื่องทับกระดาษครับจริงเหรอครับนี่ผมไม่รู้เหมือนกันอ้าวไปที่คิวจากคุณสัมพันธ์นะครับคุณสัมพันธ์ขอเพลงนี้เข้ามาครับ

ชื่อเพลง Tonight นะฮะ Westlife จากคุณสัมพันธ์ขอเข้ามานะครับวันนี้คุณสัมพันธ์เขาแรกเลยนะเลทมาช้านิดหนึ่ง ปรากฏว่าข่าวเมื่อไม่กี่นาทีไม่เกินสัก20นาทีที่ผ่านมาเนาะนะครับมีสื่อแจ้งว่าทีมที่ไปช่วยผู้ติดถ้ำนะครับเจอตัวแล้วนะครับแต่ในนี้บอก5ท่านนะสภาพยัง

ม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะฮะแต่ว่ามีความเพลียนะครับอ่อนล้า ยกมือไหว้สวัสดีใหญ่เลยนะครับนั่งเกาะเป็นกลุ่มกันเหมือนที่ตัวเขาเนี่ยไฟติด5วันกว่าเหมือนเขาเซฟไฟไว้นะบางคนยังมีไฟฉายติดหัวอยู่5คนนี้

พสต์2นะไม่2อ่ะก่อนหน้านี้35นาทีที่แล้วนะครับก็ส่งเป็นคลิปให้ทีมออกมาข่าวก็ลงดีใจด้วยนะฮะ5ท่านนะครับแต่เป็น7ท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะในนี้บอก5ท่านฝีมือเนาะทีมไทยเนี่ยไปช่วยชาวสปป.ลาวก็หลายส่วนนะมีทีมเก่าเคยช่วยทีมหมูป่าด้วยนะเป็นชาวต่างชาติเข้าไปช่วยด้วยเพราะว่าเขาก็นี่แหละนะครับปนเปื้อนอยู่แถวประเทศไทยนะเพราะมีทะเลสวยเนาะนะครับทีมดำน้ำเก่งๆอยู่แถวไทยเยอะเดี๋ยวนะอันนี้อ่านแล้วอ้าวฝากสิ่งมีประโยชน์กันนิดหนึ่งทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติเป็นชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะฮะ1ขวดนี้ขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมกับน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินเท่านี้นะฮะวิธีง่ายๆเลยก็สามารถฉีดได้ครอบคลุมได้5ถึง7ไร่เลยทีเดียวโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาพิเศษเพียง699บาทนะครับเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อกดโทรด่วนที่02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

เดี๋ยวอันนี้ดนตรีมันใหม่เกินไปนะฮะฮะเดี๋ยวดิผมก็ว่าผมเปิดถูกแล้วนะ

0: Power Band นะครับเหมือนไม่รักกันนะจากคุณประวิตรขอเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกอีกครั้งนะฮะก่อนไปฟังอีกหลายคิวขอเบรกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ

ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green

0: の登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดๆอสมท.107

เต๋อเรวัตพุทธินันนะครับเจ้าสาวที่กลัวฝนจากคุณกอกอขอเข้ามานะครับมาที่สิ่งที่มีประโยชน์มานำเสนอกันในช่วงนี้ครับทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันลำพังหรือไม่ก็

มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะครับแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้ล่ะนะครับวันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างมาเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้นะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูภาพจากที่บ้านเนี่ยจากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือกำลังเที่ยวอยู่เนี่ยก็เปิดดูได้แถมระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นได้ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนอันนี้จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานหรือส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือนะครับยังไม่หมดนะฮะตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบเรียกว่าสายซ้ายสายขวาก้มเงยเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะฮะและปรับขึ้นลงมุมก้มเงยเนี่ย75องศาทำให้เราไม่ต้องติดกล้องหลายตัวเดียวก็ดูได้รอบบ้านได้เลยนะครับนอกจากนี้กล้องยังมีเรียกว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อเจอสิ่งเคลื่อนไหวที่ผ่านหน้ากล้องเนี่ยมันจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเราจะตั้งให้มีเสียงไซเรนดังขึ้นมาก็ได้และใครมีความคิดตอนนี้นะครับว่าติดนอกบ้านเนี่ยมันจะทนฝนไหมนะครับตัวนี้สบายเลยนะครับติดนอกบ้านนอกตัวบ้านก็ได้เพราะว่ากันน้ำกันฝนระดับ IP66ทั้งอยู่ใต้หลังคาหรือนอกหลังคาก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องยังรองรับเมมได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆถึง30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1นะครับซื้อ1แถม1ฟังไม่ผิดนะฮะในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อกดโทรได้เลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

Blackhead นะครับชื่อเพลงเหตุผลเป็นใครล่ะคุณสัญชัยขอเข้ามานะครับเอาคิวที่ยังไม่ได้ฟังเนาะนะฮะคุณคนเสียเส้นขอเพลงนี้เข้ามาครับ

ดูลืมดูนาฬิกาเวลาหมดคุณคนเสียเส้นบอกว่านึกว่าไอ้ไก่ลืมผมแล้วนะครับก็คิวยังเหลืออยู่2คิวมั้งขออภัยนะเวลาหมดนะครับป๋าสมพงษ์ว่าผ่านมา30 40ปียังมีคนขอเพลงอยู่สาวเจ้าสาวที่โอ้คุณกกขอเข้ามาเวลาหมดนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะฮะแล้วก็เรื่องฟ้าฝนก็ไปตามในเพจ Facebook ของผมได้นะครับว่ามันจะอัปเดตยังไงนะฮะลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: เวลา 18:00 น.

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวรายการหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ถ้าข่าวด่วนอัปเดตล่าสุดนะไม่กี่นาทีนี้นะครับพี่ไพศาลฮะ
2: เรื่องคนลาว
1: เป็นเรื่องคนลาวครับอ๋อมีข่าวว่าตอนนี้เจอละ5คนอย่างเหลืออีก2ครับคือเขา
2: ตกลงตกลงเขาติดแค่5หรือติด7
1: ก็คนที่ไปตามผู้นำชุมชนเนี่ยเขาบอกเขาเข้าไป7คนฮะรวมเขาด้วยเป็น8แต่เขาว่ายน้ำออกมาได้ฮะเหลืออยู่7ไงฮะก็ยังค้นหาต่ออีก2รายครับเพราะว่ายังไม่อยู่ในกลุ่ม5คนที่เจอฮะก็หน้าตาก็ยังวังไหวอยู่นะพี่ไพศาลยังยิ้มแย้มย
2: ังก็เห็นว่าอิดโรยอยู
1: ่ครับ
2: แต่ว่าก็ยังเจรจาพูดคุยอะไรได้นะ
1: ครับครับ

0: ก็เรื่องของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายชาวลาว7คนฮะติดภายในถ้ำแห่งหนึ่งในแขวงไซสมบูรณ์ทางตอนกลางของสปป.ลาวนะฮะเขาติดตั้งแต่19อ่ะนี่มันปาเข้าไป 7-8 วันแล้วเนี่ยนะครับก็
1: ถือว่า10วันนะ10วัน
0: 10แล้วเหรอฮะ
1: ครับถือว่า10วัน
0: ครับเพจ Facebook ของปอนจักริตฮะหนึ่งในชุดกู้ภัยของไทยเนี่ยซึ่งเข้าไปทำภารกิจตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยมีการโพสต์แจ้งข่าวดีว่าตอนนี้พบผู้ติดค้างแล้ว5รายด้วยกันฮะแล้วก็เขาก็ไปถ่ายภาพเอาคลิปมาเปิดให้ดูไงพี่เบสานฮะว่ายังอยู่ดีนะครับทั้ง5คนนี้แต่ว่ายังเอาออกมาไม่ได้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้5คนเนี่ยรอดชีวิตแข็งแรงดีแต่ว่ายังต้องค้นหาที่เหลืออีก2คนต่อไปอันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเขาอยู่ในโถงเดียวกับทั้ง5คนนี้หรือว่าไปอยู่ในโถงอื่นไงครับ
1: แต่เป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะ
0: เป็นผู้ใหญ่หมดเลยครับ
1: ก็ถ้าสอนให้ต้องดำน้ำมาใช้ไอ้เครื่องสกูบ้าอะไรต่างๆก็น่าจะดีกว่าตอนที่เป็นเด็ก
0: ครับ
1: ตอนช่วงทีมหมูป่าติดถ้ำ
0: ครับ
1: อันนั้นถึงขั้นต้องวางยาสลบเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็
1: แล้วก็ใช้หน้ากากแบบครอบเลย
0: เป็นกระจกใช่ไหมเป็นแก้วอย
1: ่
0: าง
1: นี้แบบครอบเลยไม่ต้องไปตัดที่ปงที่ปากอะไรแบ
0: บ
1: ทั่วไป
0: ครับ
1: คือให้หลับออกมาเลยแล้วพาออกมาเลยแต่นี่ผู้ใหญ่ก็น่าจะง่ายกว่าแต่ผมก็โอเคล่ะเพราะว่าไอ้การเข้าไปสำรวจเจอนี่มันคือกระบวนการที่หนึ่ง
0: ครับ
1: กระบวนการที่สำคัญต่อมาก็คือ
0: ต้องเอาเขาออกมาม
1: ันจะต้องเอาออกมาจะต้องหาทางลำเลียงเอาออกมาซึ่งถ้าทางทีมงานนั่นนะเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร
0: ครับ
1: จะเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารถ้าตามที่เขาพูดคุยกับผู้ที่ติดถ้ำนะ
0: ครับ
1: ว่าคนไทยที่เขาถ่ายโครงถ่ายคลิปมาเขาบอกว่าใจเย็นๆนะก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมของทางทหารเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติการเอาออกไป
0: ครับของจะเป็นร่วมกันหรือแม้ของเราหรือว่าของเราด้วยพี่เพศาน
1: ผมว่าเขาคงไปวางแผนดูว่ามันต้องใช้นักดำน้ำ
0: ครับ
1: หรือไม่หรือว่าไม่งั้นว่าต้องใช้ดำน้ำเพราะว่าไอ้เส้นทางที่เข้าไปมันมี
0: มุดแล้วมุดอีก
1: กันอยู่นะต้องมุดไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้ามุดไปเนี่ยมันก็ต้องใช้ไอ
0: ้ถังออกซิเจนฮะ
1: ไอ้ถังออกซิเจนน่ะ
0: เคยใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องฝึกกันฮะอย่างนี้หมอภาคต้องเข้าแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าทีมหมูป่าเนี่ยหมอภาคดำเข้าไปแล้วก็คนวางยาก็เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปดูแลเด็กๆด้วยนะครับหมอภาค
1: ครับแต่ถ้าเข้าไปได้นี่ก็ออกมาขนเอาอาหารไปเบื้องต้นอะไรก็คงจะ
0: โอสบายฮะ
1: ประคับประคองรักษาเยียวยาไป
0: ครับ
1: ก็ยังเหลืออีก2คนนะสรุปว่ายังตกลงต้องหายอีก2คน
0: ต้องหายอีก2คนก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะครับก็เป็นปฏิบัติการที่นอกเหนือจากเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะมันใกล้ชิดกันมากนะฮะระหว่างไทยลาวเนี่ยพี่เบสานครับเขาประสานมาเนี่ยเราพร้อมไปเลยฮะแล้วก็ไปอยู่ก็ตั้งแต่วันแรกๆเลยครับสำหรับทีมงานกู้ภัยของเราเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็โอเคละนายยินดีอย่างน้อยก็พบว่าปลอดภัยแล้วนะ5คน
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับเรื่องใหญ่ๆ
1: อันนี้ข่าวใหญ่ที่เราก็รายงานกันมาตั้งแต่วันจันทร์ละ
0: ครับ
1: ครับส่วนบ้านเราเรื่องข่าวใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องศาลตัดสินจำคุกอดีตปปช2ท่านนะศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุก3ปีพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภา
0: ครับ
1: นะซึ่งเป็นอดีตปปชที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อม
0: ครับ
1: นะ
0: คือยอมเปิดเผยมาคือเสียไม่ได้อะประมาณนั้นฮะแต่ว่าโอ้โหคุณเวลาอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไปคาดดำซะเกือบหมดเลยพี่เวลา
1: ครับแต่เรื่องนี้ผมเรียนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ว่าเราดูเฉพาะพาดหัวไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าพาดหัวก็ต้องพาดหัวว่าศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุก3ปีวัชรพลสุภา

0: อดีตปปช.ฟังดูโอ้โหน่าตื่นเต้นอย่างเลยแต่ถ้าดูเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆแล้วโอ้โหมันซับซ้อนมากนะเรื่องนี้นะ
1: ต่างกรรมต่างวาระ
0: คือถ้าไปดูไส้ในแล้ววันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะจนกระทั่งทำให้คุณวีระสมความคิด
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเป็นโจทย์ที่ไปยื่นฟ้องเนี่ยเขาเอาเรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นต้นเรื่องใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาเป็นคนที่ไปขอ
1: ไปขอเปิดเผยข้อมูล
0: เปิดเผยข้อมูลจนทั้งศาลสั่งให้เปิดเผย
1: ครับก็ยื่นขอปปช.ไป3รอบ4รอบไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยเอกสารผลการตรวจสอบนะฮะข้อมูลแหวนและนาฬิกาของบิ๊กป้อมเนี่ยเอากรณีของคุณวีระก่อนนะฮะหลังจากศาลท่านพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้คุณวีระบอกว่านะครับไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเลยเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีแรกนะพี่เบสานฮะที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้นะครับโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับถูกศาลพิพากษาว่าทำผิดเสียเองเนี่ยนะครับก็พิพากษาไป2ท่านจริงๆในตอนแรกเลยยื่นฟ้องไป12ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ครับ
0: คือผมบอกว่ารายละเอียดเนี่ยมันดูแล้วมันมีดราม่าเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเขายื่นไปจริงๆเนี่ยยื่นฟ้องไปเนี่ย12คน
1: ครับ
0: จำเลยที่1เนี่ยคือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลซึ่งในขณะที่ฟ้องนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ
1: เลขาปปช.
0: ปปช.
1: ครับ
0: เป็นจำเลยที่หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ไล่ไปมีอดีตเลขาเป็นจำเลยที่สองคุณวรวิทย์สุขบุญแล้วก็มีกรรมการปปช.ด้วยรวมแล้ว12คนแต่ปรากฏว่าในชั้นไต่สวนของศาลเนี่ยศาลก็ไต่สวนเสร็จศาลสั่งไม่ฟ้อง8คน
1: ยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็เหลือเพียงที่ศาลรับดำเนินคดีเนี่ยศาลจะพิจารณาความผิดเนี่ยแค่4คน
1: 4คนแต่ว่าโจทย์ก็ถอนฟ้องจำเลยที่8กับ11ไปอีก
0: ต่อมาเนี่ยพอกำลังสอบศาลกำลังไต่สวนศาลกำลังอะไรนะสอบพยาน
1: ครับ
0: ระหว่างฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยอยู่ในกระบวนยังอยู่ในกระบวนการเนี่ย
1: ครับครับ
0: ก็ปรากฏว่าคุณวีระสมความคิดในฐานะโจทย์เนี่ย
1: ครับ
0: ขอถอนฟ้อง2คน
1: ครับ
0: วันนี้คุณวีระก็มาชี้แจงเพราะมีการเปิดเผยว่าเอ๊ะคุณวีระคุณไปขอถอนฟ้องใช่ไหมเขาบอกจริง
1: ครับ
0: เพราะว่า2คนเนี่ย2คนเขาคือเท่าไหร่นะไม่ใช่3กับ7
1: อ่ะ8กับ11ครับพี่ไพศาล
0: 8กับ11เนี่ย
1: ครับครับ
0: เขามาวิงวอนขอร้อง
1: ครับ
0: คุณวีระก็บอกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาได้ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
1: ์ครับ
0: คุณวีระเขาว่างั้นเขาก็เลยโอเคเห็นชอบ
1: ถอน
0: ฟ้อง
1: คร
0: ับคราวนี้มีรายงานว่าก่อนศาลจะตัดสินนะปรากฏว่าในการสืบพยานนัดสุดท้ายเนี่ยมีรายงานข่าวว่า2จำเลยเนี่ยขอเจรจากับคุณวีระศาลก็โอเคอนุญาต
1: ครับ
0: ก็จัดให้คุยกัน3คน
1: ครับ
0: ก็คือคุณวัชรพลประสานราชกิจกับทางคุณสุภาแล้วคุณวีระซึ่งต่อมาคุณวีระเขายอมรับนะ
1: ครับ
0: เขาก็ยอมรับว่าก็มีการเจรจากันแล้วทั้ง2คนก็ขอให้คุณวีระถอนถอนเช่นเดียวกับ2คนก่อนหน้า
1: ครับ
0: ซึ่งคุณวีระเห็นชอบแล้วก็ถอนฟ้องแล้วศาลก็ถอนไปให้แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคุณวีระเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีคนบอกว่าจริงไหมที่คุณไปขอศาลถอนฟ้องคุณวัชรพลกับคุณสุภาซึ่งเป็นจำเลยที่เหลืออีกแค่2คนน่ะ
1: เอา3กับ7เนี่ยคุณวีระก็ยังจะขอเป็นโจทย์ซึ่งจะขอถอนฟ้องอีกเหรอฮะ
0: จะขอถอนฟ้องล่าสุดซึ่งคุณวีระ

0: าก็ยอมรับว่าจริง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเหตุเคืองอะไรเป็นการส่วนตัวต่างๆแต่เขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องทำคำขอให้ผมถอนฟ้องเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยผมจะไปยื่นศาลให
1: ้
0: ก็ปรากฏทั้งสองท่านเนี่ยเขาทำเป็นลายลักษณ์อักษรให
1: ้ครับ
0: ว่าแต่ขออภัยโจทย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้โจทย์ฟ้อง
1: ไม่ติดใจถอนฟ้องถึงแล้ว
0: เนี่ยนะปรากฏว่าคุณวีระเขาก็ยอมรับว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยเขาได้ไปยื่นต่อศาล
1: ครับ
0: เพียงแต่ศาลท่านได้พิจารณาแล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องสองจำเลยที่เหลือ
1: ครับ
0: เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเห็นว่าถ้าถอนฟ้องปั๊บเนี่ยคดีไม่มีจำเลยเลย
1: ครับ
0: แล้วไอ้การฝ่าฝืนอำนาจศาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แล้วจะเอาใครลงโทษใครอะไรยังไง
1: แล้วใช่พี่ไพศาลลองคิดอีกมุมนึงนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดอีกมุมนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะมันมีกรณีเทียบเคียงลักษณะนี้ขึ้นมาอีกเราเป็นภาคประชาชนเนี่ยเราไปขอหน่วยราชการองค์กรอิสระเปิดเผยข้อมูลแล้วมีคำสั่งศาลขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลด้วยคุณไม่ยอมเปิดเผยอ่ะคุณพร้อมคุณไม่เปิดเผยแล้วบรรทัดฐานไม่มีแล้วครับไม่ยอมไม่ต้องเปิดเผยก็ได้เนี่ยนะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
0: ศาลท่านไทยฐานจึงไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1: ครับ
0: จึงเป็นที่มาของการอ่านคำพิพากษาในวันนี้แล้วก็ปรากฏว่าศาลตัดสินจำคุก3ปีทั้งสองท่าน
1: ครับ
0: ซึ่งก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นศาลชั้นต้นนะ
1: ครับ
0: ศาลชุดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเพียงศาลชั้นต้นนะก็หลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยทั้งสองท่านก็คืออดีตประธานปปช.แล้วก็อดีตปปช.คุณสุภาปิยจิตติเนี่ยก็ให้ทนายยื่น
1: ขอประกัน
0: ทรัพย์ขอประกันตัวแล้วก็ได้รับอนุมัติได้รับอนุมัติเลย
1: วงเงินคนละ400,000
0: 400,000ก็ได้กลับบ้านเลย
1: ครับ
0: อุตส่าห์เดินทางไปถึงนู่นเลยสระบุรีพอไปขึ้นศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีดู
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็วงเงิน400,000แล้วก็ศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะโอ้โหเรื่องราวมันสลับซับซ้อนเป็นปมดราม่าพอสมควรนะ
0: คือเราก็ต้องรายงานอย่างละเอียดอย่างเนี้ยว่าจริงๆแล้วคดีกว่าที่จะตัดสินเนี่ยมันก็มีความอลเวงอะไรกันมาเป็นลำดับ
1: ครับยื่นไป12นะฮะศาลท่านยกไป8เหลือ4นะฮะ4นะมาขอร้องคุณวีระนะให้การเป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้คดีอ
0: ันนี้คุณวีระเขายืนยันเองนะสัมภาษณ์สื่อวันนี้
1: ผมก็เลยถอนไปอีก2แล้วก่อนที่ศาลท่านจะพิพากษาอีก2ท่านก็คืออดีตประธานปปช.กับกรรมการคุณสุภาไปขอปิดห้องคุยกับคุณวีระขอให้คุณวีระถอนอีกทำเป็นลายลักษณ์อักษรยอมถอนให้แต่ศาลท่านไม่
0: แล้วไปยื่นต่อศาลก็ไปยื่นศาลศาลท่านไม่อนุญาตให้ถอนเนี่ยก็เลยนำมาสู่การตัดสินวันนี้แล้วก็อย่างที่ทราบกันจำคุก3ปีก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ไปแต่ก็ต้องเรียนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อนะครับ
1: ครับ
0: อุทธรณ์ว่ายังไงก็ผมก็คิดว่ายังไงน่าจะถึงฎีกา
1: ฮะมันก็จะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตฮะพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารถ้าจำไม่ผิดปี35อันเนี้ยนะฮะกฎหมายเนี้ยก็คือหน่วยราชการเองเนี่ยมันต้องเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลและกรณีเนี้ยคุณวีระไปร้องต่อศาลด้วยแล้วศาลขั้นอนุญาตให้ปปช.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระด้วยนะแต่ว่าพอไม่ดำเนินการเนี่ยคุณวีระก็ยกมาตรา157เลยละเว้นเลยในการยื่นฟ้องนะครับ
0: 12คนเนี่ยจริงๆแล้วประกอบไปด้วยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะ
1: ครับ
0: อดีตเลขาคุณวรวิทย์สุขบุญอดีตเลขาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.คุณปรีชาเลิศกมลมาศคุณพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองคุณปรีชาพลสระสถาพรเหลาทองอันนี้เป็นปปช.ใช่ไหมคุณณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ปปช.คุณสุภาปิยจิตติปปช. คุณวิทยาอาคมพิทักษ์ปปช.คุณสุวรรณาสุวรรณจุฑะปปช.

0: พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงษ์คุณณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยาและคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขจำเลยที่12เนี่ยเดิมเนี่ยปัจจุบันเป็นประธานปปช.อยู่นะตอนนั้นถูกฟ้องในฐานะปปช.
1: แต่ณเวลานี้ท่านขึ้นเป็นประธานแล้ว
0: ประธานแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นประธาน
1: ครับ
0: คุณสุชาติเนี่ยน่าจะเป็นชุดแรกที่ศาลกันออกเลยเพราะเห็นว่าน่าจะไม่ได้เข้าประชุมหรืออะไรเงี้ย
1: คือ
0: เขารับตำแหน่งแล้วไม่ได้เข้าประชุมเลยนะ
1: ใช่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12 12ก็นี่แหละฮะคุณสุชาตินี่แหละครับครับ
0: อาจารย์ณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ด้วยใช่ไหมยกก็อันแรกเลย8คนน่ะยกไปก่อน
1: ยกไปก่อน8คนใช่ครับคร
0: ับแล้วก็เหลือคุณอะไรคุณณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็คุณวัชรพลประสานราชกิจคุณสุภาพ
1: ปิยจิติ
0: แล้วก็ใครคนหนึ่งนะ
1: คุณวิทยาอาคมพิทักษ
0: ์คุณวิทยาอาคมพิทักษ
1: ์
0: คุณวิทยาคุณณัฐจักรเนี่ยมาขอ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณวีระก็โอเคนะครับก็ถอนฟ้องให
1: ้ครับ
0: เหลือจนเหลือ2คนคุณวัชรพลกับคุณสุภา
1: ก็จำเลยที่3และจำเลยที่7นะนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่านะพี่เพศาลครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฟังลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ20นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: ครับคุณคนตัดหญ้าถามมาอย่างนี้ครับพี่ไพศาลครับแล้วตกลงได้เปิดเผยข้อมูลหรือยังครับอยากรู้เหมือนกันครับสำหรับข้อมูลคือ 3-4 รอบที่คุณวีระท้วงไปเอาคำสั่งศาลไปท้วงนะฮะก็ยังไม่ยอมเปิดเผยจนสุดท้ายครับก็ยื่นเอกสารซึ่งก็ไม่ครบแล้วฮะให้กับคุณวีระแต่ว่าอ่านไม่ได้ความไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายเนื่องจากมันมีการฆ่าบรรทัดนะฮะด้วยการเอาเหมือน
0: เขาเรียกถมดำ
1: ถมดำเกือบจะทั้งหน้า A4 ครับ
0: อ่านไม่ได้ทั้งหน้าก็มีอ่านได้เล็กๆน้อยก็มี
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าอ่านได้เยอะก็เป็นสาระไม่สำคัญ
1: ครับนะ
0: ส่วนสำคัญก็ฆ่าดำ
1: ฆ่าดำหมด
0: โดยเฉพาะถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับชื่อคนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เราฆ่าปปช.เขาอ้างว่าเขาก็เป็นเรื่องกฎหมายการรักษาความลับพยานเรื่องเขา
1: ครับ
0: เขาว่าอย่างนั้นนะ
1: ฮะ
0: น
1: ั่นแหละฮะ
0: ก็ไล่ดูเรื่องราวสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ย้อนความกันเนี่ยคือถ้าดูตามลำดับนะเรื่องราวมันก็เริ่มจากนู่นเลยธันวาคม2560ปรากฏภาพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสวมใส่นาฬิกาหรูและแหวนเพชรราคาแพง
1: ครับ
0: ที่ปรากฏว่าตรวจสอบว่าไม่ได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
1: ไอ้ตอนนั้นน่ะถ่ายรูปหมู่ไงฮะครม.แล้วแสง

0: แดดเข้าตา
1: เข้าตาก็เอามือป้องตานะ
0: โอ้โหแล้วก็คนตาดีเนี่ยเห็นเลยนะครับมันเป็นรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะพี่เพศาน
1: ต่อมานี่ทุกคนระวังกันหมดเลยนะใส่นาฬิกาอะไรต่างๆนี
0: ่
1: ใส่สร้อยใส่อะไรต่างๆระวังกัน
0: ครับ
1: ถือกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมต้องระวังหมดนะ
0: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยก็จะมีพวกเซียนโซเชียลเนี่ยเขาจับได้เลยนะฮะไอ้รุ่นนี้รุ่นเท่าไหร่เม็ดมะยมแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในคอลเลกชันไหนอะไรประมาณนั้นนะคร
1: ับ ใช่เสื้อผ้าหน้าผมก็จับหมดอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็เลยเนี่ยฮะนำไปสู่การร้องเรียนให้ปปชตรวจสอบ27ธันวาคม61คณะกรรมการปปชมีมติตีตกคำร้องโดยระบุว่านาฬิกาทั้งหมดเป็นของนายปัทวาสสุขศรีวงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้วของพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเพียงแค่ยืมมาใส่จึงไม่มีเจตนาปกปิดบัญชีทรัพย์สินต่อมาในปี2562นายวีระสมความคิดได้ยื่นคำร้องขอให้ปปช.เปิดเผยเอกสารสำนวนการตรวจสอบทั้งหมดแต่ปปช.ปฏิเสธนายวีระจึงใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือว่ากวพ.ซึ่งกวพ.มีคำวินิจฉัยให้ปปช.ต้องเปิดเผยเอกสารแต่ปปช.ก็ยังคงเพิกเฉย2564นายวีระสมความคิดนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้ปปช.เปิดเผยเอกสาร3รายการสำคัญได้แก่1รายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด2ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบการสอบสวน3รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: ต่อมา21เมษายน2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้ง3รายการแก่นายวีระอย่างถูกต้องและครบถ้วนพฤษภาคมถึงสิงหาคม66ปปช.พยายามยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แต่ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกคำร้องต่อมาศาลปกครองกลางได้ออกคำบังคับขีดเส้นตายให้ปปช.ส่งมอบเอกสารภายในวันที่11สิงหาคม2566ทว่าปปช.ก็ยังไม่ยอมส่งมอบให้ครบถ้วนตามคำสั่งปี2567ถึง2568นายวีระฟ้องอาญามาตรา157ต่อกับบอร์ดปปช.โดยปี67เนี่ยนายวีระยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.ทั้งหมด12คนรวมถึงนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาความผิดตามมาตรา157การจงใจขัดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด10กันยายน68ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1มีคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องรับฟ้องบอร์ดปปช.ไว้พิจารณาจำนวน4ราย
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ไม่รับเลย
0: เ
1: ลขาอดีตเลขาอะไรต่างไม่รับรับเฉพาะ4ราย
0: 4รายนี้เป็นฝ่ายเสียงข้างมากครับที่มีมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลครับ
1: โดยไม่รับฟ้อง8รายที่เหลือเนื่องจากเป็นเสียงข้างน้อยในที่ประชุมหรือพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้
0: า
1: เมษายน69ในระหว่างกระบวนการสืบพยานนายวีระได้ยื่นขอถอนฟ้องจำเลย2รายก็คือจำเลยที่8และจำเลยที่11นายวีระให้ผลว่าให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สาธารณศาสตร์ศาลจึงอนุญาตคงเหลือจำเลยหลัก2รายคือพลตำรวจวัชรพลและนางสาวสุภา
0: ครับ
1: แล้วก็นี่แหละครับ27พฤษภาคม69ศาลพิพากษาจำคุก2บิ๊กปปช.
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์โดยมีเหตุการณ์เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนศาลตัดสินเนี่ยก็อย่างที่ผมรายงานไปคุณวัชรพลและคุณสุภาเขาก็ขอศาล
0: ขอเคลียร์ใจ
1: เจรจาเคลียร์กับทางคุณวัชระ
0: ครับ
1: แล้วก็ขอให้คุณวัชระถอนฟ้อง
0: ครับ
1: คุณวัชระต่อรองว่าขอให้ทำเป็นลักษณ์อักษรว่าได้มีข้อเสนอให้เขาถอนฟ้องแล้วเขาจะยื่นต่อศาลให้พิจารณาแล้วก็ยื่นจริงๆปรากฏว่าศาลไม่อนุญาต
0: ก็นำมาซึ่งคำพิพากษา
1: แล้วก็นำมาสู่การอ่านคำพิพากษาในวันนี้ครับศาลนี้ก็เรื่องราวโดยรวมนะฮะที่เป็นเปิดไทม์ไลน์ของเรื่องนี้ครับ
0: แล้วจะจบหรือไม่จบเนี่ยเดี๋ยวรอดูชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้พี่เบสานว่าฝ่ายจำเลยเนี่ย

0: ถ้าคดีพิพากษาวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะฟ้องกลับคุณวีระไงทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
1: คนที่เขาถูกฟ้องยกฟ้องไปแล้วอ่ะศาลศาลยกไปแล้วอ่ะ
0: ไม่คงไม่ฟ้องแล้วมั้งฮะประมาณนั้นเหร
1: อคุณสุชาติอะไรนี้เขาเคยประกาศไว
0: ้ครับ
1: คือเขาเป็นประธานปปช. อย
0: ู่
1: แต่ว่าเขาจะติดใจอะไรยังไงต่อแล้วผมไม่ทราบไม่แน่ใจ ต้องดูของจริงก็ต้องดูเพราะว่าเรื่องมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูจะว่าพลาดหัวไม่ได
0: ้ครับ
1: เนื้อในมันมีอะไรแบบ
0: โอ้โหลึกลับซับซ้อนเลยนะ
1: แปลกๆอยู่มันมีอะไรแปลกๆอยู
0: ่เนี่ยฮะนี่คือมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนฮะซึ่งไม่น่าจะจบที่เฉพาะประเด็นดังกล่าวนี้นะฮะแต่ว่ามันคือบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทยครับเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากรัฐสิ่งที่รัฐส่งมาเนี่ยไม่ควรจะเป็นเพียงแถบดำบางแผ่นของเอกสารเป็นแค่กระดาษเปล่าหรือความเงียบงันอีกต่อไปฮะอันเนี้ยนะฮะก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับสำหรับภาคประชาชนในการถามหาข้อที่จริงรายละเอียดของบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างฮะที่มันไม่ค่อยชอบมาพากล นะครับพี่เพศานะ
1: ครับวันนี้มีอดีตนักการเมืองคนดังอีกคนหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ศาลฎีกาก็มีคำตัดสินออกมาแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะคนดังของขอนแก่น
0: คุณเอกราชช่างเหลาฮะศาลท่านเป็นศาลฎีกาฮะพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.พร้อมเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปแล้วก็สิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับพี่เพศานฮะหลังพบทุจริตยักยอกเงินสากลครูที่ขอนแก่นครับคือศาลเนี่ยนะฮะฎีกามีคำพิพากษาคดี
1: เรื่องจริยธรรมอ่ะเรื่องจริยธรรม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ปปช.เป็นผู้ร้องครับร้องคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นนะครับกรณีฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับศาลฎีกาเนี่ยไต่สวนพบว่าช่วงปี54ถึงปี62คุณเอกราชครับอาศัยโอกาสขณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นทำการทุจริตดังนี้ครับคือยักยอกเงินสหกรณ์ถอนเงินสหกรณ์มา396ล้านเข้าบัญชีตนเองแล้วก็นำเงิน106ล้านนะไปซื้อที่ดิน5แปลงรวมเนื้อที่6ไร่2งาน 34.9 ตารางวาโดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์และนำที่ดิน3แปลงไปจดทะเบียนจำนองกับสหกรณ์เพื่อประกันหนี้ให้บริษัทพวกพ้องโดยมิชอบครับนอกจากนี้ยังมีเงินส่วนต่างที่สูญหายไปอีก290ล้านบาทนะฮะพร้อมมีการปลอมแปลงเอกสารร่วมกันแก้ไขปลอมสมุดบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์หลายครั้งเพื่อตบตาแสดงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยตกแต่งตัวเลขให้สมาชิกเข้าใจว่ามีเงินคงเหลือประมาณ400ล้านบาททั้งที่ความจริงเงินมันเหลืออยู่แค่ 70,000 บาทนะครับการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยักยอกปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเป็นการไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงศาลจึงมีคำพิพากษาครับให้เอกราชพ้นจากตำแหน่งส.ส.นับแต่วันที่8กรกฎาคมปี68ซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแล้วก็สิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปฮะและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาครับพี่ไปศาลฮะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: พักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
1: วันนี้ช่วงบ่าย

0: ที่รัฐสภาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
1: ครับ
0: ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีที่

0: แยกคุณเท้งณัฐพงศ์บอกว่ามองว่าโจทย์สำคัญของประเทศขณะนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบการถ่วงดุลที่ดี
1: ครับ
0: เรื่องการทุจริตของประเทศก็มีความยึดโยงกับคนที่มีอำนาจรัฐชนชั้นนำและคนส่วนน้อยของสังคมซึ่งเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรโดยรัฐธรรมนูญปี60ก็มีช่องโหว่และช่องว่างเช่นกระบวนการเลือกให้ได้มาซึ่งสว.ที่สังคมตั้งคำถามและมีหลักฐานแน่นหนาแต่เรายังต้องมานั่งกังวลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป่าคดีนี้หรือไม่ที่ตนพยายามจะสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในบ้านเมืองเราทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันเป็นระบอบที่สีน้ำเงินหรือกลุ่มก้อนการเมืองประเภทหนึ่งกำลังกินรวบประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งตนมองว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องการทำรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านการทำประชามติของประชาชนอยู่ดีจึงอยากให้ประชาชนเห็นว่าสุดท้ายแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีที่มาที่ไปขององค์กรอิสระและสว.รวมถึงระบบตรวจสอบสมดุลเป็นอย่างไรหากขัดหรือแย้งกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงพวกตนก็พร้อมที่จะรณรงค์ให้ประชาชนไม่ผ่านประชามติแต่หากกลับกันขั้นตอนในรัฐสภาทุกภาคส่วนสามารถผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาดีมีความยึดโยงประชาชนไม่ผูกขาดไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดหากเป็นจริงพวกเราก็พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนผ่านประชามติผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่ายืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมแต่ระบอบสีน้ำเงินคือยืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมคุณณัฐพงศ์ก็บอกก็ยืนยันเพราะว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือสิ่งที่สังคมประจักษ์เห็นได้คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนจะใช้ความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ว่าสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองประสบอยู
1: ่
0: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประกาศในหลายเวทีว่าพร้อมจะจัดการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เราเห็นคือภาคธุรกิจเอกชนกับต้องจ่ายส่วยให้กับภาครัฐที่สูงขึ้นดัชนีคอร์รัปชันสูงขึ้นทุกปีต้องให้ประชาชนทุกคนช่วยกันตัดสินว่าสิ่งที่ตนสื่อสารไปเนี่ยสอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงกับประเทศของเราหรือไม
1: ่ครับครับ
0: นะครับ
1: ต
0: อนนี้ถามว่าเมื่อถามว่าสว.ได้มีการแถลงให้ขอโทษและอาจจะมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินคดีคุณณัฐพงศ์จะว่าอย่างไรคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอโทษอะไรเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจพร้อมออกมาแสดงตัวเรื่องนั้นผมห้ามไม่ได้และผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวตนเองก็ไม่มีข้อกังวลใดเพราะผมพร้อมที่จะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่พูดออกไปผมเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงๆถามว่าจะเปิดศึกระหว่างส.ส.กับส.ว.หรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าตนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถาบันการเมืองในกติกาประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเด็ดขาดตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขอให้ลองปิดหน้าปิดตาแล้วถอดหมวกตนออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคำถามคือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันการเมืองหรือกติกาทางการเมืองซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่ขณะที่กลุ่มสว.มีความพยายามออกมาข่มขู่ตนและจะฟ้องปิดปากตนหากใช้มาตรฐานเดียวกันสว.จะไปฟ้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงินอยู่ด้วยใช่หรือไม
1: ่
0: ฉะนั้นตนอยากบอกว่าสิ่งที่ออกมาสื่อสารเรียกร้องนั้นในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากได้ระบอบการปกครองที่ดีกว่าในบ้านนี
1: ้ครับก็สอดคล้องกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะที่บอกว่าอะไรนะกินรวบกินรวบนี่เล่นหวยหรือเปล่าครับก็คือประเด็นที่คุณณัฐพงศ์อธิบายเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกับที่เห็นเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะฮะประมาณนั้นอย่างเช่นองค์กรอิสระนะฮะเขาสีเดียวกันหรือเปล่านะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องมาคานอำนาจกันการประชาธิปไตยความเห็นต่างแต่ถ้าทุกองค์กรทุกหน่วยนะฮะหรือว่าทุกสิ่งที่

0: เอามาคานเนี่ยมันเห็นคล้องกันไปในเรื่องเดียวกันหมดอ่ะพี่เบสาน
1: ไอ้กินรวบนี่มันมาจากหวยใช่ไหมคำว่ากินรวบ
0: น่าจะเป็นหวยหรือเปล่าฮะ
1: มันเป็นวาทกรรมหรือมันเป็นอะไรเพราะว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: กินรวบเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นวาทกรรมของฝ่ายรัฐที่ต้องการไม่อยากให้ประชาชนไปเล่นหวยใต้ดิน
0: ฮะ
1: แล้วก็เลยตั้งชื่อว่าหวยกินรวบ
0: ครับ
1: ให้รู้ว่า
0: เขาจะไม่แบ่งคุณ
1: ถูกโกงนะเขาไม่จ่ายคุณนะ
0: เขาไม่แบ่งคุณหรอกเราม
1: าแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยเรากินแบ่งแน่นอน คุณถูกเราจ่าย
0: ครับครับ
1: นะก็เลยเรียกของเราว่าเรากินแบ่ง
0: กินแบ่งใต้ดิน
1: แต่ว่าของใต้ดินนะกินรวบ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วก็คือก็อย่างที่รู้กันอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ชี้แจง
0: ครับก็อาจจะอธิบายเลยมาถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเมื่อยองมองว่าประชาธิปไตยแม้ว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี60แล้วเนี่ยมันยังไม่เต็มใบใช่ไหมหลายคนบอกมันยังไม่เต็มใบเราจะต้องแก้ไขมันดีขึ้นกว่าเดิมคุณเท้งก็พยายามจะอธิบายบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกอ่ะนะฮะก็คงจะต้องกลับมารณรงค์ไม่ให้รับร่างนะฮะที่จะมีการแก้ไขเพราะว่าพรรคแรกที่ยื่นขอแก้ไขก็คือภูมิใจไทยนะฮะต่อมาก็คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพี่เพศานเดี๋ยวประชาธิปัตย์จะตามมานะครับกล้าทำจะด้วยหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามดูเพราะวันเนี้ยที่คุณเท้งแถลงเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยก็มีการแถลงเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อสภาด้วยนะครับพี่เพศานฮะย้ำความจำเป็นที่ต้องเสนอประกอบกันถึง2ร่างฮะเขาเสนอ2ร่างเลยนะครับเนื่องจากต้องการแก้ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ซึ่งจำกัดอำนาจประชาชนในการเลือกผู้จัดทำรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2นะฮะเนื้อหาของทั้ง2ฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันเพียงจุดเดียวครับพี่ไพศาลก็คือกระบวนการได้มาซึ่งสสร150คนร่างแรกประชาชนเลือกแคนดิเดตสสรโดยตรง150คนแบ่งเขตใน101นะฮะบัญชีรายชื่อ50แล้วก็ส่งให้รัฐสภาโหวตรับรองยกเข่งฮะทั้ง150เลยคือจะไปหามานะฮะโดยตรง150แบ่งเขต101ได้ทั้งหมด150แล้วเนี่ยส่งให้รัฐสภาโหวตยกเข่งครับร่างที่2ครับประชาชนเลือกแคนดิเดตเข้ามาเป็น2เท่าก็คือ300คนก่อนส่งให้รัฐสภาโหวตลงคะแนนลับคัดเลือกให้เหลือ150เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการเมืองและก็รักษาความเป็นอิสระของสสรครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเท้งอธิบายไว้นะครับสำหรับร่างแรกเนี่ยมีคุณผลิตอธิบายต่อด้วยนะครับว่าประชาชนจะเข้าไปในคูหาเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตสสรทั้งหมด150คนโดย100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งฮะก็จะได้เสมือนกับเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่เข้ามาส่วนอีก50คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทำให้ได้ตัวแทนในเชิงประเด็นหรือว่าเชิงกลุ่มอาชีพต่างๆหลังจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะไม่สามารถแยกพิจารณาเป็นรายบุคคลได้แต่ถ้ารัฐสภาไม่รับรองครับก็จะต้องมีการเลือกใหม่ทั้งหมดฮะทั้ง150คนนะพี่ไพศาลครับไอ้ส่วนร่างที่2นะฮะประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตสสรเป็น2เท่าก็คือเลือกมา300คนเลยจาก150ใช่มั้ยเลือกมา300คนเลยโดย200คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นครับจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์ลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของสสรในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะโดยวิธีการคัดเลือกก็คือเมื่อได้รายชื่อแคนดิเดตสสร300คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจะแยกการคัดเลือกเป็น2สายอีกฮะเขาแยกไปอย่างนี้อีกนะฮะสายแรกครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบแบ่งเขต200คนจะเหลือ100คนสายที่2ครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบบัญชีรายชื่อ100คนอันนี้จะเลือกให้เหลือ50คนนะครับสำหรับการคัดเลือกในแต่ละสายรอบที่1สมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวและแคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และก็14คะแนนสำหรับสาย2จะถือได้ว่าได้รับคัดเลือกเป็นสสร อันนี้น่าจะป้องกันเรื่องของการหัวอะไรกันได้อยู่มั้งครับพี่ไพศาลฮะรอบที่2ครับหากยังมีตำแหน่งที่ว่างสมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวที่ยังไม่ถูกคัดเลือกในรอบ1นะครับแล้วก็แคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับและไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และ14คะแนนสำหรับสาย2นี่นะฮะจะถูกคัดเลือกเป็นสสรเรียงตามลำดับจนครบตำแหน่งครับแต่หากรอบ2ยังได้สสรไม่ครบตำแหน่งก็ให้ดำเนินการรอบถัดๆไปด้วยหลักการเดียวกันจนครบนะ150คนนะครับพี่ไพศาลฮะประเด็นดังอย่างนี้ฮะที่ทางพรรคประชาชนเขาเสนอฮะก็ถ้าเลือกโดยตรงไม่ได้เพราะว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฮะว่ามาโดยตรงจากภาคประชาชนไม่ได้นะก็ต้องเลือกโดยอ้อมฮะก็เขาก็เสนอมา2สูตรเนี่ยครับ
1: ก็ส่งไปทั้ง2ร่างเลย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะภาคประชาชนส่งไป2ร่าง
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยล่ะมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่ใช่ไหมฮะซึ่งเขาบอกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยขัดกับ3หลักการของเขานะและพร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนให้หรือไม่คุณผลิตวัชรศิลป์เป็นคนตอบนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเราได้หารือกับพรรคเพื่อไทยมาเป็นระยะเวลา1แล้วล่าสุดก็ได้พูดคุยกันเมื่อเช้านี้เองเข้าใจว่าสาระของร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามที่พรรคเขาแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเราเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือจึงพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนร่างดังกล่าวเพื่อให้มีเสียงเพียงพอในการเสนอเข้าพิจารณาอย่างไรก็ตามต้องรอรายละเอียดของร่างทั้งหมดเพื่อพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งซึ่งคาดว่าพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยจะส่งให้ได้ในเร็วๆนี
0: ้
1: ก็เป็นไปได้ว่านอกจากเข้าชื่อเสนอร่างตัวเองสองร่างแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วยลงชื่อให้กับพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยด้วยอีกร่างหนึ่งเพราะเพื่อไทยพ
0: ร
1: รคของเขาเสียงก็ไม่พอ
0: เขา
1: ต้องขอเสียง
0: เขาเจ็ดสิบเสียงเองครับ
1: มันต้องมีร้อย
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งในห้า
0: ครับ
1: ที่จะเข้าชื่อกันยื่นได้นะที่จะแก้ไขนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปช่วยลงชื่อให้ด้วย
0: คือยืนยันหรือไม่ว่าจะไม่มีการแก้เนื้อหาในหมวด1และหมวด2เนี่ยคุณผลิตยืนยันว่าเนื้อหาร่างที่เราเสนอเหมือนกับที่เราเสนอเข้าสู่วาระที่1ครั้งที่แล้วอะครับก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือว่ารูปแบบของรัฐและสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฮะอันนี้เขายืนยันอย่างนั้นนะครับขณะที่การขอเสียงสนับสนุน1ใน3จากสว.อีกครั้งนั้นคุณผลิตบอกว่าตามหลักการเราพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้วเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของร่างจึงหวังว่าในเมื่อร่างของเรามีหลักการในภาพใหญ่และ3หลักการนั้นยังคงเป็นหลักการเดิมกับร่างที่เราเคยเสนอเข้าสู่วาระ1ในครั้งที่แล้วและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภารวมถึงมีเสียงเพียงพอจากสว.ด้วยหากสมาชิกรัฐสภาท่านใดจะมีความประสงค์ลงมติแตกต่างจากครั้งก่อนก็อยากจะทราบหลักคิดและเกณฑ์การตัดสินใจเช่นกันอันนี้ก็คือถามนำไปก่อนเลยเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะผ่านเพราะครั้งที่แล้วคุณยังผ่านให้เราเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยที่คุณเคยเห็นชอบนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนพรรคประชาชนจะนำทั้ง3หลักการเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการด้วยหรือไม่นั้นและจุดที่จะยอมหรือไม่ยอมไม่ได้อยู่ตรงไหนคุณผลิตบอกว่าหลักการนี้ครับคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ผ่านวาระ1เข้าไปหารือในชั้นกรรมาธิการและเชื่อว่าเมื่อกระบวนการเดินหน้าไปหากประชาชนแสดงความคิดเห็นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นพลังให้เราขับเคลื่อนในชั้นกรรมาธิการมากขึ้นรวมถึงจุดยืนของพรรคการเมืองอื่นและก็สว.เช่นเดียวกันว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างร่างของพรรคเพื่อไทยครับที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสว.ครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6374

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับก็มีนักการเมืองในสภาซึ่งทั้งพรรคมีอยู่คนเดียวนะได้รับเลือกเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
2: คนหนึ่งก็คือคุณหมอ
1: คุณหมอวลง
2: วลง
1: ครับ
2: เดชกิจวิกรม
1: ครับ
2: ซึ่งคุณหมอวลงท่านก็เข้าใจว่าก็ต้องเล่นอะไรที่มันดูแล้วไม่มีคนอื่นเขามาแย่งซีนน่ะ
1: หยิบจับประเด็นต่างจากคนอื่นเลยฮะ
2: แกก็เอาเรื่องไอ้เลี้ยงอาหารเรื่องจำนวนที่ปรึกษาสิทธิประโยชน์
1: ครับ
2: บำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วจะมาหันมาตัดนะก็โอ้โหสื่อก็ให้ความสนใจนะก็ได้ซีนมา
1: ครับ
2: อยู่บนหน้าสื่อตลอดแล้วไม่เล่นประเด็นอื่นไม่ลุยเอาลุยประเด็นเนี้ยเพราะรู้ว่ามันก็ไม่จบง่ายๆนะ
1: ครับ
2: ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์นี่แกก็ฟันเรื่องเขากระโดงเป็นหลักเลยนะ
1: ครับ
2: เกาะติดเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
1: โอ้โหใช่ฮะใช่ครับ
2: แต่ว่าไม่ค่อยจะราบลื่นเพราะว่าโจทย์มันใหญ่แล้วมันยากอันนี้ก็จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาก็มีมติว่าเขาไม่เข้าชื่อให้
1: เขาไม่ร่วมด้วยไม่เอาด้วย
2: แกก็ทำท่าจะโวยวายพรรคประชาชนแต่ก็คงดูว่าไอ้โวยวายพรรคประชาชนเดี๋ยวมันจะเบี่ยงเป้าไปแกก็หยุดละ
1: ครับ
2: หยุดแล้วก็ล่าสุดนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าจะไปยื่นปปช.กกต.ก็ยังจะเอาผิดคุณอนุทินกับคุณชัยชนกต่อปมที่ดินเขากระโดง
1: ครับ
2: ยืนยันว่าขาดคุณสมบัติส.ส.และรัฐมนตรี
1: โอ้ความผิดอะไรบ้าง
2: หลังศาลชี้ที่ดิน 5,000 ไร่เป็นของการรถไฟไปแล้ว
1: ครับก็จะไปยื่นปปช.นะฮะหลายฐานความผิดเลยนะครับฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ไม่เพิกถอนสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงและตามประมวลกฎหมายอาญาฐานการบุกรุกและก็ประกอบพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อให้พิจารณาและก็ส่งสารรัฐธรรมนูญผู้ที่ฉายต่อไปฮะแล้วก็จะไปยื่นรายชื่อเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินต่อปปช.ด้วยฮะนะเอาศาลตั้งต้นเป็นปปช.ก่อนนะครับพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อจะปลายทางไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
2: ครับก็ให้ปปช.รับไต่สวนใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
1: ครับ
2: จะไปถึงหรือไม่ยังไงแต่ว่าก็โอเคอ่ะคนเดียวอ่ะจะทำยังไงก็ต้องไปทางนี้เพราะไอ้เข้าชื่อไอ้ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เสียงมีคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็มีเสียงเดียวอ่ะ
1: ครับเมื่ออย่างบอกว่าลงเนี่ยยังมีเพื่อนส.ส.เขาเอาด้วยไงนะฮะแล้วก็พอสื่อสารออกไปอ่ะสาธารณชนเห็นพ้องอีกต่างหากไงพี่ไพศาลฮะโอ้โหงบอาหารกลางวันแล้วตั้งพันนึงเลยเหรอนะฮะแล้วก็กินเหลือบ้านเบอร์อะไรขนาดเนี้ยโอ้โหได้ใจไงปรากฏว่าส.ส.เอาด้วยสื่อไปถามสว.สว.ก็บอกเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะควักกันเองฮะแล้วก็นำมาซึ่งผลสำเร็จเรื่องของโครงการอาหารกลางวันที่ส.ส.และสว.เขาจะเอาเงินของตัวเองในการจัดซื้อวันละกี่ร้อยครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเล่นต่อเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของผู้ช่วยส.ส.เนี่ย8คนมันเกินไปหรือเปล่า3-4คนอย่างผมมีก็พอแล้วเนี่ยประมาณนั้น
2: ช่วงบ่ายวันนี้ไปยื่นปปช.นะคุณเสรีพิสุทธิ
1: ์ครับ
2: พรุ่งนี้จะไปยื่นกกต.นะจะนำเอกสารชุดเดียวนี่แหละไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ครับ
2: เพื่อให้ส่งสารนูวินิจฉัยคุณสมบัติคุณทินและคุณชัยชนกอีกทางหนึ่งนะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่บุรีรัมย์ครับ
1: โอ้ฮะ
2: เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเขากระโดงของนักการเมือง
1: ครับ
2: เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปแกก็สูงวิญญาณตำรวจเก่าแค่นะ
1: โอ้ลุยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถาม
2: ค
1: ือ
2: คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนทำคดีที่ไอ้ซื้อเสียงอ่ะ120บาทอ่ะ
1: อ๋อ
2: มีการ์ดของผู้สมัครพรรคหนึ่งแล้วก็เงิน20แบงค์100กับแบงค์20
1: ครับ
2: แล้วก็เอาแม็กเย็บเอาไว้อ่ะ
1: ครับ
2: รวมๆกันแล้วหลายล้านอ่ะ เยอะเลยอ่
1: ะ
2: ไปบุกจับตอนประมาณสักก่อนรุ่งเช้าอ่ะพอเช้านี้จะต้องไปแบบกระจายแล้วไง
1: ครับ
2: คืนหมาหอนหรืออะไรเงี้ยรุ่งเช้าต้องกระจายจับได้คืนนั้นคืนหมาหอน
1: อ๋อ
2: แล้วก็เป็นที่มาของสับแสงอะไรที่เขาเรียกกัน
1: จุดจุด
2: ที
1: ่
2: บุรีรัมย์
1: จ
2: ุดจุดจุด120
1: นั่นแหละฮะนั่นแหละครับ
2: เขาจะเอ่ยนะเอ่ยเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องเอา
1: สุดท้ายปลายทางก็เขายกคำร้องไม่ใช่หรอครับเรื่องนี
2: ้ก็น่าจะมีดำเนินคดีก็เฉพาะคนที่ไอ้นั่นอ่ะ
1: ที่รวบรวมเงินนั่นแหละ
2: ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเป็นอะไรยังไงมั้งแต่มันสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงน
1: ัก
2: การเมืองอะไรทั้งสิ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็สอบพบว่ามีปมอาจจะมีการซื้อเสียงหรืออะไรแต่ว่ามันเชื่อมโยงพฤติกรรมไปถึงว่าจะเป็นประโยชน์ผู้สมัครรู้เห็นหรือไม่อะไรหรือว่ามีใครสั่งการอะไรสาวไม่ถึง
1: มันไม่ถึงฮะใช่ครับ
2: สื่อสาวถึง
1: ครับ
2: แต่ทางกฎหมายเนี่ยสาวไม่ถึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คึกโครมากแล้วก็มันเป็นผลงานของคุณ
1: เสรีพิสุทธิ์
2: เขา
1: ครับ
2: ตอนนั้นเขาน่าจะเป็นภาค2ใช่ไหม
1: ผู้บัญชาการ
2: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ใช่ไหม
1: ครับ
2: ภาค2ป่ะที่คุมถึงได้ถึงบุรีรัมย์ยังภาค2ป่ะ
1: ภาคสองฮะท่านก
2: ็น่าจะภาคสอง
1: ใช่ไห
2: ม
1: ใช่ครับ
2: อีสานใต้ลงมาถึงชลบุรีอะไรพวกนี้ด้วยนี่ใช่ไหม
1: ครับ
2: โคราชอีสานใต้พวกนี้ภาคสองนะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเขาตอนนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ตอนเขาเป็นอยู่ภาคสองเขาชนหมดอ่ะกำนันเป๊ะนักการเมืองใหญ่บ้านใหญ่อะไรต่างกันเดินชนหมดอ่ะครับไม่กลัวใครอยู่แล้วนี
1: ่คำ
2: วีรบุรุษนาแก
1: คำพิพากษาของศาลนะพิเศษศาลสำหรับเรื่องนี้นะฮะศาลฎีกาสั่งจำคุกหัวคะแนนและภรรยาครับคนละ1ปีไม่รอลงอาญาสั่งริบเงิน11ล้าน4แสนบาทตกเป็นของแผ่นดินเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มหัวคะแนนได้ไปฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบและบุกรุกซึ่งคดีฟ้องกลับเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมันได้แค่เนี้ยได้แค่หัวคะแนนนะครับมันสาวไปไม่ถึง
2: เจ้าของบ้านนั่นแหละที่ถูกจับนะสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองใหญ
1: ่ครับ
2: แต่ว่าก็เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็ถือว่าเป็นผลงานเขามาก
1: ครับ
2: ว่าเขาไม่กลัวใครอ่ะเที่ยวนี้ก็เนี่ยปฏิบัติการก็พยายามจะย้ำรอยเกียรติประวัติดั้งเดิมในสมัยรับราชการเป็นนายตำรวจนะ
1: จะไปกกต.เนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เองก็ยอมรับนะพี่ไพศาลความหวังที่จะไปร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญมันมีน้อยนะฮะเพราะกกต.เองก็มาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ซึ่งก็มีเรื่องฟ้องกันอยู่ฮะแต่ตนเองก็มั่นใจในพยานหลักฐานก็ยืนยันได้ว่าหากกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะฟ้องกกต.ด้วยเนี่ยผมจะไปยื่นอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแม้ความหวังน้อยเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำตามหน้าที่ที่มีผมก็จะฟ้องคุณด้วยนะกกต.นี่เขาขู่ไว้ก่อนเลยฮะ
2: ก็โอเคอย่างน้อยสื่อก็ทำข่าวให้รายงานข่าวให้ก
1: ็
2: แสดงบทบาทไปส่วนผลมันจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็ตัวคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็คงไม่น่าจะต้องไปตั้งความคาดหวังอะไรสูงใช่ไหม
1: ครับครับจะบอกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบไหม
2: ก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คือพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เคยยีอ๋อคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่นะ
1: ตอน
2: จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมสมัยคุณพิธาใช่ไหม
1: นั่งอยู่มุมสุดเลยมีโต๊ะนะให้นั่งนะฮะคุณพิธานั่งกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีบรรดาแกนนำเนี่ยหนึ่งในนั้นนะมีคุณเสรีพิสุทธิ์รวมอยู่ด้วยนะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะ
2: พอแยกวงปั๊บโอ้โหคุณเสรีพิสุทธิ์แกอัดสะเละเลยไง
1: จัดหนักใส่
2: ถอยไปได้แล้วโหวตเรื่องโหวตแล้วก็ไม่ได้ทั้งทีให้พรรคเพื่อไทยเขาจัดการไป
1: ครับ
2: ขึ้นธรรมาเทศเลย
1: ใช่ครับแล้วก็สนับสนุนเพื่อไทยก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ ตอนนี้ก็ใส่หนักจัดเต็มเหมือนกันครับ ประมาณนั้นนะฮะ
2: แกก็แฉคุณทักษิณในเวลาต่อมาเลยใช่ไหม
1: โอ้โห
2: ขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปอะไรกลายเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงนะครับ
2: ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6374

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: พรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะฮะ28
1: ครับ
2: พฤษภาคมก็จะเป็นวันเปิดรับสมัครนะผู้ที่จะสมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมนะสมาชิกสก
1: ครับ
2: นายกเมืองพัทยาแล้วก็
1: สมาชิกเมือง
2: สมาชิกเมือง
1: ครับ
2: พัทยา
1: ครับ
2: นะครับก็จะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรก
1: ก็จะเปิดไปจนถึง1มิถุนายน69ครับแล้วก็วันเลือกตั้งเนี่ยกำหนดไว้ที่28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ
2: ครับ
1: อืมฮะ
2: ก็เปิดตัวกันมาเป็นลำดับแล้วนะ
1: ครับ
2: จะมีเฉพาะ walk in มาสมัครก็ไม่น่าจะเป็นระดับเบอร์ใหญ่ๆมั้ยใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะเบอร์ใหญ่ๆนี่เขาก็ต้องตีปีเปิดตัวกันก่อนที
1: ่
2: จะไปสมัครในวันพรุ่งนี้แล้วก็มักจะต้องไปกันในวันพรุ่งนี้แหละ
1: ครับ
2: ถ้าเบอร์ใหญ่นะ
1: ครับ
2: ยกเว้นแต่ว่าคนที่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในวาระพิเศษนี้ก็จะลงสมัครด้วยยอมจ่ายเงินค่าสมัครเอานะฮะ
1: กีฬาเวทใช่ไหมพี่ไพศาล
2: เดี๋ยวผมดูนิดนึงเขาบอกว่ายังไม่ได้แจ้ง
1: ครับ
2: น่าจะเป็นกีฬาเวท
1: นะน่าจะกีฬาเวทนี่แหละฮะนะครับแล้วก็วัน
2: จะรับกรุงเทพนะ
1: ครับครับเขาโอ้ซักซ้อมกันใช่ฮะกีฬาเวทครับก็คือณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม.2เขตดินแดงฮะอ๋อนี่กทม.2ตรงนี้ไงพี่ไพศาลตรงดินแดงตรงเนี้ย
2: ดินแดงก็ใกล้ๆกีฬาเวทนั่นแหละ
1: ใช่ครับใช่ครับใช
2: ่ฮะแต่น่าจะเป็นห้องอะไรของตึกที่เขาเพิ่งสร้างมาใหม
1: ่ครับอาคารไอรวัฒน์พัฒนาห้องบางกอกนะฮะชั้น B2
2: โอเคเนื่องว่าเบื้องต้นนี้กกต.เขาก็ประชาสัมพันธ์นะ
1: ครับ
2: ว่าบัตรเลือกตั้งผู้ว่านายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนเลือกสกสมาชิกเมืองพัทยาบัตรสีชมพู
1: ครับ
2: นะแต่ละท่านที่ไปเลือกไม่ว่าท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่พัทยาหรือว่าอยู่ที่กทม.เนี่ยก็ต้องเลือกได้รับเขาจะให้2บัตรนะ
1: ครับ
2: บัตรเลือกสกในเขตเลือกตั้งของท่าน
1: นะฮะ
2: กับบัตรเลือกผู้ว่ากทม.นะซึ่งทุกเขตก็ต้องเลือกผู้ว่ากทม.ผู้สมัครชุดเดียวกันนี่แหละแต่สกนี่แล้วแต่เขตนะ
1: กทมเนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ลงคะแนนนะฮะเลือกผู้ว่ากทมประมาณสัก4ล้านอ่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลเป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ผมอยู
1: ่ครับ
2: ผมของคุณปทุมนี่นะ
1: ผมไม่มีสิทธิ์ฮะไปแอบแฝงอยู่ในกทมเนี่ยครับเช้าไปเย็นกลับเนี่ย
2: อ๋อแต่ว่าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่นี่
1: ทะเบียนบ้านปทุมครับ
2: อยู่ปทุม
1: ครับ
2: อ๋อแต่บ้านเรือนอยู่ที่นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับมาอยู่ที่นี่แล้วครับ
2: อ๋อสมัครผู้ว่าไม่ได้นะเนี่ย ต้องย้ายมาก่อนนะถ้าจะคิดเพื่อวางแผนจะสมัคร
1: ครับครับ
2: เหมือนคุณเหมือนคุณอะไรนะ
1: เต้
2: คุณเป๊ะเต้มงคลกิจอ่ะ
1: คุณเต้กับพี่โลกนะครับเนี่ยแต่ว่ามา
2: แต่ทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรี
1: อ๋ออ
2: ยู่นนทบุรีนี่เขาบอกเฮ้ยอยู่นนทบุรีเขาเรียนอะไรนะเทคนิคไทยเยอรมันน่ะเขาเรียกอะไรนะพระรามเหนือ
1: พระจอมเก้าทนเหรอฮะ
2: พระจอมเก้า
1: ครับ
2: พระรามเหนือใช่ไหม
1: พระจอมเก้าทนบุรีป่ะ
2: ไม่เขานู่นอ่ะตรงพระรามเหนือตรงปากเกร็ดอ่ะ
1: พระจอมเก้าพระนครเหนือ
2: พระนครเหนือที่พระรามเหนือพระนครเหนือ
1: ครับ
2: ไอ้ถ้าเรียนมาก็ได้นะ
1: เข้าขายเข้าเกณฑ์เหรอฮะ
2: ปรากฏว่าพระนครเหนืออยู่เขตนนทบุรีไม่ได้เขตเทพ
1: เอาแต่ส่งตัวแทนมาแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าคือจะบอกยังไงล่ะพี่ไพศาลมองยังไงฮะนโยบายที่ออกมาแต่ละนโยบายของคุณเต้อะคือก่อนในที่เอาเลือกสนามใหญ่ก่อนนะเอาสนามใหญ่ที่เลือกตั้งผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับเพราะมันผ่านมาแล้วนะ ขาบอกว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรนโยบายของผมอ่ะแล้วพรรคอื่นน่ะนโยบายจะแก้จนต่างๆทำได้ในข้อที่จริงเหรอมันทำไม่ได้นะเช่นเดียวกันเนี่ยของผมเนี่ยอนาคตเนี่ยอีกกี่ปีกี่ปีมันมีโอกาสไปได้นะดวงจันทร์น่ะมันมีโอกาสที่ง่ายกว่าอีกนะครับ
2: ก็ไม่เป็นไรก็โอเคเป็นสีสัน
1: ครับ
2: เป็นสีสันนะฮะทุกคนก็มีโอกาสได้ทุกคนแหละครับจะรู้กันอีกทีว่าได้ไม่ได้จริงๆก็วันเลือกตั้ง
1: ครับ
2: ในขณะนี้ตั้งแต่ประกาศตัวพรุ่งนี้ไปยื่นใบสมัครเนี่ยทุกคนมีความหวังเท่ากันหมดครับ
1: ครับ
2: ทั้งคุณชัดชาติทั้งคุณโจทั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มึงมาลงเนี่ยเปิดตัวเนี่ย
1: เปิดตัวของพรรคเศรษฐกิจ
2: แล้วก็ตัวแทนจากคุณเต้เนี่ยค
1: ุ
2: ณเต้เขาหนุนมีสิทธิ์เท่ากันหมดแล้วครับเพราะว่าเราจะไปบอกว่าโอกาสเป็นของน่าจะม้วนเดียวจบคุณชัดชาตินะอันนี้ก็คือคาดการวิเคราะห์คาดการ
1: ครับ
2: ใช่ไหมแต่ว่าของจริงเนี่ยมันก็ต้องไปรอดูวันเลือกตั้งเพราะนั้นในตราบใดที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงทุกคนก็ต้องถือว่ามีโอกาส
1: ม
2: ี
1: สิทธิ์หมดมีโอกาส
2: มีสิทธิ์ที่จะได้ไม่ว่าเขาจะหาเสียงด้วยนโยบายอะไรยังไงก็โอเคให้เขาว่าไป
1: ครับ
2: ครับ
1: มีนอตแบงคอกโพนะฮะเปิดเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะฮะผลก็คือคุณชัดชาตินำโด่งเลยไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยผลสำรวจออกมาเนี่ยนะฮะอันนั้นของสวนดุสิตใช่ไหมพี่ไพศาล50กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณชัดชาติแต่ว่า North Bangkok Poll เนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินำมา 69% เลยครับสะท้อนคนกรุงเลือกจากตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคนะฮะผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนนอร์ทแบงคอกโพลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับสะท้อนแนวโน้มสำคัญว่าคนกทมครับยังคงให้น้ำหนักกับตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองครับโดยคุณชัดชาติเนี่ยนะฮะยังคงได้รับความนิยมทิ้งห่างคู่แข่งชัดเจนเลยนะครับดร.สานิษฐ์สิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นนอร์ทแบงคอกโพลบอกว่าการสำรวจเนี่ยดำเนินการระหว่าง 21-23 พฤษภาคมฮะสำรวจมา 2,297 ตัวอย่างในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในประเด็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะครับผลสำรวจเนี่ยพบว่าบุคคลที่ประชาชนต้องการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมมากที่สุดอันดับ1ครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ 69% ทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นค่อนข้างจะโอ้มากๆเลยล่ะฮะอันดับ2เนี่ยคือคุณชัยวัฒน์สถาวรพิจิตรได้ 8.1 อ่ะพี่ไพศาลอันดับ3คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 4.6 นะอันดับ4คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์จริงๆก็ส่งตัวแทนนะ 2.9 นะครับอันดับ5คุณชานเทพเสสเวท 1.4 ครับพี่ไพศาล
2: ครับ
1: แล้วก็พรรคการเมืองที่ชื่นชอบในการสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะก็ผลสำรวจพบอย่างนี้ครับผู้สมัครอิสระนะฮะได้รับความนิยม 40.6 พรรคเพื่อไทย 14.5 พรรคประชาชน 13.6 พรรคประชาธิปัตย์ 12 ครับกลุ่มคนทำงานนะฮะ 5.4 แล้วก็กลุ่มเพื่อนมาริกา 3.1กลุ่มกรุงเทพบินได้นี่ของคุณเต้ 1.4 ครับ
2: มีชนสำรวจนะ
1: ครับ
2: นี่น่าจะเป็นโพลแรกๆมั้งที่ออกมา
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าจะให้เราวิเคราะห์ให้เราประเมินในชั้นแรกนี่เลยนะหลังจากที่มีเปิดชื่อผู้สมัครกันมาระดับหนึ่งแล้ว
1: ครับ
2: ก็คิดว่าน่าจะเป็นการสู้กันของคุณชัดชาติกับทางตัวแทนของพรรคประชาชน
1: ดร.โจ
2: ดร.โจ
1: อะฮะมาดับเบิลคู่เลยนะฮะ
2: ผมคิดว่าคงจะโฟกัสที่คู่นี
1: ้ครับ
2: คนอื่นตัวแทนจากพรรคอื่นโอกาสยังดูห่าง
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ห่างเลยฮะ
2: ยังห่างคือเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยมีแต่ว่าพอเปิดมาเป็น
1: คุณอนุชา
2: เนี่ยยังดูแล้วมันเสียงตอบรับน้อยนะ
1: ครับ
2: เสียงตอบรับน้อย
1: เป็นเพราะถ้าเกิดว่าสูสี
2: คุณ คุณโจก็ถือว่าเสียงตอบรับก็ไม่สูงนะ
1: เพียงแต่ว่าฐานเสียงของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
2: ผมให้น้ำหนักเป็นเพราะว่าเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนเขาฟาดเรียบ50เขตนะ
1: ส้มทั้งกทมฮะ
2: ไม่ใช่ฮะไม่เขาไม่ฮะไม่ฮะ
1: 33
2: 30 30
1: 33
2: ฮะ30กว่าเขตเลือกตั้งไม่ใช่เขตไอ้เขตละเขตมี50เขต
1: เขตเลือกตั้งมี33เขต
2: อันนี้เขากวาดมาหมดเขากวาดหมดเลยนะ
1: ครับ
2: ปี62ปี66เนี่ยเขาก็มันก็กวาดไม่พรรคประชาชนก็ได้เสียงอย่าง66เขาก็ได้เสียงข้างมากไปเฉยๆ
1: ครับ
2: แต่ก็ไม่หมดนะเหลือไว้ให้เพื่อไทยเขตหนึ่งใช่ไหมราชกระบัง
1: ก็ทิ้งห่างไม่กี่คะแนนแต่ว่าเขาไม่ร้องนะฮะนั่นแหละครับ
2: แต่เที่ยวนี้เขากวาดเรียบเลยแล้วก็คะแนนผมดูแล้วทิ้งทุกพรรคเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: แบบเรียกว่าไม่ต้องวัดความสูสีอะไรเลย
1: ครับ
2: นะฮะผู้สมัครแต่ละคนพอประกาศแจ้งผลมาไอ้เรื่องคำร้องเลิกอะไรแทบจะไม่มีร้อง
1: นักวิชาการ
2: แสดงมันห่างกันมาก
1: นักวิชาการเขาห่วงตรงไหนไหมฮะพี่เบซานดร.โจเนี่ยไม่ติดป้ายจะหาเสียงโดยการใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไปถึงพี่น้องคนกรุงเทพโอ้โหนักวิชาการด้านการเมืองเขาบอกเขาห่วงมากเลยนะฮะทำไมคุณมีแนวคิดแบบนี้ล่ะอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพื่อให้คนจดจำคุณเลยนะนี่ขนาดคุณชัดชาติยังไม่ได้เปิดตัวนะเขาไปเยี่ยมลูกไปดีใจกับลูกยังเป็นข่าวมากกว่าคุณอีกไงเขาเรียกห่วงตรงนี้ไงครับ
2: โอเคเดี๋ยวรอดูแต่ผมคิดว่าก็น่าจะมีเฉพาะคู่นี้ที่คิดว่า
1: สูสีสุด
2: ถ้าเรามองถ้าเราวิเคราะห์นะ
1: ครับ
2: อันนี้ถ้าวิเคราะห์เราก็มองว่าน่าจะเป็นต้องคุณชัดชาติกับทาง
1: ดร.โจ
2: ดร.โจนี่แหละ
1: ครับ
2: ที่มีโอกาสที่จะแข่งขันกันมากที่สุด
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะ28เนี่ยนะครับก็การไปสมัครก็คงจะเห็นตัวเต็งทั้งหลายอ่ะพี่ไพศาลแล้ว 18:00 นคุณชัดชาติจะเปิดตัวกรุงเทพทำงานนะฮะกลับมาแล้ว
2: เอ๊ะเที่ยวนี้เพื่อไทยก็ไม่ส่งสกอนี่ใช่ไหม
1: ก็จะเป็นลักษณะที่เขาโปรโมทกันเมื่อวานนี้มันมีโลกออนไลน์ออกมาก็ลักษณะว่าเพื่อไทยไลฟ์อะไรประมาณนี้พี่ไพศาลไลฟ์
2: ก็จะมีคุณพลภูมิก็ประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
2: ก็เขียนจดหมายลาออกแบบหวานชื่นนะลาจากกันด้วยดีให้เหตุผลว่าจะไปช่วยกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งสกเต็มตัวกลุ่มคนทำงานนี่เขาบอกว่าดูจากไอการใช้ตัวฟอนต์นั่งส่งหนังสือแล้วเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกับทีมแล้วใช้โทนสีเขียวด้วยใช่ไหมเขาบอกน่าจะมาทางน่าจะเป็นเกาะเกี่ยวกับทางคุณชาติชาติแต่คุณชาติชาติเขาก็บอกยืนยันนะว่าเขาไม่มีสกเขาไม่สนับสนุนสกกลุ่มไหนหรือใครเป็น
1: ใครจะมาเอารูปผมไปติดด้วยเนี่ยผมให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการนะประมาณน
2: ี้แต่ว่าเนี่ยกลุ่มคนทำงานเนี่ยก็สนับสนุนคุณชัดชาติแน่นอน
1: ครับ
2: คุณพลภูมิเขาลาออกเลยจากเพื่อไทยเพื่อจะมาช่วยนะเพราะภรรยาหรือภรรยาเขาต้องลงในเขตพื้นที
1: ่ครับ
2: ภรรยาเขาเป็นสกบึงกลุ่มหรือว่าคันนายาว
1: มาใช่ฮะมาลุยกับกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งนะฮะส่วนสมาชิกพรรคเพื่อไทยกทมเนี่ยเขาอยู่ในนามแคมเปญของเขาก็คือเพื่อไทยไลฟ์นะฮะพี่ไพศาลฮะที่จะมาลงสกกันเนี่ยครับ
2: อ๋อไม่ได้เป็นในนามพ
1: ร
2: ร
1: คครับ
2: แต่เป็นเพื่อไทยไลฟ
1: ์เพื่อไทยไลฟ์นะฮะนะครับชูวิสัยทัศน์เมืองที่เข้าใจคนนะฮะก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเปิดตัวครับเป็นกลุ่มสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากกรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดตัวแคมเปญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อแคมเปญเพื่อไทยไลฟ์นะฮะลงตัวเข้าใจคนเมืองที่เข้าใจคนไว้ใจคนที่เข้าใจเมืองโดยแสดงจุดยืนร่วมกันผ่านการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วก็ภาพปกเพจ Facebook พร้อมกันเมื่อสัก25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สมัครสกของเขามาหมดแล้วด้วยนะฮะว่าใคร ลงเขตไหนกันบ้างครับพี่เบษาฮะ
2: แสดงว่าเขาก็แบ่งเป็นอย่างน้อยก็2ขั้วใหญ่ๆนะ
1: ครับ
2: กลุ่มคนทำงานกลุ่มหนึ่งแล้วก็แต่ว่าทั้ง2กลุ่มก็โอเคอ่ะเขาคงจะหนุนคุณชัดชาติด้วยกันนะ
1: ครับ
2: ทั้งหมด
1: ครับ
2: อืม
1: เดี๋ยวพักกันอีกครู่ไหมพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เดี๋ยวคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับแล้วตอนจะคุยกันนี่นะฮะผมขอประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสักนิดนึงฮะไปกับ FM 100.5 สนุกแน่นอนนะฮะกินหรูอยู่สบายครับ FM 100.5 Mcord News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ครับที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวครับ The Regent Trail 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประตูเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม69ครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกไปไหนบ้างวันแรกครับจะมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะหลวงพ่อใหญ่นะฮะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะวันที่สองเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานครับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนาจากรายการคู่สร้างคู่สมออนไรทีโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444ครับคุยกันต่อครับ
2: ครับมีประเด็นที่เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
1: มันมี
2: ก็เชิญเชิญนะ
1: คือมีประเด็นเนี้ยพี่เพศานมันต่อเนื่องมาจากกรณีที่ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยคุณปล่อยปละละเลยอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็มีย้ายเห็นไหมฮะย้ายปลัดอำเภอย้ายฝ่ายปกครองนะครับทั้งจังหวัดอ่ะของภูเก็ตอ่ะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: แล้วก็วันนี้ประจังหวัดด้วยใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็วันนี้นายกยังให้สัมภาษณ์นะครับถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาเฟียในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะโดยนายกบอกว่าเราอยู่ระหว่างการกวาดล้างซึ่งเนี่ยฮะวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.มารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าครับว่าตอนนี้กำลังทำอย่างเต็มที่เลยจะเห็นได้จากที่ภูเก็ตนะฮะแม้กระทั่งฝ่ายราชการเนี่ยเราก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะเห็นผลเร็ววันนี้ครับว่าใครไปเกี่ยวข้องใครไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนนะฮะต่างชาติที่มาเป็นนอมินีบ้างเนี่ยนะครับนายกบอกว่าเลิกพูดได้ละเรื่องของมาเฟียผมคิดว่าทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจเขาทราบธงของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างดีและธงเนี้ยก็ปักใกล้ๆนะฮะไม่ใช่ปักไปไกลๆต้องให้เห็นผลในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ดำเนินคดีกับทุกๆฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมาย เป็นหลักง่ายๆแค่นี้เองนะฮะซึ่งถ้าได้ชมข่าวภาคค่ำช่องเก้าอสมทนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะตอนนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พี่เพศานตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับที่คุณไปยืนยันสิทธิ์ของคุณว่าคุณมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องเนี่ยแต่ก็มีคนที่เขาไปถามว่าไอ้ที่ดินถูกต้องก็จริงเนี่ยเอ๊ะแต่ทำไมคุณไปให้ธุรกิจที่มันเป็นโทเทาล่ะมาสร้างรีสอร์ทมาสร้างเกสต์เฮาส์มาสร้างที่พักแล้วไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยไหนบอกว่าคุณมีที่ดินถูกต้องไงการทำธุรกิจติดทะเลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ควรทำแบบนี้หรือเปล่าไงพี่เบสารในเมื่อบอกว่าเอ๊ะคุณก็มีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตรวจสอบได้นี่โอ้ใครๆก็อยากทำเป็นของตัวเองใครๆก็อยากจะทำให้มันถูกต้องทำไมต้องทำให้มันเทาด้วยอันนี้มันก็เป็นที่มาของจุดเริ่มต้นในการสืบสาวราวเรื่องฮะว่าคุณได้ที่ดินมามันถูกมันเหมาะมันควรหรือไม่ยังไงครับ
2: ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของโนมินีซึ่งเข้ามาในรูปแบบของนักธุรกิจเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่พออยู่นานวันเข้าอ่ะพี่เบสารเขามีเอกสารสิทธิ์ถือสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบครับซึ่งวันนี้นะฮะสื่อเนี่ยพยายามไปแคะไปแกะออกมานะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีของชาวอิสราเอลเพราะว่ามันมีปัญหาทั้งที่ไหนบ้างอะครับพังงานสมุยของสุราษฎร์นะฮะปายที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่เขาไปอยู่กันจำนวนมากมายมหาศาลนะฮะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีศาสนสถานเป็นของตัวเองแล้วก็บางพื้นที่อาจจะไม่ให้คนไทยเข้าไปยุ่มย่ามด้วยนี่นะฮะมันนำมาซึ่งคำถามหลายคำถามเลยว่าเอ้าแล้วคุณมีเอกสารสิทธิ์ยังไงคุณถือสัญชาติไทยได้ด้วยหรือนี่นะครับปรากฏอย่างนี้ครับพี่เพศานฮะคือ
2: กรณีอิสราเอล
1: ใช่ครับเอายกตัวอย่างอิสราเอลก่อนนะฮะโดยเฉพาะบนเกาะพังงันเนี่ยนะฮะบางคนปักหลักอยู่ในไทยเขาบอกว่ามาอยู่เป็น10ปีแล้วนะครับจนเขาสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แล้วครับจนถึงขั้นเริ่มตั้งโบสถ์นะฮะมีทั้งในกทม.มีทั้งที่เชียงใหม่มีทั้งที่ภาคใต้คือสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็ยังไปชักชวนเพื่อนร่วมชาติคืออิสราเอลเข้ามาในไทยทำธุรกิจผ่านโนมินีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ เขามาพำนักในเมืองไทยแล้วก็ได้สัญชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีมานานแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ6สิงหาคม2566การได้รับสัญชาติไทยมันมีกรณีหญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทยผู้มีสัญชาติไทยอันเนี้ยทำให้เขาได้รับสัญชาติไทยมีทั้งหมดนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์19รายด้วยกันมีหลายประเทศด้วยฮะที่เขาได้สัญชาติไทยไปแล้วนะครับ1ใน19รายนั้นมีหญิงชาวอิสราเอลด้วย1รายสมรสกับชายไทยนะฮะแปลงสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นไทยไปแล้วนะฮะนอกจากนั้นเช็คข้อมูลอีกย้อนหลังไปวันที่7พฤศจิกายนปี60เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศชาวต่างด้าวทั่วไปยื่นขอแปลงสัญชาติมาตามมาตรา10พรบสัญชาติปี2508อีก55รายนะโดยมีกลุ่มชาวอิสราเอลได้รับการแปลงสัญชาติ5รายครับเป็นผู้ใหญ่3เป็นเด็ก2นะภายหลังชาวอิสราเอล3รายได้รับสัญชาติไทยในปี60พบว่าเขาก็เริ่มปักหลักลงทุนทำธุรกิจในไทยจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลอีกทั้งยังพบว่าทั้ง3คนเนี่ยไปมีรายชื่อเป็นกรรมการร่วมในบริษัทอื่นๆ28บริษัทกระจายอยู่ในพื้นที่นะกรุงเทพมหานครเชียงรายภูเก็ตรวมถึงในพื้นที่อำเภอเกาะพังงานและก็เกาะสมุยของสุราษฎร์ด้วยครับโดยมีบริษัทแม่ที่เป็นกิจการในอสังหาริมทรัพย์ทั้งการซื้อขายให้เช่าในหน้าจัดหาเกี่ยวกับที่ดินและก็อสังหาริมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็เป็นกิจการที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวครับเช่นกิจกรรมการนำเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารตามหลักศาสนาไม่เว้นแม้แต่กิจการขายส่งเชื้อเพลิงเหลวที่สำคัญเขายังมีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆอีกด้วยอันนี้พอได้แปลงมาปุ๊บทำธุรกิจใหญ่โตเลยหลากหลายกิจการนะครับเมื่อมีการนำเสนอข่าวภาครัฐเตือนหน้าปรับปรามโดมินีอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งนะฮะว่าในเกาะพังงันขณะนี้มีหนึ่งในบริษัทของชาวอิสราเอลมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะพังงัน กำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชาวอิสราเอลรวมถึงประกอบกิจการลงทุนด้านโรงแรมภัตตาคารและอาหารเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกำลังตรวจสอบคดีโนมินีคนในพื้นที่จึงอยากให้มาตรวจสอบโครงการดังกล่าวบนเกาะพนันอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันฮะเพราะว่าดูว่าเขาเป็นโนมินีหรือเปล่าหรือว่าเขาได้แปลงสัญชาติมาเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วแปลงมาด้วยเหตุผลอะไรอันเนี้ยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยครับ
2: อืมครับอย่างอะไรนะโค้ชเกาหลีอ่ะ
1: ครับโคเชฮะ
2: โคเช20กว่าปีเนี่ย
1: ทำผลงานได้เหรียญทองมาเป็นกอบเป็นเข่งฮะไม่ได้เป็นไปกอบเป็นกามเอาเป็นเข่งดีกว่าฮะแล้วโค้ชเชยังถามเลยอติซีโฟเนี่ยนะคุณไปจากคุณมาจากไงคุณแป๊บเดียวคุณได้บัตรสีชมพูแล้วกำลังจะเลื่อนชั้นเป็นบัตรประชาชนแล้วฮะ
2: อืมใช่ดูแล้วมันก็ต้องไปเรียนต้องเรียนภาษาไทยต้องพูดต้องอะไรเขาทดสอบหลายอย่างนะ
1: กว่าจะได้แปลงสัญชาติ
2: กว่าจะได้ต้องมาสอบ
1: ครับ
2: ต้องอ่านเขียนได้นะไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณยังอ่านไทยไม่ได้เขียนไทยไม่ได
1: ้ครับ
2: ต้องอ่านเขียนได้ระดับหนึ่ง
1: แต
2: ่มันจะมีบททดสอบ
1: แหมลักษณะทางลัดเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเราที่ไปอยู่ต่างชาติหรือไปแต่งงานกับคนบ้านเขาเราก็แปลงสัญชาติได้หรือเปล่าพี่เบสัน
2: มันก็จะมีช่องทางให้อยู
1: ่
2: แต่ว่านั้นก็ต้องไปสืบว่าแต่งจริงๆอยู่กินกันจริงๆหรือเปล่า
1: ครับ
2: มันต้องมีการสืบทางลับทางอะไรกันอยู
1: ่ครับ
2: นะของเราไม่รู้ว่าสืบมากน้อยแค่ไหน
1: นั่นน่ะสิฮะเนี่ยฮะอย่าง 2-3 ลายเนี่ยนะครับ2-3 เคสทําไม 2-3 ลายเพราะมันหลาย10คนนี่นะฮะก็ใช้วิธีแต่งงานกับคนไทยถ้าเป็นหญิงก็แต่งงานกับชายไทยถ้าเข้ามาเป็นชายก็แต่งงานกับหญิงไทยเนี่ยเขาได้สัญชาติแล้วฮะพอได้สัญชาติเสร็จโอ้โหทําธุรกิจทั้งในพังงานนะฮะที่สุราษฎร์มาทํางานที่กรุงเทพนะฮะมีบริษัทอยู่ที่เชียงใหม่คนเดียวเลยฮะ
2: แสดงว่าเตรียมการมาพอสมควรนะเขามีทุนมีรอนอยู่นะ
1: ครับใช่ครับ
2: มาถึงได้สัญชาติปั๊บก็ลุย
1: เลยนะครับ
2: วันนี้คุณประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีศึกษานะบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนวันนี้ได้หารือเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวดาบตำรวจที่ปัตตานี
1: ครับ
2: ที่ถูกคนร้ายยิงแล้วก็ภรรยาเสียชีวิตนะ
1: ครับ
2: ลูกบาดเจ็บก็บอกว่าได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ดำเนินการช่วยเหลือในนามกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเยียวยาเป็นเงินจำนวน4ล้านบาทและให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรี
1: ครับ
2: ลูกยังเล็กๆอยู่เลยนะ
1: สองคนนะฮะเขามีลูกสองคนครับ
2: สองคนลูกกี่คนเห็นว่า
1: สองคนฮะคนโตหน่อยนั่งอยู่เบาะหน้าส่วนคนเล็กที่คลอดได้เกือบสองเดือนน่ะอยู่ในอ้อมอกแม่ไงพี่ไพศาล
2: แล้วเห็นว่าไปรับพี่ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็แสดงว่ายังมีอีกนะ
1: เดี๋ยวสักผมมากกว่าสองแล้วถ้าอย่างนั้น
2: น่าจะเห็นบางคนบอกว่ามี4คนได้ซ้ำไปนะ
1: ครับ
2: ก็จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรีนะกี่คนก็แล้วแต่ต้องให้จบปริญญาตรีอย่างต่ำอีกแล้วก็ตามก็ตนก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบเพียงว่าคุณครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ควรเกิดขึ้นตนยังไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความสลับซับซ้อนจึงขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่าก็ทำได้เฉพาะในเรื่องของการดูแลเยียวยาบุคลากรที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ไงเป็นครูโรงเรียนราษฎ
1: ร
2: ์ก็อยู่ในข่ายที
1: ่
2: กระทรวงสาธารณสุขจะต้องได้การเยียวยาผ่านทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1: ครับครับ
2: ครับ
1: นายกเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็ได้ให้แม่ทัพภาค4แล้วก็เลขาสปท.รวมถึง

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับช่วงนี้ก็ข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้นะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่กันถึง20:00 นก่อนจะไปฟังเพลงกันวันนี้อยู่กับน้องโดงจามอนและพี่กล้วยจันแรมครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะสวัสดีแฟนๆรายการของเราที่อยู่ทั่วทุกมุมของไทยเลยนะคะผ่านทางวิทยุสพ.เครือข่ายทั่วประเทศเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook L2M FM 95 ค่ะ
2: ม
3: าฟังเราสองคนเล่าข่าวกันบ้างนะคะฟังเพลงมาทั้งวันเลยสลับกันไป
2: นะตอนนี้อยู่กันเพิ่มขึ้นแล้วเป็น80กว่าคนนะฮะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ให้เราหน่อยนะครับ
3: ฟังข่าวค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เจออีกแล้วลูกจรวด RPG 7นะคะ
2: ที
3: ่บ้านหนองจานวันนี้กองกำลังบูรพานะคะแล้วก็ทางตำรวจแล้วก็ทางทหารชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดลงพื้นที่บ้านหนองจานหมู่4ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังจากชาวบ้านเขาบอกว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยอยู่กลางไร่นาก็เลยหวาดผวากันไปทั่วเลยในพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวใครเข้าไปสัมผัสโดยรู้เท่าไม่ถึงการจากการที่กองกำลังเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่าพบว่าวัตถุนี้เป็นลูกจรวด RPG 7 1ลูกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันทีแล้วก็เก็บกู้ตามขั้นตอนยุทธวิธีอย่างเข้มงวดท่ามกลางที่การเฝ้าดูติดตามของชาวบ้านอย่างระทึกเลยนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อเก็บกู้ได้แล้วก็เอาจรวดลูกนี้ไปทำลายได้สำเร็จนะคะโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายเลยหน่วยความมั่นคงบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิด RPG 7เนี่ยนะคะว่ามันอยู่ในนี้ได้ยังไงยังมีอยู่ได้ยังไงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ที่พื้นที่ชายแดนด้วยว่าถ้าไปเจอวัตถุต้องสง

0: ุ่มนะคะ
1: โอ้แสดงว่าเป็นลูกใหม่ลูกเก่าไม่รู้นะพี
0: ่นั่นน่ะสิก็เนี่ยเขาต้องตรวจสอบก่อน
1: โอ้มันก็นี่ก็ยังเสี่ยงอยู่เนาะมันอาจจะตุ้มต้ามขึ้นมาได้หรือเปล่า
0: ใช
1: ่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับวันนี้พาไปดูอุบัติเหตุนะครับเนี่ยรถไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยวอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาขับทางไกลขับเลนรถถนนสายรองที่แบบรถมันสวนกันได้อะวันนี้ก็วงจรปิดนะครับจับภาพเหตุการณ์บนถนนนะฮะในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารถเก๋งนะครับมาสด้า2สีดำนะมีหญิงอายุ58ปีนะครับชื่อว่าคุณสวิตาเนี่ยนะเป็นคนขับกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านนะลักษณะคือไม่ได้เบรกแล้วก็ไม่ได้ชะลอมองรถที่สวนมาเลยนะครับไฟเลี้ยวก็เหมือนกับไม่ได้เปิดอะนะฮะส่งผลให้รถของคุณตาวัย68นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงข้ามคือนึกออกไหมพี่กุ้ยรถกำลังจะสวนกันแหละอยู่ๆเราจะรู้ได้ไงว่าคันนี้มันจะเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวอะไรก็ไม่มีไม่ได้ส่งสัญญาณนะครับก็เหมือนกับเลี้ยวตัดไปเลยมอเตอร์ไซค์กับพุ่งมาเต็มๆนะครับชนเข้าเต็มแรงเลยนะฮะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาเนื้อหุ้มเหล็กบาดเจ็บสิครับกลิ้งกึกๆๆๆไปกับถนนนะฮะโอ้โหกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะก็ไม่ถึงกับชีวิตแต่ว่าเอามาเตือนกันว่าต้องฝากหน่อยอ่ะนะครับคนขับนี่อายุ58แล้วก็รุ่นเป็นคุณแม่แล้วนะเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องขับรถต้องให้สัญญาณสักนิดนึงนะฮะบางทีเพื่อนร่วมทางจะได้รู้ด้วยนะครับ
0: เนี่ยคนที่เขาขับแล้วเขาไม่เคยใช้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยพี่นะได้เจอตอนต่อท้ายต้องวัดใจจริงต้องเดาใจอ่ะ
1: ต้องเดาใจใช่ไหม
0: เดาใจไม่มีบางจริงเรื่องนี้เอาจริงแต่ในสัญญานี่ก็มีผลต่อเรื่องอุบัติเหตุเยอะนะ
1: ใช่อีกประเภทนึงถ้าแบบว่าเลยทางไปแล้วอ่ะก็อยากให้แบบว่าเอ้ยไปกลับรถให้มันดีๆนะไม่ใช่แบบว่าตกใจเลยตกใจหักเลย
0: จะเล็บหันเลยใช่ไหมหักเลย
1: อันนี้ก็น่ากลัวนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอาละ8อันนี้น่าสงสารพนักงานเสิร์ฟคนนี้มากเลยนะคะโอ้โหทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะแต่ว่าถูกลูกค้าเนี่ยจับกรอกยาเสพติดจนช็อกเลยนะคะเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเข้าไปใช้บริการคาราโอเกะนะคะแล้วก็มีสาวเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟอยู่ดีๆเลยก็มีลูกค้าบอกว่าพยายามให้ลูกค้าคนเนี่ยพนักงานสาวสุดคนเนี้ยใช้ยาเสพติดแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ปฏิเสธไม่เอาเขาก็เลยก็เสนอว่าให้500บาทแลกกับการกินยาลูกค้าก็ด้วยความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ20ปีอยากได้ตังค์ก็แอบอมยาไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ไปขายทิ้งรอบสองเอาอีกจะให้เอาเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็เลยไม่เอาไปบอกเจ้าของร้านว่าลูกค้ากลุ่มนี้มียาให้แจ้งตำรวจเลยนะคะแต่ยังไม่ทันได้บอกเลยตัวเองเดินไปเข้าห้องน้ำเจอลูกค้าผู้ชายคนนี้ก็เดินตามมาดักหน้าแล้วก็ใช้กำลังล็อกปากแล้วก็ยัดยาลงคอทันทีเลยอ่ะจนยาเนี่ยซึมเข้าร่างกายตัวเองหายใจไม่ออกหายใจเร็วแขนขาไม่มีแรงลิ้นเริ่มพูดไม่ได้ไม่มีแรงเลยเจ้าของร้านก็เลยให้ลูกเนี่ยพาไปหาหมอส่วนผู้กรณีเนี่ยนะคะก็หนีไปพร้อมกับภรรยาของตัวหมายถึงว่าคู่กรณีเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็หนีขับรถหนีไปแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าของร้านคาราโอเกะเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นสาวเสิร์ฟเป็นรับจ้างดื่มนะดื่มแก้ว300บาทไม่ใช่ว่าไปกินยาเนี่ยให้กินยาอย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานสาวเสิร์ฟคนนี้สภาพบอบช้ำตามร่างกายหลายแห่งนะคะร่างกายตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่อยู่ในอาการหวาดผวาและขอเข้าพบจิตเวชเนื่องจากรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ฝ่ายคู่กรณีก็โทรศัพท์ไปขอเจรจาให้จบเรื่องแล้วก็ข่มขู่ด้วยนะว่าถ้ามาแจ้งความหรือทำอะไรเนี่ยไม่ได้นะเพราะเขามีเงินฝั่งผู้เสียหายก็เรียกไป30,000 บาทแต่คู่กรณีเนี่ยโอนเงินมาให้แค่5,500 บาทส ึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะกำลังดูอยู่ว่าจะดำเนินคดี

0: ให้ถึงที่สุดค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ตั้งแต่ต้นปีมานะพี่ราคาผลไม้นะมะพร้าวก็บอกเท่าไหร่นะลูกละ2บาทตอนนั้นเนาะทุเรียนก็ราคาตกใช่มั้ยทุเรียนปีนี้ก็มีปัญหาราคาตก
0: แล้วทาง
2: ล่าสุดมาถึงคิวเงาะนะครับพี่เงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนเขาบอกว่าราคาเนี่ยเริ่มลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจากโลละ19บาทตอนนี้เหลือประมาณ 16-17 บาทนะถ้าเป็นเงาะสีทองเนี่ยจาก9บาทเหลือ6บาทชาวสวนที่จังหวัดตราดนะครับต้องใช้วิธีเอาคนในครอบครัวเนี่ยนะมาเก็บกันเองเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างนะถ้าจ้างชาวสวนถ้าจ้างเกษตรกรคนในหมู่บ้านมาเก็บเนี่ยโดนกิโลละ 3-5 บาทเพราะฉะนั้นแทบไม่เหลือกำไรไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนะครับถ้าจ้างเก็บเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บกันเองนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับชาวสวนเงาะที่อําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับก็ส่งเสียงสะท้อนฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะฮะให้ช่วยผู้ประกอบการให้ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวปลูกเงาะด้วยนะครับสอว่าจะขาดทุนอีกแล้วทำสวนมาทั้งปีนะฮะเขาบอกว่าไหนจะค่าไฟค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายากำจัดแมลงมีแต่แพงขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับรายจ่ายในสวนเนี่ยไม่เคยลดลงเลยแต่พอเก็บผลผลิตโอ้โหมันดันมาลดตรงราคาพืชผลราคาก็นี่แหละราคาเงาะของเขานี่แหละนะฮะโอ้นะเนี่ยก็ชาวสวนบอกแบบนี้ก็ท้อใจอยากจะให้รัฐบาลช่วยดูให้ดูราคาพยุงราคาได้ไหมสักกิโลละ27 27 28เนี่ยชาวสวนอยู่ได้ตอนนี้มันลงไปเหลือ16ถึง17บาทขออีกสัก10บาทให้มันขึ้นมา
0: ครับ
2: นะครับตอนนี้ชาวสวนบอกโอ้โหเงาะราคานี้เนี่ยไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรจุกอกพูดไม่ออกจริงๆเพื่อ
0: มีส่วนนะครับผลไม้ช่วงนี้ออกหลายอย่างมากเลยจนคนบริโภคอย่างเราก็เลือกกินได้ไม่
2: ใช่ไหม
0: เลือกได้แบบตามสบายในโลกแล้วตอนนี้ผลไม้แบบ
2: เหมือนจะหกวันนั้นผมเห็นรถกระบะจอดขายนั่นสิจะห้าโลร้อยอะพี
0: ่ห้าเลยเหรอเงาะเหรอห้า
2: แต่มันมีลูกเล็กด้วยนะผมแอบไปยืนดูเหมือนกันนะมันเหมือนเขาผสมลูกเล็กมาด้วยนะก็แล้วแต่เกรดมั้งครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: มาดูพระทนไม่ไหวบ้างทนไม่ไหวเพราะว่าไอ้หัวขโมยขาประจำเลยมาชอบมาฉกทรัพย์สินในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมคือสำนักสงฆ์อุทยานรักป่าอยู่ที่ตำบลวังตามหมู่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะก็บอกว่าสัจจะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะโพสต์เขาบอกว่าสัจจะชีวิตทรงฤทธิ์บุญหารเขาบอกเช้านี้ไผ่ได้เต้นกับพัดลมไปก็ขอให้นอนแซ่บพัดเย็นอยู่จะเป็นสุขเด้อวงเล็บรับซื้อของโจร นะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต้นสนามในกระท่อมหลังหนึ่งเนี่ยต่อมาทราบว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีข้อความถัดออกมาอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะบอกมีคนรับซื้อของโจรสงสัยบอกกล้าใช้นะคะนักข่าวก็เลยลงไปหาพระมหาทรงฤทธิ์ภิตะสีโลอายุ53ปีเป็นเจ้าสำนักของพุทธอุทยานแห่งนี้นะคะบอกว่าสำนักสงฆ์เนี้ยเปิดมาได้หลายปีแล้วแหละมีพระทั้งหมดเนี่ย5รูปเองนะสามเณรเนี่ยจะมาเฉพาะบวชเฉพาะพระฤดูร้อนเท่านั้นเองญาติโยมก็มาสร้างกระท่อมแบบง่ายๆเอาไว้ให้หลายหลังแต่ว่ามีชอบถูกคนร้ายเนี่ยแอบขโมยของบ่อยๆแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นใครชื่อสันโต๊ะโดมชื่อสันโต๊ดเป
2: ็
0: นยอดชื่อนายสันโต๊ดเป็นยอดนักรักผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับวัดเนี่ยแล้วในพระเนี่ยเขาถึงกับทำป้ายติดไว้ที่กุฏิเลยนะยินดีต้อนรับพระท่านนายสันโต๊ดยอดนักรักผู้สร้างความเดือดร้อนแก่วัดแล้วก็มีป้ายอีกป้ายหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยขอที่ส่วนกุศลบุญกุศลแก่นายสันผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรภัยเทอญแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอซ้ำมีบอชีวิตคนเฮาเกิดมาบักสร้างโต๊ด มึงเจ้ารักได้แล้วมึงเลิกผมให้เลิกขโมยได้แล้วนะแล้วพระอาจารย์คนนี้ก็บอกเนี้ยตัวเองก็อยู่ในสมณเพศนะบรรพชิตเอ้ยในเพศบรรพชิตเนี่ยก็จะไปแจ้งความผิดกับใครก็ลำบากก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านไอ้หัวขโมยคนนี้เป็นลูกหลานในหมู่บ้านชื่อนายสารโต๊ดอายุประมาณ 30-35 ปียังเที่ยวมาเที่ยวไปเข้าออกวัดบ่อยๆโดยมักจะขโมยสิ่งของเช่นพัดลมบ้างแหละเต็นท์สนามบ้างแหละถ้วยชามแล้วก็หม้ออยู่เป็นประจำแต่เดิมเนี่ยพระบอกว่าไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดพอโดนขโมยบ่อยๆเข้าก็เลยติดเอาไว้ก็เลยเจอว่านายสารโต๊ดคนนี้แหละแอบมาขโมยบ่อยๆไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะก็เลยโพสต์แล้วก็ติดข้อความเอาไว้เนี่ยไม่รู้ทำยังไงแหละนะคงไม่ได้ไปแจ้งความหรอกก็ติดอย่างนี้ดูซิว่ามันจะสำนึกไหมนะคะทางเจ้าสำนักสงฆ์บอกไว้ว่าอย่างเงี้ยคงจะไม่ไปแจ้งความหรอกแต่ก็อย่างนี้แหละทำอย่างเงี้ยติดป้ายไว้อย่างเงี้ย
2: ครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: April

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: ทักทายคุณผู้ฟังทั่วไทยเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับนี่แฟนประจำรายการเราจากอุบล นะครับมีพี่สวัสดิ์บอกว่าเราทั้งสองคนนะครับพี่กวยอ่านข่าวเข้าใจง่ายครับโอ้โหขอบคุณครับ
7: ขอบค
6: ุ
7: ณค่ะ
6: เป็นกำลังใจให้กับเราเนาะนะพี่ประยูนสวัสดีนะครับพี่มันธนาด้วยนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับฟังข่าวกันต่อนี่ไปทวงหนี้คนก็เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าหนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี
7: ่
6: นะครับไปทวงเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับล่าสุดนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเธอเป็นเสมียนนะทำงานอยู่บริษัทค้าไม้ที่ท่าแซะนี่แหละก็ไปทวงเงิน 5,000 บาทกับลูกหนี้นะปรากฏว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีอาการเหมือนกับป่วยทางจิตอยู่แล้วนะครับเขาก็พูดคำเดียวเลยจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดแล้วจ่ายไปแล้วทวงอะไรอีกจ่ายไปแล้วนะฝั่งเจ้าหนี้ก็บอกจ่ายที่ไหนล่ะยังค้างกันอยู่อีก 5,000นะครับทวงกันไปเถียงกันมาฝั่งลูกหนี้เอามีดมาแทงเสียชีวิตนะครับจากไปทวงเงิน 5,000 บาทที่เกิดเหตุอยู่ในโรงงานแปรรูปไม้นะครับหน้าห้องพักคนงานภายในโรงงานเลยครับพบศพของนางสาวทิติรัตน์นะครับอายุ44ปีเป็นเสมียนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะฮะก็ถูกแทงเนี่ยเลือดนองพื้นเลยนะครับเข้าราวนมซ้ายมีดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัดขั้วหัวใจเลยอ่ะพี่คือแทงเข้าไปแผลเดียวแต่ว่ามันโดนจุดสำคัญนะครับผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับผู้หญิงด้วยนะนางสาวอรนุชทองพันธ์นะครับอายุ39ปีนะครับเป็นชาวสุราษฎร์ธานีนะก็ที่เกิดเหตุเจอมีดยาว13นิ้วนะครับเปื้อนเลือดนะตกอยู่ด้วยนะครับสืบสาวราวเรื่องนะครับทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเขาเหมือนกับไม่สามารถที่จะคุมระงับสติอารมณ์ได้แบบ 100% นะพี่มีอาการป่วยอยู่ด้วยนะครับพอถูกทวงเงิน 5,000 บาทแล้วเธอก็ยืนยันอย่างเดียวเลยว่าชำระไปแล้วให้พี่สาวไปจ่ายให้หมดแล้วนะแต่ตัวเจ้าหนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีไม่ได้ให้ยังค้างอยู่ 5,000 เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างที่บอกนะครับฝั่งลูกหนี้ก็ไปเอามีดปลายแหลมเนี่ยนะฮะในครัวเนี่ยมาจ้วงแทงเลยนะครับโอ้อะเขาบอกจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีบัตรผู้พิการนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเวชมา 7-8 ปีแล้วนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับจากไปทวงหนี้ 5,000 บานปลายเลยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4นะครับมีร้านขายของฝากแล้วก็ขายยาแผนโบราณเนี่ยปรากฏว่าเขาเปิดหน้าร้านบางหน้าแต่จริงแล้วเนี่ยเขาค้าของพวกสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยตอนนี้พลตำรวจเอกพลตำรวจตรีอเนกดาวสุภาพนะคะผู้บังคับการปทส.นะคะก็ไปจับกลุ่มนางสาวกุลกัลยาอายุ37ปีในข้อหา ค้าแล้วก็มีไว้ครอบไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้อนุญาตนะคะแล้วก็ยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนมากเลยอันนี้ในอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะคะซากสัตว์ที่ยึดได้ก็มีหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวไลเมฆหนังเสือไฟหนังงูเหลือมเกล็ดลิ้นเกล็ดลิ้นนะคะเขากวางซากเลี้ยงผาซากหมีโอ้แล้วก็สร้างสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่างๆรวมแล้วกว่า100ชิ้นเลยเนี่ยทางตำรวจก็ทราบสืบทราบมาว่าเนี่ยมีการลักลอบค้าสร้างสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวลายเมฆหนังเสือไฟก็เลยเร่งแกะรอยจนพบว่าร้านของนางสาวคุณกัลยาเนี่ยขายของฝากแล้วก็ขายยาแผนโบราณบางหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักลอบนำสร้างสัตว์ป่าจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะคะและผู้ต้องหาเนี่ยก็โพสต์เสนอขายพวกซากสัตว์ป่าพวกเนี้ยสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เลยขออนุมัติหมายจับที่ศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ไปตรวจค้นที่ศาลจังหวัดนครขอหมายค้นจากจังหวัดศาลจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ก็เลยเข้าไปตรวจค้นก็เจออย่างเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวซากทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาต้องสารภาพว่าซากสัตว์ป่าทั้งหมดรับซื้อมาจากฝั่งสปป.ลาวเพื่อมาขายต่อในไทยอ่ะจะโดนนำตัวส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะหนีแน่ขายของฝากขายยาแผนโบราณบางหน้าแต่เบื้องหลังขายของออนไลน์ด้วยนะเป็นซากสัตว์ป่าเยอะมากบ้างมาแหละว่าจะชิน
6: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
6: อันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาแจงแล้วนะครับปมเรื่องของเจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะโอ้เขาบอกว่าโดนค่ารักษามิเตอร์ 32,000 บาทนะครับทั้งนั้นที่เขาบอกเอ้เขาแจ้งยกเลิกมิเตอร์ไปแล้วนะเออนะครับ
7: เขาชี้แจงว่าไงอ่ะ
6: ก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงบอกว่าผู้ใช้ไฟรายดังกล่าวเนี่ยนะครับมาติดต่อสอบถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟแล้วก็การยกเลิกการใช้ไฟปลายเดือนกุมภาพันธ์69นะครับทาง PA เนี่ยก็เลยคิดเฉพาะค่าไฟขั้นต่ำประจำเดือนมกราคมเป็นจำนวนเงิน 8,045 บาท29สตางค์นะฮะซึ่งก็มีการชำระกันไปแล้วนะครับสำหรับค่าไฟขั้นต่ำในเดือนถัดไปตั้งแต่กุมภาถึงปัจจุบันหลังจากที่ผู้ใช้ไฟเนี่ยนะครับมาขอยกเลิกก็ได้ดำเนินการนะครับยกเลิกไปแล้วถอดออกหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียนะไม่ต้องเสียนะครับก็ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้ใช้ไฟได้เกิดความเข้าใจกันเออนะฮะแล้วทำไมมันยังมีค่าไอ้นี่ค้างมาเนาะแต่การไฟฟ้าเขาก็เลยชี้แจงว่าไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อคุณมายกเลิกไปแล้วเนี่ยถึงแม้ตัวเลขมันจะขึ้นเนาะเออมันจะขึ้นแต่ว่าเป็นอันเข้าใจเกี่ยวกันว่าได้มีการยกเลิกไปแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำหรือว่าค่ารักษามิเตอร์นี่อีกแล้วนะครับก็ถือว่าได้ยกเลิกการใช้ไฟไปแล้วเออเขาไม่ได้พูดถึงเหตุผลนะพี่เขาชี้แจงว่าไม่ต้องมาจ่ายแต่เขาไม่ได้ชี้แจงว่าแล้วทำไมมันยังไปบินมันยังไปขึ้นอยู่ตัวกับทางผู้ประกอบการอยู่
7: เขาก็ไม่ได้ให้จ่ายใช่ไหมแต่บินมันขึ้นหรอ
6: บินมันขึ้นนะครับบินมันไปขึ้น 32,000 กว่าบาทเนี่ยแต่วันนี้การไฟฟ้าออกมาชี้แจงว่าไม่ต้องจ่าย
7: นะ
6: เพราะว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยมาแจ้งยกเลิกไปตั้งแต่กุมภาแล้ว
7: แต่มันยังขึ้นอยู่อ่ะเขาก็กลัวดิ
6: ก็ดีครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ2
7: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ยังมีวันที่3แล้วแล้วก็ยังมีคนไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนอยู่นะคะอย่างเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีรัมย์นะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนก็ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะอย่างเช่นนางชวีวันนะคะชวีวันปะสุปังอายุ60ปีนะบอกก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาแล้วแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เพราะลืมรหัสผ่านพอมาครั้งนี้จำเป็นต้องมายืนยันตัวตนกับธนาคารวันนี้มาเป็นวันที่3แหละแต่ก็ต้องมาคนเอามาถึงว่าเป็นวันที่3แล้วก่อนนั้นเนี่ยเคยมาแล้วคนเลือกกลับไปก่อนกลับบ้านไปก่อนแต่วันนี้จะเอาให้ได้มาดูคนนี้ดีกว่า คือนางวรรณพรพาละเวศอายุ53ปีเป็นชาวห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เขาตัดสินใจนะการแก้ปัญหาว่าจะลงไทยช่วยไทยพลัสได้เนี่ยก่อนหน้านี้ช่างใจแล้วว่าจะลงทะเบียนรับเงินไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่เพราะโทรศัพท์เครื่องเดิมไม่เป็นสมาร์ทโฟนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยการยืนยันตัวตนได้จึงคุยกับลูกสาวตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เลยในราคา 15,000 บาทเพราะเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะมีโครงการลักษณะนี้ออกมาอีกตอนนี้ถือว่าเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อรับสวัสดิการดีๆของรัฐบาลชุดนี้โอ้โหหยอดยางของรัฐบาลด้วยเนาะ 15,000 บาทซื้อมือถือ 15,000 บาทอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต้องมีโครงการแบบนี้ออกมาอีกเลยซื้อมารองรับเลยมาเตรียมพร้อมเลย
6: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ1
6: ให้มันคุ้มมั้ยฮะ
7: คุ้มมั้ยฮะ
6: ถือว่าเกรก็คงเนาะเพื่อระยะยาวมันคงไม่ได้หวังแค่โครงการนี้โครงการเดียว
7: ค่ะ
6: ต่อเนื่องกันแล้วกันเขาบอกที่ไชน่าไม่สิ้นคนดีครับพี่กวยครับ
7: ค่ะ
6: มีผู้ชายคนนึงมาถอนเงินที่ตู้ ATM แล้วปรากฏเห็นคุณลุงคุณป้านะฮะโอ้โหต่อแถวรอกันเนี่ยเพื่อยืนยันตัวตนแกไม่กลับบ้านแกอยู่กับชาวบ้าน2ชั่วโมงอยู่ที่หน้าตู้ ATM สอนคุณป้าสอนคุณลุงที่เข้ามาเอาบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยแกช่วยทำเนี่ย
7: ตอนหน้าเอาหน้ามาสแกนด้วยนะ
6: ตอนหน้าสแกนแกคนขยับนะครับกระพริบตานะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคิดดูดิเอาเป็นเราอะพี่เอาพูดตรงๆให้เราไปอยู่หน้านั้น2ชั่วโมงถ้าเราต้องว่างเราก็ต้อง

0: ประมาณนึงต้องมีจิตใจจิตสาธารณะประมาณนึงนะนี่ฮะโอ้ต้องชื่นชมจริงนะครับพี่คนนี้นะพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าพี่เอกรัตน์นะครับพี่เอกรัตน์รามสูตรเออเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาทแกมาช่วยเหลือชาวบ้านโอ้โหถ้าทุกจังหวัดมีคนดีๆแบบนี้นะมันก็จะช่วยเร็วขึ้นนะ
1: ค
0: นเข้าคิวไม่ต้องมาตากแดดกันมากขึ้นนะครับก็ใครมีเวลาใครมีความรู้ความสามารถก็ไปช่วยได้ตอนนี้หน้ากรุงไทยไปได้เลยนะครับหมดเวลาครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา20:00 PMสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่11มูฮัมหมัดอามูดีแวซอฮะและเด็กหญิงนูฟีดาวตาเละกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่24/5หมู่ที่6ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟีดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟีดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 14:30 PMพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10 ตำรวจตรีทัศพงษ์เสสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

0: ไสบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจตรีทัดพงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่10ตำรวจตรีทัดพงและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังอารมณ์เศร้าๆเหงาๆพอฟ้าเริ่มมืดเราก็เริ่มรู้สึกเหงารู้สึกว่าเอ๊ะสถานะของเรามันเป็นยังไงนะมันคลุมเครือเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะแฟนเก่ากลับใจจากน้องเวียงนฤมลค่ะแค่เฟื่อนจากแอนอรดีและที่รักที่ลับจากออยเลอร์มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Quad Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้2ทุ่มนะคะอยู่กับพิมดามหานครไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรเข้ามาขอหลังไมค์ได้แป้งโกะคนสวยค่ะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือว่าจะเป็น SMS ที่เบอร์468-9400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะเข้ามาชมทั้งภาพและเสียงค่ะเข้ามาช่องทางนี้ได้เลยนะคะที่ LTMFM 95 Fanpage นะคะเรากำลังไลฟ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ก็ได้กดหัวใจก็ดีนะคะหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์นะคะส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะใครที่อยากมาขึ้นรถไฟด้วยการรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันนะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีด้วยค่ะพี่สมยศแก้วเปงพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะคะคุณยายพอเพียงพี่แม็กชาติไทยนะคะพี่ธนัชพรมณีวันด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตนะคะไลน์ขออนุญาตก่อนแป๊บนึงคุณผู้ฟังแหมลืมปิดเสียงนิดนึงนะคะอ่ะเอาละมีอีกไหมนะคะยายอ้อสัมยานก็มานะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมยศบอกว่าคิดถึงมากๆเลยนะคะพี่โสพินสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะนะคะบอกว่าน้องพิมดาคนสวยวันนี้ขอขึ้นรถไฟเหาะด้วยนะคะวันนี้รถไฟธรรมดาไม่ได้ด้วยนะต้องเหาะไปด้วยนะคะพี่คิตตี้วังว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะพี่โสพินด้วยเนาะนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่รถไฟออกแล้วนะเดี๋ยวจะมาน้อยอกน้อยใจขึ้นรถไฟไม่ทันกันไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะตอนนี้นะคะให้เวลาในการส่งสติ๊กเกอร์มาสัก1ตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่ทันส่งติ๊กสติ๊กเกอร์อะไรขึ้นมาก็ได้นะคะน้องมังกรธนชนค่ะพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะแล้วก็หมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะมีแค่นี้แหละคุณผู้ฟังพี่สุรยุสมานอคณีด้วยนะคะคุณยายพอเพียงก็มานะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะวันนี้เรียกครบถ้วนแล้วพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะมีใครยังไม่ได้รายงานตัวอีกไหมคะมาได้เลยมาได้เลยรออยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมีพี่ไผ่ทักทายกันแล้วเนาะนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ค่ะรถไฟออกแล้วค่ะน้องแชมป์บอกผมด้วยผมด้วยนะคะทักทายน้องแชมป์แล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วนะคะวันนี้รถไฟขบวนสั้นๆเนาะคุณผู้ฟังหายไปไหนกันหมดนะนะคะเอาละคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะที่022481366นะคะกดกันเข้ามาได้เลยนะคะกดมาขอเพลงกับแป้งโกะคนสวยนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอเบอร์ใครนะคะก็รับสายกันด้วยกันละกันเนี่ยมากันเพียบเลยตอนนี้พี่สุเทพเขียวสวัสดิ์พี่รันเรินพี่นิวรณ์บอกรอด้วยพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะพี่นิรมัยวารินด้วยนะคะนี่เลยนะคะพี่รัตนาด้วยนะคะนี่มากันแล้วนะคะแปลว่าข้อความมันต้องพึ่งเด้งขึ้นมาแน่ๆเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะน้องพี่อะไรเนี่ยพี่มิสเดี๋ยวนะมิสM พี่ M 4วันเหรอใช่ไหมพี่ M 4วันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอาด้วยนะคะพี่ A สุดหล่อน้องเบเบตเทียนนวมด้วยนะคะมีใครอีกนะพี่ธนวัฒน์แสงประจักษ์ด้วยนะคะน่าจะประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะอย่าลืม1สายหน้าไมค์นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยเลยแล้วไม่เคยโทรติดเลยลองกดมาดูค่ะ022481366ถ้าวันนี้คุณโทรติดหน้าใหม่แปลว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีค่ะ

0: แม่หมูค่ะจากอุ้มอิ๋มนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องบิ๊บนาคนสวย
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ยชื่ออะไรคะ
2: พี่แอมจากจันทบุรีค่ะ
0: พี่แอมจากจันทบุรีพี่แอมทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้พี่แอมก็นอนอยู่ในบ้านกับน้องแม่ส่วนตัวพี่แอมจะถามน้องน้องบิ๊บนาว่ามาจันมันที่31ได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี่แอมพี่แอมไปไหมโรงเรียนบ้านคลองอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านคลองกระพงใช่ไหมพี่แอมอยู่แถวๆนั้นปะคะ
2: พี่แอมอยู่คลองที่จุกูแต่พี่แอมอยู่อำเภอท่าใหม่ติดกันเลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสิ
0: ไม่รู้ว่าโรงเรียนคลองกระพงอยู่ที่ไหนใช่ไหมท่าใหม่เหมือนกันนี่แหละน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเนาะพี่แอมเนาะเพราะว่าพี่แอมก็อยู่อำเภอท่าใหม่เหมือนกันใช่ไหมทำยังไงดีพี่แอมอยากมาอยากไปเหรอคะ
2: พี่แอมอยู่คลองที่จุกูแต่ที่ที่น้องปิงนามามันอยู่อำเภอท่าใหม่
0: พี่แอมอยู่เขาคิชกุมันไกลกันไหมคะ
2: ไม่ไกลติดกันแหละแต่พี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของท่าใหม่สิ
0: อ๋อติดกันใช่ไหมเขาคิชกุกับท่าใหม่ทำยังไงดีล่ะพี่แอมใครจะพาพี่แอมไปได้อ่ะ
2: ก็ถ้าพี่จะไปก็พี่จะขับรถไปก็ได้
0: อะขับรถไปก็ได้ใช่ไหมพี่แอมดูอันนี้เป็นมะ Google Map ดูแผนที่อะไรเงี้ยดูเป็นปะ
2: ได้คร
0: ับได้ไหม
2: อยากเจอน้องพิมดาไม่เคยน้องพิมดา
0: อยากเจอพิมดาเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: มานะพี่แอม
2: น้องน้องไปพี่ก็เคยอยู่แล้วน้องไม่ก็เคยแล้วน้องลูกชายเคยแล้วแต่น้องพิมดาพี่ไม่เคยเห็น
0: เอาทำไมถึงเคยเห็นน้องน้องเพชรน้องลูกตาลน่ะคะทำไมไม่เคยเห็นพิมดาไปเจอที่ไหนมา
2: ก็ดูในโทรศัพท์ไม่รู
0: ้ดูในโทรศัพท์แต่ไม่เคยเห็นพิมดาเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะไม่เคยน้องพิมดาเลย
0: หรือว่าอยากเจอตัวจริงหรือยังไงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากเห็นหน้าเนี่ยเข้ามาใน Facebook Live ก่อนก็ได้นะช่วงเนี้ยพี่แอมลองเข้ามาดูได้นะ
2: พ
0: ี่
2: แอมไม่เรียนเฟซเลย
0: ฮะลองเข้ามาดูก็ได้ไงใช่ไหม
2: อยากไปน้องพิมดาพี่อยากไปเจออ
0: ยากมาใช่ไหมคะพี่แอมทำยังไงดีล่ะมีญาติไหมมีเพื่อนไหมชวนเพื่อนชวนญาติไปได้ไหม
2: ไม่รู้ว่าน้องบินมามาก็ต้องหิมีก็ได้ใจบอกว่าถูกมาใช่ไหม
0: ค่ะพี่หมีด้วยนี่แหละวันอาทิตย์ที่31นี้ก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วที่จะถึงนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ตรงวันวิสาเนาะพ่อพี่ทำบ้านใหม่ด้วย
0: อ๋อกำลังยุ่งเลยใช่ไหมทำบ้านใหม่อยู่หรอหรือยังไง
2: ใช่จะทำบ้านใหม่
0: ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะว่างๆเนาะแวะไปนะคะ
2: ค่ะแล้วตัวเจ้ามืดมือก็ได้เวียกไว้อ
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะ
2: เวียกไว้เวียกน้องพิมมาน้องไม่รักแท้กล้าคอนเทนต
0: ์โอ้ยรู้จักเพลงด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ถ้าไปเดี๋ยวร้องให้ฟังเลย
2: ร้องได้ร้องได้เหมือนกัน
0: ร้องได้ด้วยเหรอสักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหมเอาไหมร้องไหมเขินอยู่
2: เราไม่ได้หรอก
0: เขินอยู่เนาะเขินไม่เป็นไร
2: พูดมาเก็บ

0: อะไรนะมอบอะไรนะ
1: ไม่ใช่น้องเอิญน้องไม่เรียกออกอัลบั้มนานแล้วไงน้อง
0: เอิญเหรอพี่เอิญเหรอพี่เอิญก็มีเพลงใหม่มาเรื่อยๆค่ะยังไงฝากติดตามพี่เอิญด้วยนะ
1: ค่ะเคยมาเจอหนูน้องเอิญอ่ะ
0: ค่ะเคยเจอเหรอ
1: ค่ะเคยมาที่เขาที่จะคุณแล้วพี่เคยไปถึงเขา
0: อ๋อมางานเหรอคะ
1: ใช่งานตลาดงานผลไม้อ่ะน้องลูกมิ้นละ
0: งานผลไม้
1: แล้วว่า
0: ใช่ไหมก็เลยชอบก็เลยชื่นชอบน้องเอิญเนาะก็เลยชื่นชอบน้องเอิญอยากวันนี้อยากฟังเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้เลย
1: มอมเป็นนาแล้วก็น้องแป้ง
0: อะไรนะ
1: มอมเป็นน้องเป็นนาน้องแป้งแล้วก็อีเจเจรวัตรบุญนิลบุญนิลเจจันเนี่ย
0: ได้เลยมอบให้น้องพิมนาน้องแป้งนะคะแล้วก็มอบให้ใครอีก
1: DJ เอกจันยวัฒน์พลมิ้ง
0: DJ เอกเหรอ
1: ใช่เขาเป็น DJ ที่จันเนี่ย
0: เอา DJ ที่จันทบุรีได้เลยนะคะ
1: น้องพิมนาแป้งจะถามน้องพิมนาว่าเกิดวันที่เท่าไหร
0: ่ทำไมล่ะจะดูดวงให้เหร
1: อก็ใหญ่ดูมือไม่รู้จะวันเกิดน้องรู้ตามที่สุขว่าธันวาน้องเมย์วันที่เกิดเมษภาน้องไปก้ามีนา
0: เกิดวิวน้องพิมดาน้องพิมดาเกิดวันที่27กุมภาค่ะ
1: เอาเกิดเร็วๆกันเลย
0: เออเนาะอ่ะเอาล่ะพี่แอมขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขเลยนะคะพี่แอมนะเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟังนะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวยค่ะ

0: ้อมทีหนึ่งโอ้โหไม่ได้เอามาเพื่อด้วยจะให้กระเทียมแทนแล้ว
1: ได้เลยครับจัดให
0: ้โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือเสียงร้องของพี่มดรังสิมันค่ะชื่อเพลงว่ารอสัญญาใจนะคะพี่มดเนี่ยมาร้องให้ฟังกันสดๆเอาไว้นะคะในงานปาร์ตี้ปีหนูหมูไม่อยู่หนูแอปเบลนะคะร้องไว้ที่บมจ.อสมท.นี่เองนะคะวันที่16ธันวาปี2550ค่ะนะคะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
3: มหานครไลฟ์
4: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมาไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
1: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักๆ
3: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
4: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
5: ยำยำจัมโบ้
6: ชิโนโมโต
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้ากระจายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้น
7: ด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้โปร

งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี่ล่ะค่ะผู้สาวบ้านใดนะคะจากพี่แดงจิตกรนะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจากพี่จ่อยนครพนมนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะใครที่โทรมาติดหน้าไม้นะคะวันนี้คุณคือผู้โชคดีเพราะว่าโทรติดยากมากเลยเห็นบางคนเนี่ยโทรมาหน้าไม้บอกอุ้ยโทรไม่ค่อยติดสายไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีคนรับอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังลองโทรมาดูค่ะว่าติดไม้แล้วอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่จรัญมโนเพชรบ้านบนดอยค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: 11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลม็อบไรเดอร์ปลุกกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือค้านเข้าระบบประกันสังคมมองจ่ายซ้ำซ้อนวิ่งหลายแอปอาจส่งผลกระทบกับรายได้กลุ่มไรเดอร์สมาชิกจีเคลื่อนที่เร็วกว่า100คนรวมตัวทำกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรเพื่อเคลื่อนขบวนมายังกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือคัดค้านการนำกลุ่มไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีการนำป้ายข้อความระบุข้อความต่างๆอาทิคัดค้านประกันสังคมเข้าระบบแรงงานไรเดอร์ไม่เอาประกันสังคมมาตรา33ถามไรเดอร์ส่วนรวมหรือยังว่าจะเอาประกันสังคมมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์บอกว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบประกันสังคมหากยังใช้เงื่อนไขกฎหมายและรูปแบบเดียวกันกับระบบนายจ้างลูกจ้างทั่วไปเพราะลักษณะการทำงานของไรเดอร์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษของไรเดอร์โดยตรงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการหักเงินสมทบประกันสังคมซ้ำซ้อนเนื่องจากไรเดอร์ส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า1แอปพลิเคชันแต่ยืนยันกลุ่มไรเดอร์ไม่ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบแต่ต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสภาพการจ้างงานจริงอีกทั้งยอมรับว่าข่าวปัญหาการจ่ายสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเกิดความกังวลต่อระบบเบื้องต้นกลุ่มตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ได้ยื่นหนังสือก่อนส่งตัวแทน15คนไปพูดคุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางข้อสรุปในเบื้องต้นกรรมธิการคมนาคมรับหนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟวอนเร่งรัดกระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาภายในที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมรับหนังสือจากนายสราวุฒิสราญวงศ์ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อขอให้พิจารณาหาข้อเท็จจริงและเร่งรัดเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนจึงขอให้คณะกรรมการคมนาคมใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการศึกษาติดตามเร่งรัดให้รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ไขปัญหาด่วนคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 8,200 คนส่งผลให้บุคลากรทำงานหนักทำล่วงเวลาทำงานวันหยุดต่อเนื่องกระทบต่อสุขภาพประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าล่วงเวลาปัญหาทรัพยากรและขบวนรถเก่ารถโดยสารและอุปกรณ์จำนวนมากอายุการใช้งานเกิน30ปีทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพค่าซ่อมบำรุงสูงปัญหาหนี้สะสมของรฟท.สะสมกว่า 322,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในการให้บริการสาธารณะซึ่งเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนจริงมากแม้กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลต้องชดเชยผลขาดทุนแต่ที่ผ่านมาได้รับการชดเชยไม่ครบส่งผลให้ต้องกู้เงินเพิ่มและแบกรับดอกเบี้ยปีละหลายพันล้านบาทจึงต้องการให้คณะกรรมการการคมนาคมนำข้อมูลไปผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการขนส่งทางรางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอิสราเอลเผยปลิดชีพผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าสามารถปลิดชีพนายมูฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการแต่งตั้งคนใหม่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้สำเร็จจากปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเพิ่งปลิดชีพผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าไปเพียงไม่กี่วันท่ามกลางการยกระดับแรงกดดันทางทหารในฉนวนกาซาและขยายปฏิบัติการในเลบานอนญาติของนายโอเดรายหนึ่งยืนยันการเสียชีวิตดังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์พร้อมระบุว่าพิธีฝังศพจะจัดขึ้นหลังการละหมาดช่วงบ่ายในเมืองกาซาซิตี้ ทั้งนี้แม้ว่าทางกลุ่มฮามาสจะยังไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่แถลงการจากครอบครัวของนายโอเดลระบุว่าเขาเสียชีวิตพร้อมภรรยาและบุตรชายด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต6รายรวมถึงผู้หญิงอย่างน้อย1รายผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20รายจากการโจมตีของอิสราเอลในครั้งเดียวกันนี้ส่งผลให้อาคารชุดพักอาศัยชั้นบนในย่านริมันของกาซาซิตี้ถูกทำลายอย่างเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ที่อาจได้รับเคราะห์เพิ่มเติมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: สิริน
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังอยู่กับพิมพ์ดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังในช่วง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันไปไหนนะคะตอนนี้ในไลฟ์เนี่ยนะคะเงียบกริบไม่มีขยับเลยนะคะเพราะว่าคนดูตอนนี้มาดูทาง TikTok แทนแล้วนะไม่อยู่ในไลฟ์กันแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเอาล่ะ1สายหน้าไมค์มารอแล้วเดี๋ยวเราทักทาย1สายหน้าไมค์ก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
3: พี่หน่อยครับอยู่นครพนมครับ
2: พี่หน่อยทำอะไรอยู่คะ
3: นั่งเล่นอยู่ครับ
2: เออนะ
3: อากาศร้อนมากเลยครับอากาศร้อนมากเลย
2: เหรอใช่ไหมแล้วนอนกี่โมงคะเนี่ย
3: ประมาณ6ทุ่มเหรอ
2: 6ทุ่ม6ทุ่มคือ6ทุ่มคือกี่ทุ่มนะ อุ้ย
3: ได้24นาฬิกามั้ย
2: 4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มเที่ยงคืนเหรอ
3: ใช่เที่ยงคืนครับ
2: อ๋อเที่ยงคืนใช่ไหมแ
3: ล้วเมย์ก็หลับเปิดวิทยุไว้ครับ
2: พอน้องเมย์มาก็คือเปิดวิทยุทิ้งแล้วหลับเลย
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: ฟ
2: ัง
3: ไปเรื่อย
2: ๆเออฟังไปเรื่อยๆเนาะนะคะ
3: ครับ
2: อ่ะพี่หน่อยพี่หน่อยตะกวันทำงานปะเนี่ย
3: ไม่ครับผมอยู่บ้านทำนาครับ
2: อ๋อเหรอคะก็คือทำงานนั่นแหละทำนาเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
3: แต่ไม่ง่ายครับไก่นาหวานคร
2: ับ อ๋อนาหวานเหรอคะเราเคยคุยกันหรือยังนะพี่หน่อย
3: รู้สึกว่าคุ้นหรือไม่รู้
2: ใช่ไหม
3: ไหนประมาณ2-3เดือนแล้ว
2: ประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาเนาะไหนก็พูดถึงนาหวานแล้วพี่หน่อยช่วยให้ความรู้หน่อยได้ไหมคะมันมีนาอะไรบ้างคะเวลาทำนาเนี่ย
3: ผมก็แถวๆนี้แบบว่านาหวานกับนาดำนะครับดำเมาถอนก้าน
2: าหวานนี่แตกต่างจากนาดำยังไงคะ
3: นาหวานมันง่ายครับไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบเลยครับ
2: ไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบถ้านาดำล่ะคะ
3: ถ้านาดำต้องหวานข้าวแล้วมันต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ถอนเป็นมัดก้านครับ
2: อ๋อมีวิธีการ
3: ประมาณเดือนกว่าสองเดือนประมาณก็ถอนมาแล้วก็ที่แล้ว4-5ยอดก็ดำไปนะครับ
2: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่านาดำ
3: ใช้คนนะครับ
2: ใช้คนทำถ้านาหวานใช้เครื่องทำนี่แหละใช้รถทำหรอรถแท็กเตอร์อย่างนี้เหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อแปลว่าสมัยนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาทำนาหวานกันแล้วสิคะใช่ไหม
3: มันง่ายครับ
2: มันง่ายกว่าใช่ไหมแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีรถแท็กเตอร์เข้ามาเน
3: า
2: ะ
3: แบบว่าราคาข้าวมันถูกเขาเลยไม่ค่อยทำอ่ะ
2: ไม่ค่อยทำนาไหนคะ
3: ได้ทำแค่พอกินก็พอละ
2: อ๋อหมายถึงว่าราคาข้าวมันถูกลงเวลาขายอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยทำแค่พอกินเราก็เลยไม่ได้ทำขายแล้วอย่างนี้เหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วของพี่หน่อยเป็นยังไงพี่หน่อยทำขายอยู่ไหมหรือว่ายังไง
3: ไม่ก็พอกินนะครับทำกินนะคร
2: ับ เอาทำกินเองก็ไม่ได้ขาย
3: ครับ5-6 ไร่ก็พอละ
2: ทำกินเอง5-6 ไร่อันนี้คือทำกินเองเหรอคะพี่กินกี่ปีคะ
3: ข้าวไม่ได้เยอะนะครับประมาณตันกว่า2 ตันนะ
2: 5-6 ไร่ที่ได้ประมาณตัน2 ตันแล้วตัน2 ตันนี่กินไปได้กี่ปีคะเนี่ย
3: อุ้ยถ้ากินถ้าไม่ขายก็2-3 ปีแล้วอ๋อ
2: แล้วก็จะมียุ้งข้าวเก็บไว้อย่างงี้ใช่ไหม
3: ครับผมอ๋อ
2: แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีข้าวตุนเอาไว้แล้ว3 ปีอย่างเงี้ยปีหน้าเราต้องทำอีกไหมนาเนี่ย
3: ไม่แต่ว่าข้าวมันเอาไว้นานมันก็ไม่อร่อยหรอกครับมันเหม็นเลยไม่รู้แหละ
2: อ๋อมันเหม็นใช่ไหม
3: ก็เลยกินปีต่อปีนะครับ
2: อ๋อก็เลยพยายามที่จะทำให้ได้ปีต่อปีอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำใหม่ทุกๆปีเนาะ
3: ครับผม
2: ดีจังเลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่หน่อย
3: ไอ้ทุยเหรอครับ
2: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอไปใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
3: ้คุณแป้งแล้วก็หน้าไม้คนสวยเลยครับ
2: หน้าไม้คนสวยคือหมายถึงพิมดา
3: ใช่ครับ แล้วก็ลูกทุ่งมหาลูกคอนทุกท่านเลยครับ
2: ได้เลย
3: ตัวเพลงเลยครับ
2: ได้เลยค่ะทำไมถึงอยากฟังเพลงไอ้ทุยเพราะว่าเราทำนาเกี่ยวไหม
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมเนาะนะคะไอ้ถุยก็ช่วยเราทำ
3: มันเพราะด้วยครับ
2: เอามันเพราะด้วยได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่หน่อยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
3: ดู
2: แลสุขภาพด้วยนะ
3: ครับผม
2: นั่นแหละฝันดีนะคะ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะพี่หน่อยขอเพลงไอ้ทุยมานะคะเราก็จะต้องหาพาเรทที่มันเกี่ยวกับอะไรดีลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะแล้วมาเดากัน

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมวันนี้อบอุ่นเหลือเกินอบอุ่นเหลือเกินในห้องจัดรายการนะคะตอนนี้เนี่ยมีทั้งหลังไมค์นะคะหลังไมค์อยู่กันครบเลยนะมีทั้งช่างด้วยเมธิชาก็มาแล้วนะคะตอนนี้มารวมตัวกันนะคะอาจจะมีเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้านิดนึงเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักดีนะสนุกสนานคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังไปด้วยได้ยินเสียงเบื้องหลังกันไปด้วยนะคะสี่เพลงค่ะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะคะมีใครกันบ้างมีเพลงอะไรกันบ้างวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไหนดูซิมีใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้ทุยนั่นแหละทุยเอ่ยควายเอ่ยนะก็เรียกได้หลายแบบแต่ว่าก็คือหมายถึงน้องควายนะคะเพลงแรกเลยค่ะคนขี่หลังควายจากพี่ดาวบ้านดอนนะคะตามมาด้วยไก่นาตาฟางอ่ะเพลงนี้ทำไมไม่มีคำว่าควายในชื่อเพลงแต่ในเนื้อเพลงมีไงฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาฉันคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรเห็นไหมขี่ไอ้ทุยนะคะตามมาด้วยคนดังลืมหลังควายจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และปิดท้ายกันด้วยไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับควายนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะพาเรทเพลงฮิตนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังขาชั่วโมงนี้นะคะเหมือนเคยเช่นเคยนะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมาแล้วเจ้าค่ะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้ต้องเรียกเป็นแบบแร็ปเนาะพี่นิตยาเชียงใหม่ลุงอนันต์ลาดพร้าวพี่จ่อยนครพนมลุง935แท็กซี่พี่กูดชลบุรีพี่วาสนาหาดใหญ่พี่ออฟคอนซี่ไม่ใช่นครราชสีมานะคะเอาล่ะทีนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครอยู่ด้วยกันบ้างนะน้องมังกรธนชนพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่ประหยัดเกื้อกูลนะคะแล้วก็ยังมีพี่ธนภัทรด้วยนะคะเดี๋ยวนะเหมือนมันจะค้างอันนี้ไม่ใช่นี่พี่เอกพลช่อขาวพี่คิตตี้วังว่าวันนี้เป็นพี่นะลูกนะพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่มนเรียวนะคะแล้วก็มีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะน้องหนูดีกู๊ดบอกว่าหลังไมค์วุ่นวายจังเลยถ้ายังดูกันอยู่ในTikTokเนี่ยนะก็จะเห็นความวุ่นวายของแพร่นะคะฟังจากทางวิทยุกับ Facebook Live นี่อาจจะได้ยินเสียงเจื้อแจ้วเบาๆบางๆแต่ถ้าดูทางTikTokนี่โอ้โหชัดเจนเลยใช่ไหมลูกนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ภัยศรีนะคะแล้วก็พี่อินแถนพี่โชคชัยนะคะพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่นะคะมีอีกไหมหมดแล้วหรือยังพี่เสาคำเจ้าสวัสดีเจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณฟังขออนุญาตรีโพสต์แป๊บนึงนะคะพี่ TSJ เจเจด้วยนะคะอุ้ยพี่คนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเฟซบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยพี่อัญชลีชูสุขพี่นิสานะคะแบบแอบแวบไปTikTokดีเจมานะคะมาติดตามกันด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะพี่เชษด้วยนะคะพี่พิเชษพี่ดาวสวัสดีค่ะนะพี่นิ่มบอกพี่นิ่มยังอยู่นะนะพี่สุรยุทธสมานคณีนะคะบอกว่าเล่านิทานชาวนากับงูห้องๆเอางูเห่าเหรอชาวนากับงูเห่าเหรออุ้ยมันเบสิกมากเลยพี่นะเคยฟังกันหมดแล้วนะเราเอาเรื่องใหม่ๆบ้างนะคะพี่วีรศักดิ์พี่บอลวีรายงานตัวนะคะแล้วก็พี่อินแทนก็ทักทายกันไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเข้าไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะมีพี่นิ่มบอกพี่นิ่มไปด้วยเนาะพี่อวติสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็พี่เชษทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเลื่อนดูตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่จิรพรเนียมอิ่มพี่สิทธิ์ศักดิ์ทักทายหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจาก พี่ไหมไทยจอมยุทธของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงของจ่อคิวฮิต
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงใหม่จากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าค่ะนี่มาเสิร์ฟแล้วนะคะเพลงโดนๆให้เราฟังกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะสำหรับอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์เนาะสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะคำร้องทำนองเนี่ยได้พี่กี้พงศักดิ์มาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ค่ะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์กรีนเอาใหม่แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆ

0: ขอเข้ามาเนี่ยนะจะได้ฟังในช่วงนี้หรือเปล่า
1: เพลงนี้ติดชอบ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่11ค่ะตามมาด้วยโนราพลัดถิ่นนะคะจากพี่เนตราเชนนะคะฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่20และเพลงนี้คนขอเยอะนะพูดจริงๆนะเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยนะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาล่ะนะคะก็หยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะวันนี้มีนิทานก่อนนอนมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคย

0: ดยพิมดามหานคร
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: รักน้องพรนะคะจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองค่ะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์คุณลุงอนันต์ลาดพร้าวจัดให้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องเล่าในวันนี้นะคะมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราก็จะต้องมีนิทานมาเล่าให้ฟังกันทุกๆคืนก่อนนอนนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของสีกากับพระนะคะสีกาค่ะไปถามท่านเจ้าอาวาสนะคะบอกว่าท่านเจ้าคะงวดนี้ขอเด็ดๆสักงวดนะเจ้าคะพระก็เลยตอบว่าเจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ล่ะสีกาตอบว่า3เจ้าค่ะพระเลยตอบว่าอ้าว3แล้วเดือนเกิดล่ะสีกาตอบว่าเมษายนเจ้าค่ะพระตอบอีกว่าอ้าว4แล้วเจ้าเคยนอกใจสามีบ้างไหมกี่ครั้งล่ะสีกาตอบว่าไม่เคยเลยเจ้าค่ะพระจึงตอบว่าอ้าว0เอาไปเลย3 4 0สีกาดีใจเนื้อเต้นเลยค่ะทุ่มซื้อไปเลย3 4 0โดดโดดพันคูณพันอันนี้อย่าไปทำตามนะคุณผู้ฟังนะเลขที่ออก3 4 8สีกาสุดเซ็งเลยค่ะคร่ำควรไปเลยไม่น่าเลยตัวท้ายถ้าบอกพระไปตรงๆป่านนี้ถูกหวยไปแล้วสีกาโกหกพระนี่เองถ้าบอกพระไปตรงๆนะว่าเคยนอกใจ8ครั้งที่ป่านนี้นะ3 4 8นะถูกไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้นะคะเป็นเรื่องนิทานก่อนนอนนะคะที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะนี่พี่สุมาลาบอกว่าเข้ามาชมมาฟังนิทานพอดีเลยพี่สุรยุทธ์นะคะบอกขอ500คูณ500นะคะแล้วก็ยังมีพี่สว่างพรมแก้วพี่มานับอะไรพี่มานพไรเดอร์รังสิตนะคะเข้ามานะในช่วงท้ายแบบนี้พิมเรืองสีด้วยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอหน้าปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขอทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะส่วนใครที่รอน้องเมทิชานะคะก็รอหลังจากจบน้องลูกตาลชนทิชานะคะก็จะได้เจอกับน้องเมทิชากันต่อนะเดี๋ยวไลฟ์3คนเลยไหมน้องเมไลฟ์อยู่ด้วยกัน3คนเลยนะคะช่วยกันทำมาหากินเนาะคุณผู้ฟังเอาละค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่วาสนาจากหาดใหญ่นะคะแนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาทางหลังใหม่วันนี้ใจดีจัดให้เลยค่ะ
2: กลับมาเถิดวันวาน
0: วันวานยังหวานอยู่จากพี่ต้อมเรนโบว์วันนี้พิมดาลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วนะคะจะเจอกันกับช่วงเวลาแบบนี้นะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องงานเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งแหละนะคะหลายๆเพลงก็ไม่ได้ฟังนานนะคะก็เป็น3งานเพลงจาก3ศิลปินคุณภาพนี่เป็นไงล่ะนะคะเริ่มต้นมากับน้ำตาหล่นที่โคราชนะคะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อด้วยอกหักจากปักใต้เอกชัยศรีวิชัยนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากไว้เมื่อหลายวันแล้วติดค้างเอาไว้อยู่นะคะวันนี้ก็จัดให้แล้วนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้แบบว่าชอบคุณผู้ฟังนางลอยนางลืมนะคะสันติดวงสว่างจริงๆนางลอยนางลืมเนี่ยตันชอบอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยที่พี่วีรดาเนี่ยหลายๆคนคิดถึงพี่วีรดาเนี่ยเพลงเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแบบว่าอยากฟังอีกเวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่พี่วีรดาเขานำมา cover เนี่ยเมื่อหลายปีแล้วแล้วก็ตันรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นนางลอยนางลืมที่แบบฟังแล้วมันแบบโอ้ยได้อีกมูดได้อีกอารมณ์นึงเหมือนกันนะคะซึ่งต้นฉบับเนี่ยก็โอ้โหเขาหวานอยู่แล้วเจ้าพ่อเพลงหวานอยู่แล้วสำหรับสันติดวงสว่างนะคะพอมีศิลปินนักร้องผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงมาร้องเนี่ยก็เพราะไปอีกแบบด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะในวันที่27พฤษภาคม2569โอ้โหแป๊บๆนะผู้ฟังเนาะจะหมดเดือนอีกแล้วนะคะกำลังจะเข้าสู่เดือนที่6นะคะซึ่งก็เป็นอะไรว่าอะไรครึ่งปีนะคะที่เราจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2569แล้วนะคะเร็วมากๆนะคะเวลาเดินเร็วแล้วก็เรื่องราวมากมายเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันเนี่ยโหนะบางทีเรารู้สึกว่าโอ้กว่าจะผ่านไปได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้นะคะนะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็เวลาเหนื่อยๆนะคะเครียดหรืออาจจะมีเรื่องอะไรอยากจะนะคะพักจากจะวางนี่นะคะก็หมุนมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนี่นะคะฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่แบบเราพักการกระจายสัญญาณแต่ว่าถ้าฟังทางออนไลน์เนี่ยนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝากเอาไว้เลยนะคะกับช่องทางแอปพลิเคชันนี่แอปพลิเคชันของเรา MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดไว้ได้เลยใครที่ยังไม่โหลดนะคะรีบเลย ต้องมีนะเดี๋ยวแบบว่าไม่ entrain นะคะ MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อนะคะ CONNECT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ก็สามารถติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงรายการอื่นๆของอสมทเราด้วยและติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและทุกๆช่องทางของเราเลยทุกแพลตฟอร์มของลูกทุ่งมหานครนะคะฝากเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งนี่เลยนะคะเข้ามารับชมไลฟ์ได้ทุกชั่วโมงค่ะคุณฟังค่ะก็จะได้เห็นหน้าดีเจนะคะแบบนี้ที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนี่ไลฟ์กันทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังจะได้มาพิมพ์ข้อความนะคะทักทายกันสดๆโอ้โหสวัสดีศิลปินที่น่ารักนะคะสวัสดีพี่จ่อยด้วยนะคะพี่จ่อยรวมมิตรนี่เขามาทักทายทางเพจของเราแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังทางเพจนะจะมีพี่ๆน้องๆศิลปินแวะเวียนกันเข้ามาเยอะเลยนี่ต้องมานะคะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะ IG TikTok นะคะ YouTube เราก็มีนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะตลอดทั้งปีนะคะข่าวสารมากมายอัปเดตวงการเพลงลูกทุ่งนะคะก็จะได้ทราบก่อนใครนะคะอ้าววันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะตอนนี้02-248-1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะรอสายอยู่ตัวนี้นะคะน้องแป้งๆนะคะหลังไมค์นะคะรอรับสายตอนนี้มือแบบ วางปุ๊บรับปั๊บวางซ้ายรับขวาเลยตอนนี้02-248-1366นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่นะอาจจะสะดวกเป็นพิมพ์ข้อความนะคะพิมพ์ข้อความก็ส่งเป็น SMS เข้ามาได้นะคะที่4689400นะคะคุณน้าสุรัตน์นะคะเขาบอกว่านางลอยนางลืมเนี่ยชอบมากเลยเขาว่าอย่างนี้นะคะยินดีมากๆยินดีมากๆเลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังขานะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะสายชิลฮิวใจนะใครอยากจะคุยสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะไปฟังงานเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่านะคะงานจากพี่ดวงตาคงทองก่อนที่เราจะไปรับสายน้ำใหม่กันนะจ๊ะผู้ชายพายเรือหนูก็ยังแปลกใจนะว่าผู้หญิงก็พายเรือได้อยู่นะเนี่ย

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะในช่วงนี้นะคะกับสายแรกของเรารออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะสายมาจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแต่พี่ศักดิ์นี่แหละครับ
1: พี่ศักดิ์ค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับเป็นอยู่อำเภอกูขันลานหวดเด้อ
1: จ้าจำได้พี่ศักดิ์เราเคยคุยกันแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่แต่ว่าโดนหลายแมนบอ
2: แมน
1: แมนไหนคะพี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
2: สบายดีเพียงแต่ไม่มีเงินใช้
1: บอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดียวมันก็มีเรานึกถึงมันเดี๋ยวมันก็มานะคะที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างคะพี่ศักดิ์ขาตอนนี้อากาศดีบอก
2: บรรยากาศแดดร้อนมากเลยครับ
1: วันนี้เหรอ
2: ครับ
1: มีฝนบ้างไหมคะช่วงอาทิตย์นี
2: ้ก็เมื่อวานมีอยู่

0: ดูอยู่แถวไหนไม่รู้เลย
1: โอ้มีครึ้มๆมาแต่ไม่รู้ว่าไปตกแถวไหนใช่ไหมพี่ศัก
0: ดิ์มันก็ตกกูคันนิดหน่อยนะ
1: ตกนิดตกนิดหน่อยอืม
0: ครับแต่ฟ้าลงปังอุ้ยตกใจหมดเลย
1: ฟ้าแลบแป๊บๆหรอฟ้าแลบแป๊บๆอ่ะ
0: ครับฟ้าแลบแต่มองไม่เห็นแต่ยินเสียงก็ตกใจแล้ว
1: โอ้จ้ะพี่ศักดิ์อยู่อำเภอขุขันใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูฟังถูกต้องไหมคะใช่ไหมขุขันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: อืม
0: ถูกต้องครับในบ้านคือเบญจรัตน์มาทำงานร้านนวดอยู่นี่แหละ
1: อ๋อจำได้แล้วพี่ศักดิ์นวดแผนโบราณ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ใช่เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหม
0: ก็มาเรื่อยๆ
1: จ้ะมาเรื่อยๆเน
0: าะเออครับพอได้ยังได้เกียรติทุกคนอยู่นะ
1: ค่ะดีแล้วเรายังมีงานทำพี่ศักดิ์จ๋านะ
0: ครับแต่ฟังเพลงดินกับก้อนอิฐของชัยรีใช่ไหม
1: ดอกไม้กับก้อนอิฐหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันเพลงนั้นสนุกมาก
1: ใช่เมื่อกี้หนูหาให้ละนะคะที่พี่ศักดิ์ฝากเอาไว้เป็นดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อู้เมื่อกี้พูดอิฐ
1: พูดผิดแล้วไม่เป็นไรนะพูดผูกก็ได้แซวเล่นพูดผิดเนาะเออนะคะไม่หนูเข้าใจบางทีมีคุณผู้ฟังนะแบบว่าเขาจำชื่อเพลงไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันพี่ศักดิ์แล้วก็จะแบบว่าโทรมาถามแบบว่าเออที่ร้องแบบเนี้ยเออตรงเนี้ยที่มีอะไรแบบเนี้ยมันเพลงอะไรเนาะเนี่ยนะช่วยหาหน่อย
0: คร
1: ับ จ้าได้เลย
0: ยังไงผมก็คนพิการทางสายตานี่ก็ไม่ท้อแท้เลยเด
1: ้โอ้ยสุดยอดอยู่แล้วหนูมีเพื่อนขออนุญาตนะเพื่อนตาบอดอะเยอะมากพี่ศักดิ์อันนี้หนูพูดเลยเนาะมีทั้งนวดแผนโบราณทั้งขายสลากกินแบ่งทั้งนักดนตรีทั้งนักร้องโอ้ยเพียบ
0: อันขายลอตเตอรี่เออไปเจอเขาอยู่ที่สมาคมแห่งประเทศไทยนั่นเยอะนะ
1: จ้านะเออให้กำลังใจกันเนาะพี่ศักดิ์เนาะ
0: คร
1: ับ ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้เลยขอบคุณพี่ศักดิ์นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
0: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอก
1: ัน
0: ใหม่
1: ครับผมพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักเสียงสดใสมาเลยนะคะหมอนวดที่น่ารักเนี่ยหนูว่าอยู่นะถ้าได้ไปขุขันได้ไปทางศรีสะเกษนี่ต้องแวะไปให้พี่ศักดิ์นวดให้หน่อยเมื่อยมากผู้ฟังโอ้ยเนี่ยพูดขึ้นมาปุ๊บเมื่อยเลยเนี่ยอ้าวจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจกับงานเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะกับดอกไม้

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่ศักดิ์จากศรีสะเกษค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือว่าจะจองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะจ๊ะ022481366ค่ะในช่วงนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยสำหรับใครที่กำลังวางแผนว่าอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวแบบโอ้โหให้ได้ความรู้ด้วยอันนี้สำคัญโอ้อันนี้น่าสนใจด้วยนะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษนะคะที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นะคะผู้ฟังนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางด้วยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียงท่านละ 15,900 บาทนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะสำหรับทริป The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางเพจของ MCOT News นะคะก็น่าจะมีรายละเอียดรวมถึงเบอร์โทรศัพท์เผื่อว่าคุณผู้ฟังหรือว่าจดไม่ทันก็สามารถเข้าไปติดตามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ FM 100.5 MCOT News นะคะมาจ้ะทักทายนี่สมาชิกของเราดีกว่าเมมเบอร์ที่เพจนี่อุ้ยเข้ามากันเต็มเลยนะคะสวัสดีทักทายพี่สุรีเอ้าไม่ใช่พี่สุรีด้วยน้องสุรีนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลค่ะนี่ฮะขอเพลงพบหมอหน้าห้านหน่อยค่ะอุ้ยไม่สบายเหรอจ๊ะเนี่ยต้องไปพบหมอตัวนิดนึงสวัสดีพี่วิชัยนะคะทักทายมาจากพิษณุโลกนะบอกว่าวันนี้เนี่ย27องศาโอ้ก็ไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนกำลังโอเคเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงพ่อเนื้อทองของน้องเปาหลีเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีพี่วิจิตนะคะพี่นักรบพี่วรรณภาพี่ศักชัยพี่สุพจน์นะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียนนะคะน้องแววด้วยนะ น้องฟ้าใสบอกสวัสดีครับ FC พี่ตาลนะคะรับบทเป็นแฟนคลับแล้วนะเป็นบางวันเท่านั้นแหละเธอน่ะนะถ้าเกิดว่าพี่บอสไม่อยู่เธอก็จะมาหาพี่ตาลนะคะพี่บอสไม่อยู่พี่โอ๊ตไม่อยู่อะไรเงี้ย สวัสดีพี่คนไม่สวยพี่เด็กเส้นนะจ๊ะส่งหัวใจเข้ามารัวๆแล้วก็พี่พีระเดชด้วยนะคะใครที่ส่งข้อความทักทายมาเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็ตันยังไม่ได้ say hi say hello สวัสดีอะไรเงี้ยก็รบกวนพิมพ์มาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าตันเลื่อนไปไม่ถึงข้างบนละตอนนี้นะคะข้อความก็จะไหลๆลงมาเนาะเพิ่มเติมพี่นุเจริญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวแวะอ่าน SMS เพิ่มนิดนึงนะมีใครเข้ามาขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์ด้วยนะจากพี่เบลแล้วก็

รีด้วยนี่แวะเข้ามาแล้วนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางของเราเลยนะคะนะ Facebook Fanpage นะคะทาง TikTok เราก็มีนะคุณผู้ฟัง TikTok ของสถานีของเราก็ชื่อเดียวกับเพจเลยนะ LTM FM 95หรือว่าอยากจะติดตามดีเจลูกตาลเป็นพิเศษนะคะก็ที่ช่อง TikTok ของดีเจลูกตาลนะคะก็เขียนว่าลูกตาลนะ LUKTARN แล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะหรือว่าจะพิมพ์ค้นหาจากแฮชแท็กดีเจลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากทุกช่องทางเลยนะจ๊ะ ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยจัดเพลงให้ดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เพลงเข้ามารัวๆเลยนะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาบอกว่าเจอแล้วนะรักแท้แต่ว่าเจอในคืนหลอกลวง

0: คอร์สไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเราก็ฟังเพลงแบบช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดความม่วนเอ้ยความจวดกันให้สักหนึ่งกันละกันนะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษสำหรับคนโสดด้วยนะจ๊ะ
2: เสียงอาจสิบ่รอยเปอร์เซ็นต์

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงค่ะคุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะแก้รอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจากพี่สีจันทร์จากจังหวัดตรังแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไอ้หนุ่มตังเกไพรวันลูกเพชรนะคะจากพี่ก้างบางไทรอยุธยานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะสาวชุดดำสู่สู่นะคะจากพี่นันเพชรบูรณ์จ้าจัดให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะดีเจลูกตาลชลิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะชั่วโมงที่2มาแล้วจ้านะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้กับอีกหนึ่งสายน้ำใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากจังหวัดตากเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี
2: ่โอ้โหชิงเรียกพี่ก่อนเลยอ่ะ
3: เรียกคุณน้องก็ได้ครับเรียกคุณน้องก็ได
2: ้เต้นะ
3: ครับครับ
2: โอเคเต้โทรจากตากนะคะ
3: ใช่ครับโทรจากตากครับพี
2: ่ตากมานานหรือยังคะแห้งแล้วหรือยัง
3: อ๋อแห้งแล้วครับพี่แห้งจุดเปียก
2: ดีเราเคยคุยหน้าไมค์กันหรือยังคะเต้
3: ครั้งแรกครับพี่
2: ครั้งแรกเลยแล้วปกติ
3: ตามพิธีกรคนสวยมานานครับ
2: ขอบคุณมากมากค่ะพี่จะถามว่าเต้ฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
3: เพิ่งฟังวันนี้ครับพี
2: ่ถามจริง
3: จริงครับ
2: ฟังวันนี้แล้วคุณก็โทรติดด้วย
3: ใช่ครับพี
2: ่คุณจะสุดยอดไปแล้วนะปกติแล้วเขาต้องแบบฟังสักพักหนึ่งนะถึงจะโทรเข้ามาเนี่ย
3: หรอโอ้ถือว่าเป็นดวงของผมเลยนะครับ
2: ยินดีมากๆแล้วปกติก่อนหน้านี้ล่ะคะก่อนหน้านี
3: ้ก่อนหน้านี้ฟังหมอลำครับ
2: อ๋อก็คือฟังเพลงไปเลย
3: ใช่ครับ
2: แต่ว่ายังไม่ได้แบบฟังเป็นรายการวิทยุอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
2: คือเต้เป็นคนจังหวัดตากเลยไหมคะหรือว่า
3: ไม่ใช่ครับเป็นคนอุบลราชธานีครับอ๋อ
2: เป็นคนอีสานบ่จ้า
3: แม่นครับอ๋อ
2: แต่ว่ามาอยู่ที่ตากคือมาทำอะไรเอ่ยพี่จันถามได้ไหม
3: มาเป็นปลัดอำเภอครับ
2: ว้าวคุณปลัดสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: อุ๊ยจริงเหรอเนี่ย
3: จริงครับ
2: อุ๊ยขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวอะไรล่วงเกินคุณปลัดไปก็ก็ลืมไปนะคะคุณปลัดคะ
3: ครับไม่เป็นไรคร
2: ับ เอาแบบสบายๆแล้วกันนะเต้เนาะ
3: ครับครับพี่ครับ
2: นะคะโอเคโอ้ยดีใจจังเลยนะคะก็อ๋อก็เลยย้ายมารับราชการที่นี
3: ่ที่จังหวัดตากครับ
2: นานหรือยังคะมานานหรือยัง
3: ได้ปีกว่าครับพี
2: ่ปีกว่าแล้วโอ้โหอยู่พี่ท่านถามได้ไหมคะว่าอยู่อำเภออะไรคะ
3: อยู่จังหวัดครับพี่จังหวัดตาก
2: อ๋อเป็นปลัดจังหวัดเลย
3: คร
2: ับ โอเคค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณปลัดนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหนะต้องฟังทุกวันแล้วนะแบบนี้นะ
3: โอเคครับต้องฟังทุกวันแล้วเพราะพิธีกรสวยครับ
2: อ้าวเห็นหรอ
3: เห็นครับดูใน YouTube ก็ดูครับ
2: ดูในไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอ่ะวันนี้ไหนๆก็ได้คุยสายหน้าไมค์แล้วค่ะอยากให้คุณปลัดชวนไปเที่ยวจังหวัดตากนิดนึงค่ะช่วงนี้จังหวัดตากมีอะไรน่าไปเที่ยวมีอะไรอันซีนบ้างคะ
3: ตอนนี้ที่จังหวัดตากมีน่าเที่ยวก็คือน้ำตกทีรอซูนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ดอยลวกนะครับตอนนี้ฝนตกและบรรยากาศดีนะครับแล้วก็หลายๆที่เช่นเขื่อนภูมิพลนะครับเป็นเขื่อนของร.9ที่ท่านมาสร้างไว้นะครับก็ชวนมาเที่ยวกันได้ครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับมันน่าเที่ยวครับช่วงนี
2: ้แล้วร้อนไหมคะปกตินี้จังหวัดตากก็จะเป็นพื้นที่ที่ร้อนอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเหมือนกันนะคะ
3: ตามชื่อครับพี
2: ่โอ้ไม่เป็นไรอะร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจเนาะเต้นเนาะ
3: ครับพี่ครับ
2: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะได้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: เกียรติห้องเบอร์5ครับขอมอบให้คุณขวดนะครับที่หลายใจไปมีเมียหลายจังหวัดครับเป็นลูกน้อง
2: เดี๋ยวคุณแฉลูกน้องคุณนะ
3: ใช่ครับเขาไม่ค่อยมาทำงานเท่าไหร่ครับพี
2: ่โอเคเกลียดห้องเบอร์5ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเต้พูดตามพี่ตาลเลยนะคะ
3: ได้ครับ
2: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณคุณปลัดเต้ด้วยนะคะที
3: ่
2: โทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ฝาก FM 95ลูกทุ่งมหานครกับชาวจังหวัดตากด้วยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับพ
2: ี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะเพลินๆเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่ปลัดเต้นะคะแนะนำเข้ามาเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญาค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เสียงเพลงเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยแนะนำเข้ามานะคะแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะทางหลังใหม่นะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับแค่ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรนะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไหนว่าจะคอยไหมพี่รมพรนะคะจากน่าจะเป็นคุณแม่เกลนะถึงว่าส่งข้อความมาบอกว่าเพลงถูกใจมากเลยอยากจะคล้องพวงมาลัยดีเจคล้องได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะหรือว่าคุณแม่จะเป็น QR code คล้องมาก็ได้นะคะ แล้วก็ยังมีมนรักลูกทุ่งนะคะยอดรักสลักใจนะคะจากพี่สมชาติบ้านโป่งลัดลีนะฮะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วล่ะนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเรทของเราเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ประเทืองนะคะคุณแม่บอกคืนนี้เพลงเพราะมากเลยนะจ๊ะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่คันชิตพี่จรัสด้วยพี่สุพจน์นะคะบอกยังอยู่นะจ๊ะทักทายพี่กล้า1บาทด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณหมวยหัวใจลูกทุ่งสวัสดีค่ะบอกอยากฟังจูบไม่หวานของสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็มีเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะในช่วงนี้นะคะเราฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆกันบ้างก็แล้วกันนะคะพี่นีจากอุบลราชธานีบอกขอฟังโจ๊ะๆจวดๆอ่ะนางสาวมั่นธัญญาชัชยาค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากนางสาวมั่นนะจ๊ะเนี่ยช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะมีงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากศิลปินนะคะนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับงานเพลงเสียน้ำตาให้บักลาหน่อยโอ้ยชื่อเพลงเนาะนะคะจากสังกัด My Music Record ค่ะคำร้องทำนองโดยตั้มนครินทร์และเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันสิว่าเสียน้ำตาให้บักลาหน่อยเนี่ยสิเป็นจังใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดเป็นงานเพลงซึ่งความหมายดีๆให้ในช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะอบอวลค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะงานจากเล็กรัชเมศค่ะจาก Genie Record นะคะแล้วก็ต่อด้วยขอกำลังใจค่ะเพลงนี้ยังคงฮิตต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะงานจากพี่หนูเล็กกะก้าฟีเจอริงกับน้องวินวรพัฒน์นะคะ2เพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ริดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองงานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกนะคะย้อนวัยกันหน่อยนะสองเพลงนี้นี่ก็อยู่ในช่วงที่หนูร้องเพลงกับวงดนตรีลูกทุ่งนะคะตอนสมัยประถมนะคุณผู้ฟังนะคะสอนหนูหน่อยสายใจวลีเนี่ยนะคะก็มีพี่ธินกรจากระยองนะคะแนะนำเข้ามาแล้วพอฟังสอนหนูหน่อยมันก็นึกถึงอีกเพลงก็คือนี่แหละสวยไว้ก่อนของพี่ส้มสุดาสีลำดวนนะคะก็เลยจัดให้แบบแพ็คคู่เลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ไปกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีน้องๆบอกว่าพี่ตาลอยากฟังป๊าป๊ามาม่าของ Foreverโอเคจัดไปจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพลงน่ารักมากเลยนี่มอบให้กับคุณผู้ฟังที่น่ารักของตาลทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็สายที่โทรเข้ามาด้วยนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยที่ Facebook Live ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นั่นเองนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมแน่นอนนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเอาไว้จุจุจุตั้งแต่ชั่วโมงแรก แม้จะยังฟังอยู่แหละขอบคุณมากๆนะคะติดค้างเพลงไหนพรุ่งนี้ว่ากันเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ามพนักงานเพลงนะคะเพราะนี่สนอหูนะคะเพราะว่าเป็น3ผลงานเพลงที่ศิลปินเนี่ยโอ้มีเนื้อเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งนะคะถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้เป็นอย่างดีเลยเพียง2เรานะคะจากบิวกัลยาณีนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงยอมจำนนฟ้าดินจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัติการ3ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะทำเสียงแบบนั้นได้ไม่นานหรอกใช่ไหมเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองสิใช่ไหมล่ะนาเที่ยงคืน16นาทีอยู่กันต้องมียาวๆจนถึงตี2นะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลแต่ว่าอยู่มาต้องนานแล้วตั้งแต่11โมง มีพี่พิมดานะคะมาจัดรายการน้องเมย์ก็แอบแวบมาทักทายคุณผู้ฟังเล็กๆน้อยๆ อะไรแบบนี้นะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ผ่าน Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆอีกหลากหลายช่องทางรวมถึงการโทรศัพท์ขอเพลงด้วยนะคะก็โทรมาได้เลยตอนนี้นะเปิดสายให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะมีเวลาให้ทั้งหมด3นาทีในการโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงนะช่วงในชั่วโมงแรกส่วนใครนะคะที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ในชั่วโมงแรกก็ให้รอลุ้นนะคะรอลุ้นในชั่วโมงที่2นะคะก็ยังไม่ได้เสียสิทธิ์แต่อย่างใดนะน้องเมย์ก็จะอาจจะหยิบจากสายแรกๆที่โทรมาในค่ำคืนนี้อะไรประมาณนี้นะนะคะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเคยโทรมาแล้วโทรติดบ่อยๆนะก็เว้นช่องว่างให้เพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะให้เพื่อนๆได้คุยกับครูบ้างนะคะมีคนบอกว่า3เพลงอาสยาม3อาสยามเลยว้าวจริงเหรอไม่รู้เลยแหมนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันก็แล้วกันเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะจากวง Sky Pars นะเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเขาเลยน้ำใต้ศอกเฮ้ยทำไมมันทุกข์ระทมอะไรกันนะถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยน้องเมย์เพลงน้องที่น้องเมย์จัดเนี่ยมันแบบว่าเศร้าจนเกินไปรู้สึกว่าแบบโอ้ยอยากฟังเพลงเร็วบ้างโทรเข้ามาค่ะ022481366นะคะไม่เอาแบบวันนั้นนะบอกอะไรนะเบื่อจังเลยไม่ฟังเพลงเร็วอ่ะทำไมไม่มีเพลงเร็วเลยอ่ะพอได้สายหน้าไมค์ขอเพลงเลยนะอย่าใจคนจนโอ้ยได้อะไรก็ได้อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลย022481366ผลงานเพลงนี้ค่ะน้ำใต้ศอกจาก Sky Part แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: คุณแม่สุขโคแม
1: ่ค่ะ
2: ผมน้องแหลมจากจังหวัดตรังครับ
1: อ๋อพี่แหลมจากจังหวัดตรังเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ผมสบายดีครับแต่ว่าม
1: ัน
2: สภาพภูมิอากาศฝนมันตกอยู่ช่วงนี
1: ้
2: ก็มันจะสัตย์ยางครับ
1: น้องน้องเมย์ไปตรังมาไม่เห็นมาหาเลย
2: ไอ้ยะก็ไปนานแล้วผมไปตอนนั้น
1: อะ
2: ปี55ผมไปอยู
1: ่หนูไป
2: ครับ
1: หนูไปตรังสงขลานครินทร์ไงมหาวิทยาลัย
2: มหาวิทยาลัยครับผม
1: ใช่ไปก็ไม่ได้เจอใครไ
2: ม่เจอใครเลยผมดูพี่เมย์นะครับ
1: ครับ
2: ผมดูครูเมย์ครับที่เป็นพิธีกรอยู่นะผมได้เห็นแล้วจมหน้าของพี่เมย์อ่ะ
1: หรอได้ดูหรอ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ตามติดเรื่องทันทุกกระแส
1: เออเออเออเอ้ยเป๊ะนะเนี่ย
2: พ
1: ี่
2: เมย์ครับ
1: ครับ
2: พี่เมย์ครับพี่เก่งจริงๆผมขอยกย่องเลยที่ว่านอนท่วมเตี่ยใหญ่พี่ช่วยอย่างแรงเลยนะพี่นะ
1: ก็คนละไม้คนละมือช่วยได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโอ้ย
2: กูดแรงกล้ากูดแรงกล้าจริงพี่ชดสุดยอดครับผม
1: มันก็เล็กๆน้อยๆจริงๆมันช่วยหลายอย่างมากแหละแต่ว่ามันก็ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละน้อยอย่างละ
2: หาพี่หน่อยนี่ยังเป็นต่อไปกับพี่หรือเปล่าเหมือนกันเลย
1: ไม่ใช่แล้วมีแต่คนบอกว่าหน้าเหมือนพี่หน่อยแน่
2: มันต้องเยอะมากครับ
1: นะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ชื่อเพลงน้ำตาลนบนที่นอนนะครับ
1: รอแล้วเราไม่ได้เศร้าอะไรใช่ไหมเนี่ย
2: เป็นจังเชื่อมครับเจ็บตา
1: เจ็บตาเฉย
2: ครับ
1: ตาแดงเจ็บตาเฉยใช่ไหม
2: ครับ
1: โอเคไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้อกหักนะ
2: มันได้อกหักมันได้เจ็บใจครับ
1: แล้วเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดไหมคะ
2: อะไรครับ
1: เวลาที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดตัวเองรักตัวเองให้เยอะเนี่ยได้กอดไหมคะ
2: ผมขอทุกครั้งเลย
1: นี่ฟังแล้วชื่นใจได้เลยเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องราวในชีวิตนะคะ
2: ครับผม
1: ครับผมมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็มอบเพลงนี้ให้ครับคนที่ตั้งใจหาฟังคลื่นของก้าวหน้าอยู่ครับผม
1: คือแบบว่าอ๋อโอเคคนที่เจอแล้วก็ดีใจด้วยส่วนคนที่ยังหาไม่เจอหาคลื่นไม่เจอปรับต่อไป
2: ใช่ครับผม
1: ได้เลยผลงานเพลงนะคะน้ำตาหล่นบนที่นอนนะจากต่างประเทศเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: มอบพิเศษให้กับพี่เมย์นะ
1: ได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: การดูแลสุขภาพของตัวเองมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทรุดโทรมชำรุดไปเสียก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยสุขภาพเข่าสุขภาพข้อต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากๆที่เราจะต้องหาอุปกรณ์มาช่วยเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันนะเรามีร่างกายเดียวมีเข่าเดียวมีอวัยวะเนี่ยบางทีโอ้มันยากนะเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราจะต้องมานั่งคอยรักษามันนะคะดังนั้นเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกค่ะเป็นการออกแบบพิเศษมาเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวนะคะและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้มาในผลงานเพลงเพราะๆจากพี่เบียร์พร้อมพงแล้วก็ฟีเจอริ่งกับพี่เบียร์นฤมลเนาะเรวัตหักนะลีลาวดีผลงานเพลงนี้เพราะมากนะคะเอามาฝากเอามามอบให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
3: ขอมอบอีกหนึ่งเพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
4: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
3: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
4: ฝากบทเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้200ล้านวิวแล้ว
3: 200ล้านวิวแล้วครับผม

0: ขอบคุณครับ
1: มหานคร
0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองด้วยกันแล้วนะคะกอดแน่นๆให้กำลังใจตัวเองรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าล้ารู้ว่าท้อนะคะรู้ตัวเองในทุกๆอริยบทและความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะไม่มีใครใส่ใจเราได้เท่ากับตัวเราเองนะคะคนอื่นเนี่ยถ้าเราจะไปคาดหวังว่าวันนี้ช่วยรู้หน่อยสิว่าฉันท้อจังเลยถ้าเราไม่พูดเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกจริงๆแต่ตัวเราเนี่ยต้องรู้นะวันนี้นะคะสาระดีๆนะคะมาพูดถึงความสุขที่ไม่มีใครอยากได้นั่นก็คือพฤติกรรมชอบโชว์ของลับช่วงนี้นะคะมันแปลกมากๆเลยที่มีอะไรเยอะแยะมากมายให้ดูในโลกโซเชียลนะคะหรือว่าเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ยินยอมมันมีทั้งยินยอมและไม่ได้ยินยอมนะแต่ถ้าว่าในทางจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาวะชอบเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศค่ะตามเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์นะเขาบอกว่าแต่จะต้องแยกก่อนว่าคนที่แต่งตัวโป๊หรือเซ็กซี่เนี่ยไม่ได้ถือไปว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะอันนั้นเขาแค่ภูมิใจในสรีระของตัวเองนะคะอาจจะไปเล่นเวทมาออกกำลังกายมาหรือว่ามั่นใจในสรีระของตัวเองอันเนี้ยได้ไม่แปลกนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบโชว์แบบเล่นๆสนุกพื้นที่ที่ยินยอมก็ไม่เท่ากับโรคอย่างเช่นเล่นตลกกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็เฮฮาสนุกด้วยแต่ว่าต้องดูดีๆนะว่าเพื่อนสนุกด้วยจริงหรือเปล่าหรือแค่เสแสร้งแกล้ง

สนุกนะคะการเข้าข่ายโรคเมื่อทำกับคนอื่นที่ไม่ยินยอมอย่างเช่นคุณไปยืนอยู่กลางสะพานลอยแล้วพอมีเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาเดินผ่านแล้วคุณก็เฮ้ยสวัสดีเงี้ยแล้วก็ไปเปิดภาพแกถอดกางเกงโชว์เขาอย่างเงี้ยเอิญเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าแบบมันควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้นะส่งผลเสียต่อผู้อื่นอันเนี้ยถือว่ามีอาการจิตเวชนะคะอาการเนี่ยมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและบางคนไม่ได้ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะแค่อยากโชว์เขารู้สึกตื่นเต้นที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกตกใจอายหรือว่าช็อกนะอันตรายมีอะไรบ้างนะคะต่อคนรอบข้างจะบอกว่าเหยื่อเนี่ยจะรู้สึกหวาดกลัววิตกกังวลนะคะหรือว่าขยักขยแงเนี่ยก็จะมีอาการทรอมาได้เหมือนกันส่วนเด็กและเยาวชนนะคะอาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวคุณไปเปิดอลังฉ่างให้เขาดูเนี่ยบางคนน่ะรับไม่ได้ถึงขั้นเอาไปฝันร้ายบางคนเนี่ยถึงขั้นที่แบบเป็นซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าโดนกระทำดังนั้นมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่อยากจะเห็นอวัยวะเพศของใครคนอื่นใดนะคะบางรายเนี่ยอาจจะพัฒนาไปสู่การคุกคามทางเพศในรูปแบบอื่นได้ด้วยแรกๆก็อาจจะโชว์ก่อนหลังๆเริ่มคิดที่จะไปลวนลามคนอื่นเขาแหละนะเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ต้องระมัดระวังนะต่อตัวผู้ป่วยคะถ้าคุณไปเปิดอร่างฉางเนี่ยแน่นอนค่ะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเสียงานแน่นอนเสียความสัมพันธ์เสียชื่อเสียงด้วยคุณอาจจะคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันจะโชว์ยังไงก็ได้เปล่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติสังคมใบนี้เนี่ยมันง่ายขนาดนั้นนะคะคงไม่มีคำว่ากฎหมายหรอกเนาะบางครั้งเนี่ยคนบางคนไม่เคยเกิดความรู้สึกอับอายหรือว่าเกิดความรู้สึกผิดใดๆในการโชว์แต่ว่าจงรู้ไว้เถิดว่าสุดท้ายลึกๆเนี่ยคุณก็ต้องการความยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนทำเป็นสนุกทำเป็นเฮฮาแต่จริงๆอ่ะลึกๆในใจอ่ะเขาไม่ได้เป็นเขาก็อาจจะไม่ได้อยากโชว์ขนาดนั้นก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเคยเจอคนที่เขาแบบส่งอวัยวะเพศมาให้ดูแล้วก็ส่งมาเฉยๆอ่ะส่งทุกวันแล้วหนูอ่ะไม่ได้ดูหรอกคนที่ดูอ่ะนู่นเนี่ยแอดมินหนูทั้งหลายเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยตาแป้วนะคะก็บล็อกไปแต่เขาก็ไม่รู้สิพอไม่ได้รับความสนใจอ่ะถ้าหนูไม่ได้อีไม่ได้วายไม่ได้อะไรแบบปล่อยผ่านอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูแบบวายส่งอะไรอ่ะน่าเกลียดโอ้ยกลับกลายเป็นหัวเราะชอบใจดังนั้นนะคะใครที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะก็เฉยเฉยบล็อกไปทำเป็นไม่สนใจเหมือนเขาไม่มีตัวตนเนี่ยจะทำลายความมั่นใจของเขาได้นะคะบางคนเนี่ยมีโรคร่วมด้วยพวกแบบโรควิตกกังวลซึมเศร้ามีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองเรื่องของการกระตุ้นนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรจริงๆแล้วอ่ะพวกคนที่ชอบโชว์เนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนนะคะแต่ว่ามันมีหลากหลายปัจจัยมากๆเช่นประสบทางเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ทางเพศมันแปลกๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปเสพสื่อเพศรุนแรงซ้ำๆปัญหาควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้ความผิดปกติของสารเคมีในสมองบางอย่างผู้ป่วยบางคนน่ะเคยถูกละเมิดทางเพศมาก่อนก็เลยมาโชว์อลังฉ่างให้คนอื่นดูงงเหมือนกันรักษาได้ไหมรักษาได้นะคะหลายคนเนี่ยอาการดีขึ้นมากก็ต้องยอมเข้ารับการรักษาโดยวิธีการจิตบำบัดนะคะหรือว่าใช้ยาก็ได้หรือว่าจะเป็นไม่ใช่ยาเสพติดนะใช้ยาตามที่หมอบอกนะคะแล้วก็รักษาโรคร่วมไปด้วยนะคนรอบข้างนะคะถ้าเจอญาติที่ชอบโชว์จะบอกไงดีอ่ะก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเนาะพาเขาไปหาจิตแพทย์นะคะหรือว่านักจิตวิทยาพูดด้วยความจริงจังไม่ล้อเล่นบอกเขาเลยว่าอันเนี้ยเขากำลังเอาเป็นว่าช่วยปรับพฤติกรรมหน่อยแล้วกันพาเขาไปหาหมออะนะคะแต่ก่อนที่จะพาผู้ป่วยไปหาหมอง่ายที่สุดคือพาตัวเองไปก่อนแล้วไปถามหมอว่าเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราควรมีวิธีพูดกับเขายังไงนะคะเพื่อจะได้ไม่ผิดแปลกไปนะจ๊ะฝากดูแลผู้ป่วยอย่าให้มาเพลินพลานข้างนอกด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ทัดเลใจเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
3: เด็กหญิงมดแดงค่ะจากบุญพานุค่ะ
2: ได้เลยค่ะเด็กหญิงมดแดงนะคะโอ้ยเดี๋ยวจับโทรศัพท์ดีๆก่อนจับโทรศัพท์ดีๆก่อนได้ยังทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำอะไรอยู
3: ่ปิดยางค่ะ
2: อยู่นิ่งๆแป๊บนึงหูหนูจะแตกมันเหมือนมันจะได้ยินเสียงดังคิดอะค่ะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวจับโทรศัพท์แน่นๆดีๆนิดนึงอันนี้แนบหูอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
2: อ่ะนิ่งๆแบบนี้แหละประมาณนี้โอเคไหมได้
3: ค่ะย
2: ื
3: นนิ่งแล้วค่ะ
2: โอเคแนะนำตัวอีกทีนึงเพื่อนๆน่าจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้มันอึดอัด
3: หนูชื่อเด็กหญิงมดแดงค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: สวัสดีเด็กหญิงมดแดงนะคะหนูมดคันไฟค่
3: ะ
2: จากปทุมธานี อะไรครับเนี่ยโอ้ยกรีดยางใครเอาสาวๆสวยๆมากรีดยางให้มือเป็นร่องมือเป็นรอยแบบนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เ
3: ออได้สายน้องเมย์แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งแต่ว่าโทรมาแล้วรับไม่ทันนะคะ
2: โอ้คือเหมือนได้สายหน้าใหม่แล้วก็มีคนแบบโทรย้อนกลับไปปรากฏว่าไม่ได้รับสาย
3: ใช่
2: ก็เลยอดสายหน้าใหม่เลย
3: ล้วงออกจากกระเป๋าไม่ทัน
2: โถ
3: ดังแค่สองตื้นเองอ่ะ
2: จริงๆโทรนานนะมันอาจจะไม่ได้
3: หรือว่าให้เบอร์ผิด
2: โอ้กรรม
3: ค่ะ
2: เวรกรรมอ่ะในที่สุดแล้วบุพเพสันนิวาสเนาะก็ส่งให้เรามาเจอกันในค่ำคืนวันที่28เนี่ย
3: ค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ดีใจค่ะดีใจมากอยากจะเจอกับน้องเมย์มานานแล้วค่ะ
2: สาวอุบลที่อุบลมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างนะ
3: อันนี้ย้ายมาจากจังหวัดระยองอะค่ะ
2: ย้ายมาทำอะไรอะคะ
3: มาปลูกยางมากรีดยางที่น
2: ี่ใช่หรอคะ
3: ค่ะ
2: มีใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่า
3: ปีแล้วเนี่ย
2: มีใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่าม
3: ีค่ะมีป้าอยู่ค่ะ
2: อดเล่นเลย
3: มาตัดยางจากป้าค่ะ
2: มาตัดยางจากกับป้าแล้วป้าตัดด้วยเหรอ
3: ป้าไม่ตัดแล้วค่ะป้าอายุ70กว่า
2: ตกใจหมดนึกว่าป้าก็ยังตัดด้วยอยู่ว่าโถ
3: ลูกเขาตัดค่ะ
2: แล้วเราคนเดียวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่คะ
3: ต้องตัดเยอะไหมกับพี่ชายลูกป้าค
2: ่
3: ะ
2: แบ่งกันคนละเท่าไหร่หมายถึงว่ากี่ต้นหรือกี่ไร่หรือยังไง
3: จะประมาณเกือบ 4,000 นะคะ 4,000 ต้นนะคะ
2: กี่โมงถึงกี่โมง
3: ก็สองทุ่ม
2: ถึง
3: สองทุ่มถึงเช้าเลยค่ะขายน้ำ
2: สองคน 4,000 ต้นหรือว่าคนละ 4,000 ต้น
3: สองคน 4,000 ค่ะ
2: คนละ 2,000 ต้น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไหวเหรอ
3: ก็ไม่ไหวก็ต้องไหวตัดยันเช้าม
2: ันมีวิธีอะไรที่อ้าวจริงๆนะน้องเมย์หลายครั้งมากมันคาใจมากเลยกับการที่บอกว่าฝนตกแล้วน้ำยางต้องเททิ้งทั้งหมดอะแบบรู้สึกตลอดเลยว่ามันน่าจะมีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยได้เนาะ
3: มันทำจะทำขี้ก็ทำไม่ได้อะค่ะก็
2: นั่นน่ะสิ
3: มัน
2: โหหนูว่าผลผลิตที่เสียไปจากการที่เก็บไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะแต่ละไร่แต่ละโหหนูว่ามหาศาลเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะเพราะวันนึงก็ขายได้รวมๆแล้วมันหลายพันนะคะหลายสวนมันก็หลายพันถ้าไม่ได้เลยก็คือจบ
2: นี่แบบรู้สึกเลยว่าเออมันไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอเช่นแบบสมมติว่าต้นไม้มันอยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยสมมติซ้ายขวานะขวา10ต้นซ้าย10ต้นเราสามารถแบบดึงลอกได้ไหม แบบเอากระบอกไปลองตามต้นใช่ไหมพอฝนตกปั๊บดึงให้มันแบบวิ่งกลับมาหาเราอะซ้ายขวาแบบวิ่งมาหาเราเพื่อให้เราเก็บตรงกลางอย่างเดียวเราไม่ต้องเดินไปเก็บซ้ายขวานึกออกไหม
3: ไม่ได
2: ้ทำไมอะแบบแค่รู้สึกว่ามันควรจะ
3: มากมากเลยค่ะ
2: มันควรจะมีโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอะไรต้องเยอะต้องแยะเราไม่สามารถอ่ะหมุนก็ได้หมุนลอกก็ได้หมุนแบบเป็นสลิงก็ได้แบบหมุนมาทีละสิบต้นสมมุติว่าเราฝนจะตกแล้วแทนที่เราจะไปเก็บทีละถ้วยทีละถ้วยทีละถ้วยอ่ะแบบเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าจะดึงให้แบบว่าทั้งหมดมารวมกันตรงกลางแล้วเราก็เก็บทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเทใส่ถังก็ได้อ่ะถือถังมาแล้วก็เทลงไปในถังให้ทั้งหมดแบบเทลงถังมาหรือมีรางอะไร
3: ไม่ทัน
2: เออหรือมีรางอะไรสักอย่างที่จะแบบเอามันมารวมตรงกลางอะไรเงี้ยโอ้ยเสียดายของอ่ะโอ้พูดกี่ทีหนูก็รู้สึกทุกทีเลยว่าแบบทำไมนะทำไมไม่มีใครแบบออกแบบอะไรแบบนี้มาสักทีเออหรือฝากโจทย์เอาไว้ให้พวกอาจารย์นักวิจัยอะไรเงี้ยเนาะproduct design ฝากด้วยนะคะทั่วประเทศใครที่เป็นนักออกแบบproduct design นะคะช่วยชาวตัดสัญญานิดนึงอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไม่มีวิธีอะไรเลยหรอที่แบบพอฝนตกปั๊บเก็บยางไม่ทันอย่างเงี้ยมีวิธีการเก็บยางที่มันจะทำให้มันทันได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเนาะ
3: ค่ะ
2: โอ้เสียดายของ อดรู้สึกสงสารพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มันเสียดายจริงๆนะมันปริมาณมันน่าจะเยอะอยู่อะเวลาแบบเราตัดไปแล้วต้องเท่าไหร่อะอยู่ดีๆฝนตกปั๊บอ้าวเก็บไม่ทันอ้าวเททิ้งอย่างเงี้ยโอ้แย่แย่แย่นะคะอ่ะพี่วันนี้พี่มดแดงอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: เพลงของมินตราอินทิรานะคะ
2: มินตราอินทิราอ๋อมินตราอ๋อมีคนบอกว่าให้ใส่หมวกแก๊ปให้กับต้นยางค่ะจริงปะเนี่ย
3: ยังไงก็มีอยู่ค่ะ
2: จริงปะเนี่ยอ๋อนึกว่ามันมีอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ปัดโทกางร่มได้ไหมกางร่มให้ต้นยางโอ้ยหงุดหงิดอ่ะผลงานเพลงป้ายาใช่ไหมคะจามินตราอินทิรามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
2: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
3: มอบให้น้องเมย์ด้วยนะคะแล้วก
2: ็ค่ะ
3: น้องเต้งหรือเปล่าคะเมื่อกี้
2: อะไรนะคะ
3: น้องแป้งหรือเปล่าคะหลังใหม
2: ่น้องกวางค่ะ
3: น้องกวางนะคะมอบให้น้องกวางเลยค่ะ
2: ก่อนหน้ากวางเป็นพี่แป้งสลับกันอยู่แป๊บนึงนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องแม่นิดนึงค่ะ
3: น้ำเลยค่ะ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: สบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ได้เลยนะน้องเมย์จัดให้นะป้ายานะคะเ
3: นี่ยขอบคุณค่ะน้องเมย์
2: เดี๋ยวฉันน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
3: อารมณ์ตุ้มมองค่ะ
2: ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ว่าเช่นกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีคนบอกว่าทำได้อย่างเดียวเลยน้องเมย์คือทำใจนะคะก็น้องเมย์ไม่ได้อยากใหทุกๆคนต้องทำใจกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์รู้สึกว่านวัตกรรมอะไรมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมAI อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะขึ้นมันก็ต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่มันจะช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางได้บ้างกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์ก็รู้สึกมาทุกครั้งที่คุยเลยพอบอกว่าฝนตกก็ต้องโอ้ยต้องเทน้ำยางทิ้งจริงปะเนี่ยแล้วแบบทุกคนก็ยืนยันว่ามันจริงอะมันก็เลยยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าทำไมต้องเททิ้งด้วยอ่ะมันไม่มีใครที่แบบพอจะคิดค้นจริงๆถ้าไม่ทำนี่จะคิดเองแล้วนะจริงๆหนูอ่ะเป็นคนเรียนโปรดักต์ดีไซน์มาแต่ว่าก็ไม่ได้แตะ งานด้านออกแบบมาสักพักแล้วมันก็เลยอาจจะหลงๆลืมๆบ้างแต่ก็มันก็น่าคิดนะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะฝากน้องๆหนูๆที่เรียนด้านนี้ด้วยแล้วกันถ้าสมมติใครที่แบบเป็นโปรเจกต์จบอย่างเงี้ยลองดูซิลูกว่ามันสามารถไหมที่จะช่วยเอานวัตกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้การสูญเสียพวกเนี้ยมันน้อยลงก็ยังดีคือดีกว่าแบบเสียหมดเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างน้อยเก็บให้ได้มันมากขึ้นจริงๆในมุมของหนูน้ำยางมันก็คือน้ำชนิดหนึ่งหรือเปล่าอ่ะสมมุตินะในมุมของหนูนะน้ำยางมันก็คือน้ำอะไรสักอย่างมันเป็นของเหลวอ่ะซึ่งของเหลวอ่ะขนาดมันเคยมีช้อนที่เขาแยกน้ำมันกับน้ำได้ใช่ไหมหนูเข้าใจนะว่าน้ำมันมันลอยตัวแต่ยางเนี่ยมันคงแบบผสมกับน้ำจนมันเสียหายใช่ไหมมันแยกยังไงได้บ้างหรืออย่างน้อยให้มันไหลมาหาเรารวมกันก่อนที่ฝนจะตกหรือสั่งมันได้ว่าอย่างที่เมย์บอกอะแบบลอกมาให้มันมาอยู่ตรงกลางอยู่ในที่ร่มได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเคยเห็นหนูเคยเพิ่งขับผ่านสวนยางเมื่อไม่นานมานี้น่าจะไประยองหรือเปล่าขับผ่านสวนยางอะแล้วเขาจะมีแบบกระบอกที่วางประกบอยู่กับต้นยางแต่ละต้นใช่ไหมมันสามารถไหมที่แบบว่ามีเหมือนลวดอะไรสักอย่างนึงที่ขึงเอาไว้แล้วพอฝนจะตกอ่ะเราก็ดึงลอกกลับมาแบบดึงให้มันมาหาเราฟืดทีละ10ก็ได้ไม่ต้องยาวไปจนสุดๆลูกหูลูกตาทีละ10ก็ยังอย่างน้อยก็อาจจะปลอดภัยสัก100แก้วอะไรถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปะมีคนบอกว่าอยากจะพาไปตัดยางซะเหลือเกินจะได้เข้าใจหนูก็อยากเข้าใจเหมือนกันนี่ไงหนูถึงรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันไม่เสียหายเยอะขนาดนั้นหรือว่าเสียหายน้อยลงกว่าก็ยังดีเนาะมาสี่เป็นงานเพลงค่ะวันนี้พอป้ายยานี่ก็นึกถึงเพลงที่แบบว่าจะบอกให้อีกคนนึงรู้ว่ายังไงเธอก็ต้องรักฉันนะจ๊ะอย่างเงี้ยนะคะรักกูหลงกูจากซายศิวพรนะคะคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพลายป้ายยานะคะจากมีนตราอินทิราและพ่อมดจากเอสปรัชญา4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

จะเสกไล่มนต์ให้สะกดมนตราให้หลักกูล่องกูออกจากถ้ำเบอร์ห้าที่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกู

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: 13รอน้องนะคะจาก Sky Pass Featuring กับ Moss ขจรจารุกุลสังกัดดาการดาสตูดิโอเรียบเรียงนะคะโดยปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะคะก็เป็นผลงานเพลงที่โอ้โหเข้มข้นมากๆนะเมื่อกี้แอบมองแบบว่าแอบนั่งคุยกับ AI ไปด้วยตอนนี้ว่าแบบมันจะแก้อะไรได้บ้าง เดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะจริงๆก็แอบรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบทำงานเกี่ยวกับด้านแบบออกแบบอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีอะไรที่มันจะพอช่วยได้ไหมนะคะในช่วงจอคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะไอ้ทุยและโนราพลัดถิ่นนะคะสนุกกันบ้างแล้วกันเนาะขยับกันนิดนึง

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนละกันเนาะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทครองแงะ77บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์ค่ะสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ85บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท30สตางค์นั่นเองนะคะผลงานนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานเนาะวันนี้น้องเมย์นำเสนอเป็นผลงานเพลงลมจ๋าจากนนทิยาจิวบางป่าและอีกหนึ่งผลงานเพลงแถมๆมาให้นะคะเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอจากโซคูนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือยังไงเนี่ยเดี๋ยวจัดเสิร์ฟผลงานเพลงเพิ่มเติมให้ตามที่ขอมาก็แล้วกันเนาะส่วนเรื่องยางเนี่ยหนูก็เข้าใจแหละเนาะว่าเหมือนพอเวลาฝนตกใช่ไหมมันก็กระเด็นกระดอนไปตามลำต้นตามร่องที่เรากรีดมันก็เลยไหลมาตามร่องนั้นใช่ไหมก็แอบไปดูมันก็จะมีวิธีการทำเขาเรียกว่าลิ้นท่ออะไรไม่รู้ไหมกันซิลิโคนกันย้อนกลับอะไรไม่รู้อะแต่หนูก็คิดว่ามันก็ยังยากอยู่เพราะว่าอะไรนะความมันไม่เหมือนน้ำมันกับน้ำที่มันสามารถแยกตัวเองจากกันได้ซึ่งน้ำยางกับน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันรวมกันเนี่ยมันเหมือนแบบมันกลายเป็นน้ำขุ่นๆเนาะแล้วมันก็จางๆเจือจางอะไรเงี้ยก็แอบไปดูอยู่ข้อมูลว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรน้องเมย์อาจจะไม่ค่อยได้เข้าใจลึกซึ้งนักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครพอจะช่วยได้ไหมจะลองไปปรึกษาผู้ยงผู้ใหญ่ที่แบบว่าทำเกี่ยวกับนวัตกรรมดูว่าแบบเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมนะถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือทำยังไงให้มันลดความเสียหายได้แบบน้อยได้เดียวที่สุดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นโจทย์เล่นๆแล้วกันอยากลองทำอยากลองดูนะคะก็เผื่อว่าอนาคตถ้ามันเป็นไปได้ยังไงเรามาช่วยกันคิดแล้วกันเนาะถือว่าเป็นสังคมใหม่ช่วยกันคิดว่าทำยังไงดีนะคะนำเสนอกันมาได้แล้วกันนะผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวน้องเมย์เผื่อใครแบบว่ามีข้อมูลอะไรแบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยเธอต้องรู้เรื่องนี้นะอะไรเงี้ยก็ลองส่งข้อมูลมาแต่ขอเป็นข้อเท็จจริงที่แบบอาจจะมาจากงานวิจัยหรือมาจากประสบการณ์อาจจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาสมมติว่าแบบกรีดยางให้ดูแล้วก็เนี่ยน้องเมย์เวลาฝนตกมันจะไหลแบบนี้มันจะลงมาแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะลองดูแล้วกันนะถ้าสมมติว่าแบบเราลองช่วยกันดูอยากจริงๆหนูอยากช่วยจริงๆเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเสียดายแทนว่าถ้ามันเป็นไปได้เราช่วยกันแล้วกันนะนะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเหนื่อยกับคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะผลงานเพลงนี้ค่ะลมจ๋าจากนนทยาจิวบางป่าน้องเมย์ไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วนะขอตัวกลับไปนอนก่อนนะจ๊ะจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อดีไซน์มีคนถามว่าเอาเสื้อแม่มาใส่หรอจะบอกว่าเข้าไม่ถึงดีไซน์แล้วนะคะลองไปดูแล้วกันเนาะว่ามีดาราใส่กันเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ่ะมันเป็นดีไซน์อ่ะอยู่ที่ว่าเข้าถึงหรือเปล่า ขี้เกียจเถียงด้วยละอ่ะไปกันต่อวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะจะต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: เพลงเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ระหว่างขับรถมาก็ฝนฟ้าก็แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนะฮะแต่ว่าฝนยังไม่ตกแต่ว่าได้กลิ่นฝนแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าวันนี้แถวอื่นฝนตกบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะฮะว่าฝนตกแถวไหนกันบ้างนะสวัสดีครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS 4689400นะฮะก็กราบสวัสดีครับพี่สังทองสีใสนะครับไอ้กว้างเนี่ยนะครับไอ้กว้างอยู่โคฮาม่านะฮะมาแล้วแล้วก็ทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่แมวภูวการสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุภัทราพี่รัตดาพี่สีน้อยนนพี่สุดารัตน์นะครับทักทายครับแล้วก็น้องสุจิตราพี่คิวเองพี่จารีรัตน์ป้าเดฟมาแล้วครับป้าเดฟลูกชิ้นทอดนะฮะสวัสดีครับผมสอนมหาไทยเนาะแล้วก็พี่คิวเองเจ้าก๊กนะครับทักทายครับ3เพลงเมื่อกี้นี้ก็เป็น3เพลงแห่งความคลาสสิกแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์5ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเกรดห้องเบอร์5ของลุงเป้าสายันสัญญานะฮะนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกครับของคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสัก1เพลงนะฮะก็หลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ฮะ02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซอฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันเลยในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ับเอาดอกใหม่เลื่อนหนึ่งร้องได้ชื่อกันนะครับผมครับวันนี้แฟนคลับก้าวห้าลูกทุ่งมหานครเยอะแยะเลยฮะสำหรับคนใกล้บ้านครับอีกสักหนึ่งรอบครับ

0: ขอบคุณครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คนใกล้บ้านจากบาวีแล้วก็ตอนนี้นะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มอร่อยสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับเรามีสายหน้าใหม่นะครับตอนนี้ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะน้องเพชร
3: ครับผมสวัสดีครับผมพี่ส้น
4: จ้าพี่ส้นเหมือนเดิมจ้าจังหวัดตรัง
3: โอ้ยพี่ส้นจากเมืองตรังฝนตกไหม
4: ฝนพุ่งยิกน้ำยางผีมัดแล้วนี่น้อง
3: โอ้ยนายรักษาสุขภาพนะพี่ส้นนะ
4: จ้าเหรนจับไม่ตันเดียวเหรนหมายกเตะน้ำ
3: ครับผมแล้ววันนี้พี่ส้นอยากฟังเพียงอะไร
4: อยากฟังเพลงตำไรอยู่นองก้องอาจารย์ป่าอยู่สุริยันต์ค่ะ
3: อุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะ
4: จ้าปีจบแล้วน้องเพลงตอนนี
3: ้ได้เลยได้

0: เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบไปทุกคนและที่คนอีกอย่างคืนนี
0: ้ครับผมได้ครับพี่สน
1: จ้าน้องน้องเป็ดหลักก้าทุกกระป๋าด้วยนะน้อง
0: ครับเช่นเดียวครับพี่สนนะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณครับ
1: น้อง
0: ครับสวัสดีครับผม
1: น้องจ้า
0: ครับพี่สนพี่สนจากจังหวัดตรังนะฮะขอเพลงอาจารย์พายุสุริยันนะครับทำไร่ยูนองนะครับท่านไม่ใช่ไหมสำเนียงพอได้ไหม อ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับจัดไป

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับนี่จัดป้าย2เพลงไม่ใช่สิ5เพลงนะครับมีผู้ชนะนะครับจากพี่เสกโลโซคนล่าฝันนะครับจากวงคาราบาวแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีหลงเสียงนางจากออฟนิมนะครับแล้วก็สลามจากใจครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยกับน้อง MC2 แล้วก็แค่อยากให้ดูว่ารักนะครับบทเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่กิตติยาครับพี่สุมาลาพี่ฮักพอกำกานะครับพี่พินโยพี่ผู้กองเวียนวังหินสีเกตครับนี่บอกว่าอากาศกำลังพอดีครับมีฝนตกลงมาบางแห่งกลางวันร้อนตับแตกขอชายอะไรนะขอชายอิสระครับน้องนี่พี่นกสิทธิชาติสวัสดีครับผมพี่อุไรนะพี่สุนิสาพี่สุภัทราใครอีกขอดูซิพี่พินโยนะฮะทักทายไปทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอากาศร้อนใช่ไหมอยากจะหาพัดลมดีๆมาใช้นะครับแต่พัดลมถ้าเป็นพัดลมปกติเนี่ยก็ยังเป็นไอร้อนอยู่แต่วันนี้ผมมีพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับเป็นพัดลมคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบ

ซ้ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเลยนะฮะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยฮะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับปะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทแต่ลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะฮะ02-248-1366ครับ

0: ทุกความตาม
1: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โดยเพชรพุ่มพวงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook พี่สุคนกับเชิงพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะครับพี่นรเดชนะฮะพี่สุมาลาพี่เกรียงศักดิ์พี่คิวเองนะฮะแล้วก็ไปถึงพี่สุจันทยาบอกว่าเพลงพอทุกเพลงเลยค่ะครับขอบคุณครับก็เป็นเพลงที่คุณเพื่อฟังขอกันมาทั้งนั้นเลยนะครับทางหลังไมค์แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ปะรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายพร้อมแล้วเนาะน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้าสัญญาณไม่ดีแน่ๆเลย

นะครับผมอ่ะไม่เป็นไรก็ขอเพลงอะไรมานะน่าจะเป็นสายจากพี่จ่อยนครพนมใช่ไหมครับขอเพลงหนุ่มขอนแจนจากพี่พีเสด็จนะฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสายหลุดนะช่วงนี้ฝนตกสงสัยสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรรสน้ำตาลรสเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของ พาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีฮักสาวชัยภูมิจากเต่าภูสินสาวดวงจำปานะครับบ่าวมือสองหนุ่มขอนแก่นพีเสด็จนะครับแล้วก็ดักสาวนครสวรรค์ครับลูกแพรหมายไทยทั้ง4เพลงจัดให้ครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่จิรวรรณพี่เนยพี่พิสารพี่นรเดชนะครับพี่สุมาลาพี่เอกสินพี่นิพาพรใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็หลายๆท่านที่รับชมอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ส่งข้อความกันมาก็ไม่เป็นไรนะครับทักทายกันได้ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้เป็นเพลงอะไรนะรำวงคนละครึ่งนะครับจากณวุฒิดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์ซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เออกลับมานะฮะสองเพลงจบไปมีอบอ้วนจากคุณเล็กรัชเมธเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะครับจากคุณท็อปพสุพัฒน์นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสักทายทักทายกันหน่อยนะทักทายกันหน่อยฮะไหนคนดูซิมีใครบ้างคุณชายบอยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลานะฮะพี่สิริลักษ์บอกว่ากำลังจะไปกรีดยางค่ะฟังได้ทุกเพลงเลยนะคะไปขอละกันขอหุ้นทุกเพลงเลยค่ะนี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็ใจจริงก็อยากจะอ่านให้ครบนะครับแต่ว่าแต่ละท่านคือเวลา Facebook ตอนเนี้ยเวลาของคลื่นนะ Facebook ของคลื่นเนี่ยเวลา refresh ใช่ไหมครับแบบลองกดปุ่ม refresh ดูนะครับมันขึ้นประมาณสัก10กว่าคนเองนะครับแล้วก็แบบทีละ10กว่าคนก็เลยทักทายได้น้อยๆนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีแล้วกันนะครับพี่สุทัศน์ครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับตอนนี้ครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในชั่วโมงที่2ขอขอบคุณด้วยครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่อง

เดิมสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไป2เพลงในยุค90นะมีก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็กองไว้นะฮะจากพี่เจเจตรินนั่นเองทักทายครับพี่สุทัศน์นะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลานะครับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมคุณยายพอเพียงแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาด้ามาแล้วพี่ดาด้าพี่ดาด้าชิดชนกชิดนกใช่ไหมอันนี้ชื่อเฟซใหม่แน่เลยนะฮะบอกนอนอิ่มแล้วจ้านะครับวันนี้ผมก็นอนอิ่มเหมือนกันนอนถึงประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะครับพักผ่อนเต็มที่เลยวันนี้ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เวลาตี41นาทีแล้วนะครับเข้าเช้าวันพฤหัสนะฮะ2เพลงจบไปครับมีฉันไม่มีจากวงทีโปรดมองจากวงฟีนิกซ์นะครับอันนี้ก็ขอกันมาทาง SMS ด้วยนะครับทักทายไปถึงใครอีกก็ดูซินะขอ refresh Facebook หน่อยนะฮะเพราะว่าข้อความนี่ขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวัสดีไปถึงพี่ดาด้านะฮะบอกว่านอนฟังอยู่นะจ๊ะตี5ไว้นอนใหม่นะครับแสดงว่าลุกมาเข้าห้องน้ำ แน่นอนพี่ดาด้านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัติยาคุณยายพอเพียงพี่คิวเองพี่คำเตยนะฮะแล้วก็พี่พรชัยครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะสองเพลงจบไปแนวกำเมืองนะฮะน่าฮักขนาดเลยจะน้องลูกตาลชุติชาแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิตนะฮะฟังแล้วเจียงไม้เจียงใหม่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับเป็นเพลงสบายๆเหมือนที่ผมเคยเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนลองไปฟังครับเอาบทเพลงแรกก่อนดีกว่าเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรับรองว่าหลับสบายแน่นอนครับจัดไป

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวไม่มีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจบไป3เพลงมีกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองพี่มนเคนไม้ไทยสิงคะน้องลำบุญบั้งไฟเดือน6ครับโจอี้ภูสิทธิ์ทักทายครับทุกท่านเลยพี่น้องมี่มีมี่พี่ไผ่ตะกัวปานะครับคุณชายบอยนะฮะสวัสดีครับพี่หนูวันพี่ดาด้านอนบางอย่างเนาะไม่แน่ใจนะครับพี่ชีวิตต้องทนครับพี่สุพนัทนะฮะสวัสดีครับพี่สาวคามบอนวีนะฮะสวัสดีฮะน้องกระโปโลพี่สุภัทราพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะเขาไปไหนกันเพลงเขาไปนั่งกันเราบอกเขาอย่างนั้น
1: ไปไหนกันเพลงบทเพลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาไปกันแต่เช้าเลยสวัสดีพี่กวยนะคะ
1: เขาไปภารกิจเลือกตั้งผู้ว่ารับสมัครเลือกตั้งผู้ว่า
0: เขาไปด้วยกันวันนี้น่าจะคึกคืนอยู่นะสวัสดีเช้าวันพฤหัส28พฤษภาคมค่ะวันนี้พี่กวยจันทร์แรมสัมพันธ์วิวัฒน์มาดำเนินรายการนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะชาวอสมทแล้วก็ชาวเฟซด้วยค่ะ
1: เพจ Facebook LDM FM 95โอ้เช้ามาเมื่อวานนะก็ยังพูดเอ๊ะมันร้อนมากเลยนึกอยู่เหมือนกันว่ากลางคืนฝนจะตกมันเนี่ยเมื่อเช้ามือก็ตกนะฉ่ำเลย
0: ตกจริงๆด้วยใช่ค่ะเมื่อวานกลางวันร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบไม่น่าเชื่อเนาะร้อนเหมือนช่วงเมษายนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ร้อนมากเมื่อวานเนี่ยยังงงเลยโอ้โหร้อนจัด
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ร้อนแล้วค่ะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่28ถึง1มิถุนายนค่ะพี่กวยฝนจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะคะเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีการเตือนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเหมือนกับปีก่อนๆเลยค่ะ
1: นะคะ
0: เตือนไว้24ชั่วโมงนะคะติดตามการประกาศจากกรมอุตุนะคะใครจะไปทะเลช่วงนี้คลื่นสูงมากค่ะ3เมตรกว่านะคะคลื่นสูงประมาณ3เมตรน่ะตั้งแต่

0: ภูเก็ตนะแล้วก็ถ้าเป็นกระบี่ลงไปหรืออ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรกว่าก็หนักอยู่นะคะ
1: วัน
0: นี
1: ้ก็อย่าง
0: ที่
1: เมื่อกี้เราบอกว่าวันนี้เขาจะมีการไปสมัครรับเลือกตั้ง
0: ผู
1: ้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยเนาะก็ไปดูโอ้ยเขาก็มีหน้าเก่าๆก็มีอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็เป็นอดีตผู้ว่าวันนี้ก็จะขอลงชิงผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งนะคะเป็นสมัยที่สองแต่ว่าไม่ได้สังกัดพรรคนะเป็นในนามอิสระเขาบอกว่านี่จะเดินทางไปสมัครในเวลา6นาฬิกาส่วนพรรคประชาชนก็ส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจนะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะมาพร้อมกับทางสก.ด้วยมาสมัครวันนี้นะคะส่วนพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เปิดตัวไปแล้วคุณอนุชาบุรณะชัยศรีซึ่งเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลยุคของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็เขาบอกวันนี้จะมากันคึกคักมีผู้สมัครของสก.ของพรรคด้วยหัวหน้าพรรคก็มาด้วยนะคุณกรคุณอะไรส่วนอิสระใช่ค่ะมาส่งแล้วสมัครวันนี้มาจับเบอร์จับเบอร์กันนะก็คือคัก
0: คุณอนุชานี่แกเป็นลูกเขยของผู้ว่ากฤษดานะ
1: ใช่กฤษดาอรุณวง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แกเป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่ากทมนะคะค
1: ุ
0: ณกฤษดาอรุณวงณอยุธยา
1: ส่วนลงในนี้มีสลามีหลายคนเนี่ยก็มีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันนี้ก็คือเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะแหมคุณเต้เขามีทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรีลงไม่ได้เขาก็ส่งเขาก็ส่งคุณแต่ก็ส่งคนในคนในนามของกลุ่มเขาอ่ะกลุ่มเต้007ในนามกรุงเทพบินได้เนี่ยเขาก็ส่งคุณภาสพงษ์ชัยวิทยะวานิชนะคะเป็นลงแทนเขาในกลุ่มของกรุงเทพบินได้นะคะโอ้แล้วก็มีทายาทของสินแสชื่อดังด้วยนะคะคุณคมสันพันวิชาติกุลหรือว่าดร.โจเนี่ย
0: ชื่อโจเหมือนกันเลย
1: ดร.โจขอโทษ
0: คนนี้ชื่อโจใช่ไหม
1: ดร.โจดร.โจคมสันพันวิชาติกุลอันนี้เป็นลูกของเซนแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลใช่ไหมแล้วมีพรรคเศรษฐกิจเนี่ยมีพลตำรวจส่งพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงสมัครค่ะแล้วก็มีหม่อมหลวงกรณ์กสิวัฒน์เกษมศรีหรือว่าหม่อมกรณ์นักวิชาการอิสระด้านพลังงานและนักเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะอีกคนหนึ่งลงเนี่ยลงมา7ครั้งแล้วเนี่ยค่าสมัครก็แพงนะให้ทายใครที่ชอบลงเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเวลาสัมภาษณ์นักการเมืองก็จะอยู่
0: วัลันไ
1: ชยใช่คุณวัลันชัยโชคชนะ
0: คุณวัลันช
1: ั
0: ยโชคชนะ
1: ก็ลงนะเขาบอก 30,000-50,000 ชนะเออ
0: จริงเหรอ
1: เออก็แพงอยู่นะ
0: โอเคก็มาทุกรอบเนาะ
1: ใช่
0: เออ
1: ในขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็จะมีรับสมัครคือไม่ได้สมัครวันนี้วันเดียวนะสมัครวันนี้28-1 มิถุนายนต
0: ั้
1: งแต่ 8:30 ถึง 16:30 ค่ะแต่แน่นอนแหละผู้สมัครก็คงจะต้องไปกันก่อนนะคะ
0: วันแรกแหละต้องไปหมดอย่างนั้นวันแรกเนาะ
1: ใช่ค่ะก็
0: ใครที่ตั้งใจก็ต้องไปวันนี้นะคะมันจะได้รู้สึกว่ามีความตั้งใจนะจะมาดูแลชาวกรุงเทพมหานคร10ล้านเนาะ
1: 10ล้านคนแล้วก็มีประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ไม่รู้ประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู
0: ้นะคะสนุกสนานคึกคืนเดี๋ยวเราติดตามคุณจามอนนะ
1: คะ
0: รายงานสดนะคะทางช่อง9สำนักข่าวไทยนี่แหละนะคะก
1: ็
0: จะได้เห็นกันเนาะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคือสามารถที่จะแบบลกคงลกแขกก็คือได้เลยวันนี้ใช่ไหมไม่ได้มีกฎกติกามารยาทอะไรมากมาย
1: ก็มีกองเชียร์ก็มีกองเชียร์ไปอ่ะ
0: กองเชียร์ก็ไปได้
1: ไปได
0: ้ต่อรถแห่ดนตรีได้หมดนะคะก็หาเสียงกัน1เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือก
1: มิถุนายน
0: วันนี้เป๊ะเลย
1: แล้วก็วันนี้ก็มีนายกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันก็เปิดแล้วสมัครวันเดียวกันเหมือนกัน
0: พร้อมกันนะ
1: พร้อมกัน
0: ทั้งกรุงเทพและพัทยา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นสีสันนะเด็กนี่ปั๊บเดียวเองนะดูคุณชาติ4ปีแล้วเนาะ4ปีนะคะพอดีเลยนะคะสำหรับในวันนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าดูจากผลโพนะคะก็รู้สึกเอาจริงๆนะคุณชัดชาติก็นำอยู่นะผลโพ

0: พตั้งแต่ยังไม่สมัครคิดดูมีโพตั้งแต่ยังไม่สมัครแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะเรื่องการเมืองกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายว่างอยู่ค่ะ022481366นะคะโทรมาได้เลย022481366ค่ะเรื่องของถ้ำลาวสักนิดนึงเนาะเพราะว่าหน่วยกู้ภัยที่เป็นคนไทยนะคะปรากฏว่าไปเจอแล้วนะคะ5ชีวิต อยู่ที่ในถ้ำสปป.ลาวโอ้โห18วันค่ะพี่กวย
2: ตั้งแต่19อ่ะตั้งแต่วันที่19ติดไปติดอยู
0: ่นานมากนะคะทีมกู้ภัยจากประเทศไทยนะคะโดยหัวหน้ากู้ภัยเมตตาธรรมกาลสินร่วมมือกับครูเบนซ์หรืออาจารย์เบนซ์นะคะครูเบนซ์นี่เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำแถวหน้าของประเทศไทยนะคะก็ร่วมมือกันกับนักดำน้ำระดับโลกจากฟินแลนด์ไปทำภารกิจนี้ทีมครูเบนซ์เนี่ยเป็นทีมที่ดำน้ำเข้าไปพบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะที่ถ้ำสปป.ลาววินาทีในคลิปนะคะที่ทีมกู้ภัยพบทั้ง5คนนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดำน้ำเข้าไปในโถงของถ้ำก่อนจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้ววินาทีที่โผล่ปุ๊บเนี่ยตรงหน้าคือคนนั่งจับกลุ่มกันอยู่โอ้ยตกใจหมดเลยคือเชื่อไหมว่าขนลุกแล้วก็5คนเมื่อเห็นว่ามีคนโผล่ขึ้นมาตรงต่อหน้าร้องไห้ออกมาพี่ป่วยก่อนจะสำรวจพบว่ามีอยู่5คนส่วนอีก2คนยังไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของถ้ำยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะ5คนนี้ปลอดภัยดีนะคะโอ้ดูในคลิปนี้คือแบบตายังใสลุกวาวเลยค่ะก็คือด้วยแสงอะเนาะเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าสร้างความดีใจให้กับทีมกู้ภัยเป็นอย่างมากด้วยกอดกันตะโกนลั่นด้วยความดีใจและพูดว่าไม่เชื่อว่าทีมจะทำได้นะคะหลังจากนี้ก็เป็นการวางแผนว่าจะนำทั้ง5คนนี้ออกมายังไงแล้วก็พยายามจะต้องค้นหาอีก2คนที่ยังหาไม่เจอนะคะเนี่ยโอ้โห
2: ถ้ำนี้ก็อยู่ที่แขวงชัยไซสมบูรณ์เพราะว่าเขาช่วงฝนตกหนักอ่ะแล้วน้ำป่ามันไหลเข้าไปปิดทางออกเป็นเหมืองแร่ทองเหมืองแร่ทองคำ
0: เหมืองแร่ทองคำนะ
2: โอ้โหก็เนี่ยช่วงนี้ยังคุยกันด้วยเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเหมือนถ้ำหลวงไงในช่วงฝนตกเนี่ยอย่าเข้าไปตามถ้ำตามไหลพวกนี้นะมันมีเราไม่รู้ไงแล้วปิดทางเข้าออกถ้ำอ่ะเหมือนถ้ำหลวงเลยที่เด็กหมูป่า13หมูป่าเข้าไปแล้วมันปิดทางน้ำมันเยอะแล้วมันปิดทางแล้วออกไม่ได
0: ้ก็ในกล้องเนี่ยเขาใช้กล้องโกโปรเข้าไปนะก็บอกว่าเป็นคนงานก็คืออยู่ในชุดเหมือนกันเลยเพราะว่าแต่งชุดคนงานเหมืองอะเน
2: า
0: ะ
2: น
0: ั่
2: ง
0: อยู่บนโขดหินนะคะนักล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วเหมือนถ้ำหลวงทุกอย่างเลยอ่ะ5คนนี้นะคะมีทีมกู้ภัยให้บอกชื่อนะคะว่ายังไงทีละคนพูดไทยได้นะฟังภาษาไทยได้เพราะเป็นคนลาวเนาะเขาอยู่ในสภาพอินโรยถามว่ามีใครเจ็บป่วยไหมทุกคนบอกว่าไม่มีแต่หิวมาก
2: เขาอย่าง
0: ยากคนนึง
2: กินแต่น้ำมากสายกินน้ำ
0: กินแต่น้ำก็บอกว่าหิวมาก18วันน่ะเนาะญาติคนนึงที่ดูคลิปนะคะผ่านการโพสต์ของคุณปอนจากกลิ่นแต่งตั้งซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกู้ภัยที่เข้าไปทำภารกิจด้วยบอกว่าเนี่ยเดนพ่อดีใจมากเลยครอบครัวดีใจสุดๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ค้นหาก็เดี๋ยวบอกว่ารอนะคะให้วางแผนออกมาทั้ง5คนนะคะวันนี้จะได้ออกหรือเปล่าไม่ทราบพี่กวยเนาะ
2: ค่ะ
0: โอ้โหลึกมากนะนี่ค่ะยังปลอดภัยดีนะคะส่วนอีก2เดี๋ยวรอก่อนว่าจะได้ออกหรือว่าอยากจะเจอแบบไหนยังไงเน
2: า
0: ะ
2: ช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วเราไปรับสายไหม
0: ได้ค่ะรับสายเลยค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: ปิดวิทยุให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมปิดแล้วครับผม
2: คุณเล็ก
0: เชิญค่ะพี
2: ่เล็กจากศรีสะเก
4: ษศรีครับอดเรื่องที่ดินมันนานอยู่นะพี่ศรีนะ
0: ค่ะพี
2: ่เรื่องที่ดิน
4: เกี่ยวกับที่ดินที่พ่อมอบให้ที่นาน่ะ
0: ที่ดินพ่อมอบให้
4: มรดก
0: เชิญค่ะยังไงนะคะพี่เล่าให้ฟังหน่อย
4: เขาแย่งให้แล้วแย่งให้ไปจัดการดำเนินการเรื่องอรวัตออกโฉนดไปแล้วที่สี่
0: ค่ะ

0: นานหลายปีแล้วพี่สีเรื่องมันเสร็จมาปีไอ้เรื่องคือเขาทำเรื่องเสร็จปี65พี่สี
1: แล้วก็แบ่งแล้วทำไมไม่ได
0: ้ก็นี่ไงผมก็งงว่าเขาบอกว่าติดอะไรก็ไม่รู
2: ้เออติดอะไรก็ไม่รู
0: ้ติดอะไรก็ไม่รู้ไปถามเขาบอกรอ
2: หมายถึงที่สำนักงานที่ดินเหรอคะพี
0: ่ที่สำนักงานครับผมสำนักงานที่ดินจังหวัด
2: สำนักงานที่ดินจังหวัดอำเภอหรือจังหวัด
0: จังหวัดครับจังหวัดครับ
2: จังหวัดนะคะ
0: ครับผม
2: แบ่งเรียบร้อยพี่น้องกี่คน
0: สามคนครับพี่สี
2: ่สามคนนะคะ
0: ครับพี
2: ่แบ่งกันเรียบร้อย
0: แบ่งเรียบร้อยแล้วก
1: ็ไม่ใช่แบ่งแล้วเป็นยังไงตัวโฉนดเป็นเข้ามาวัดหลังวัดแบ่งกันเป็นฉบับแล้วหรือว่าไงอ่ะมันต้องอย่าง
0: น
1: ี้ด้วย
0: มาหลังวัดแต่โฉนดเป็นไอ้ขอแบ่งโฉนดนะครับผม
1: แบ่งแล้ว
2: ค่ะ
0: แบ่งแล้วแต่ยังโฉนดยังไม่ออก
1: โอ
2: ้ยังไม่ออก
0: ยังไม่ออกครับ
1: หลังวัดแล้ว
0: สี่ปีนานผมไป
2: มันก็นานไปเนาะสี่ปีนานไปนะพี่ป่วยเนาะ
0: นาน
2: ไปมันนานเกินไป
0: นาน65นี่69มาละวัด
2: เขาบอกว่า
1: แล้วคุณพี่เล็กไปตามไหมแล้วเขาให้คำตอบยังไงบ้าง
0: ตามเขาบอกว่าเดี๋ยวให้รอ1เดือนต้องให้โทรมาถาม
2: โอ้
0: ก็ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็บอกว่าโทรเข้าไปหาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาบอกว่ายังมีคนรับเรื่องแล้วใครให้รับเรื่องให้รออีกปวดหัวกันพี
2: ่ปวดหัว
0: รอแล้วมันจะรอไปถึงไหนเนี่ย
2: มันก็น่าปวดหัวนะมันขั้นตอนมันติดตรงไหนอะคะเขาบอกไหมว่ามันเพราะอะไรใครรองใครเซ็นหรือยังไง
0: คือขั้นตอนที่สี่ที่ข้างเคียงอะเขาก็เซ็นแบบยินยอมหมดแล้วไง
2: อ๋อ
0: มันเหลือแค่เจ้าหน้าที่ละวัดเพื่อออกฉนวนกันแค่นี้พี่สี
2: ่
0: ผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดอะไรตรง
1: เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้มาลังวัดให้
0: มาลังวัดแล้วแต่ที่นี่ว่าการออกโฉนดมันยังไม่เสร็จครับพี
2: ่คืออยู่ในขั้นตอนการออกโฉนดก็แสดงว่าเขาต้องส่งจังหวัดแล้วส่งกรุงเทพเข้าสำนักงานเข้ากรมที่ดินหรือเปล่าขั้นตอน
0: ไม่แน่ใจจริงๆว่า
2: ไม่จริงน่าจะแค่จบแค่จังหวัดนะไม่น่าจะต้องส่งลมหรอกการออกโฉนดอะ
0: ออกโฉนดมันทรมานจริงไหมจริงอะ
2: ทรมาน
0: ที
2: ่
0: รอแล้วรอผมก็ทำเรื่องตั้งแต่ยื่นเรื่องนะเริ่มแรกตั้งแต่ปี6161ว่าหัวข้าก็ออกเป็นหนังสือที่ว่ารับจำนวนเลือกบางคนอะไรสิบ
2: ค
0: ณะมาปี65แล้วปี69วันที่5เขาออกมาลังวัดมาลังวัดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่น้องมันใครมาไม่ได้นะให้ทำหนังสือมอบอำนาจออกมา
2: ค่ะมอบ
0: พอทำ
2: อำนาจมาม
0: อบอำนาจมาใช่พอเสร็จปุ๊บพอหนังสือมอบอำนาจมาเจ้าหน้าที่ละวัดเขาบอกหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องกับผมว่าเอา
2: โอ้โห
0: เขาเออ
2: ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนั้นมันผ่านไปแล้วเนาะตอนนั้นใช่ไหม
0: ผ่านแล้วเขาที่สี่เราแค่ออกโฉนดแค่นั้น
2: เองเอกสิทธิ์เดิมนี่เป็นอะไรพี่เป็นนสสามหรือสคหรืออะไร
0: คุดดำครับผมไม่ใช่คุดแดงเป็นคุดดำพื้นที่อากาศ
2: เป็นเอกสารคุดดำแล้วก็ไปยื่นตามขั้นตอนเรียบร้อยรังวัดเรียบร้อย
0: ครับผม
2: ผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรที่สี่รอแค
2: ่แล้ว
0: ออกโฉนด
1: ไม่มีคนพื้นที่เขาไว้เป็นทับอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางราชการเขาต้องไปตรวจสอบอะไรไหมอ่ะ
0: คือไม่ที่คัดค้านเขามาเซ็นยินยอมไหมพี่เขามาเซ็นแล้วนะ
1: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ของที่มันอยู่ในเขตอะไรไหมหรือว่าเป็น
0: มันไม่ครับเป็นที่นา
1: เป็นที่นา
0: ครับผม
2: เอาจริงๆนะถ้าดูในขั้นตอนเขาอะระยะเวลาดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน120วันทำการนับจากรังวัดที่ดินแล้วค่ะพี่120วันอันนี้120อันนี้4 เดือน
1: กับ4ปี
0: ก็บอกผมว่า3-4เดือนที่4มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
2: ที่มันตามขั้นตอนก็บอก120วันไม่เกินนี
0: ้ไม่เกินนะ
2: ไม่เกินใช่แล้วแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าขั้นตอน
0: นั่นแหละพี่ถึงโทรไปถามเจ้าหน้าที่ลาวัดก็บอกว่าผมบอกถามผมกำลังทำอยู่ครับ
2: ค่ะ
0: ผมเข้ามาผมขึ้นมาเมื่อวันที่25เนี่ยไอ้วันที่25ขึ้นมาเนี่ยผมขึ้นไปถามที่ดินห้ามถามหัวหน้าเขารักษาการนะเขาบอกว่าม
2: ันไม่น่าจะมีอะไร
0: เขาบอกขึ้นไ

0: ไปที่รังวัดเลยเขาบอก
1: นี่จังหวัดศรีสะเกษเหรอ
0: ครับผมโอ้ปวดหัวมากเลยที่ผมเคยตัวโมเดลไปที่สองครั้งแล้วมันมีครั้งที่สามเนี่ยผมรู้จะไปทางไหนแล้วไงเขาบอกถ้าล่าช้าใช่ไหมพี่ศรี
2: เออมันอะไรซับซ้อนยังไงตรงไหน
0: เออใช่ไงพี่ศรี
2: ไม่ก็ไม่มีข้อพิพาทแนวข้างเคียงไม่มีนะ
0: ไม่มี
2: แน่นอน
0: เขาเซ็นหมดแล้วพี่ศรี
2: นี่แหละเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
0: เออขั้นตอนที่ปวดหัวมากที่สุดเขาผมก็ไปที่อะไร
1: เดี๋ยวก่อนคุณเล็กไปศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดแล้วยังเนี่ย
0: ไปแล้ว
1: แล้วเขา
2: ไปมาแล้วด้วย
0: ไปมาแล้วผมก็ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินพี่ศรีที่แจ้งวัฒนะ
1: พูดไปมาถึงกรุงเทพนี่แล้วเหรอ
0: ถึงที่พี่ศรีเพราะบ้านผมผมอยู่เขตสายใหม่จะไปพันใหม่อ่ะสะพานใหม
1: ่อ๋ออันนี้มันอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าแม่เขาแบ่งที่ให้ที่ศรีสะเกษ
2: เออมีป่วยใช่ที่ศรีสะเกษก็อยู่ที่ที่คือสำนักงานที่ดินอยู่ศรีสะเกษต้องไปทำที่ดินอยู
0: ่ครับผมก็มาทำนาทีเนี้ย
2: เอาหน้ารออีกหน่อยนึงพี่เล็กรออีก
0: ครับ
2: นะคะรอแล้วรออีกรอไม่เป็นไร
0: รอนี้
2: ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง
0: ใช่พี่ก็ไปกันแล้วอีกไปที่
2: พี่เราไม่กล้าแนะนำนะพี่กล้วย
1: มาแล้วมันสามสี่ปีเราก็ไม่เคยเห็นนะ
2: เ
1: ราก็ยังไม่กำลังคิดอยู่ว่ามันไปติดขั้นตอนไหนคิดดู
0: นี่พี่สิผมก็งงอ่ะพี่ว่าติดตรงไหนบอกว่าเออ
1: ให้คำตอบให้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยมีจะบอกให้รออย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ร
1: ออะไร
0: เดือน
1: ไม่ถามเขาเหรอว่ามันติดอะไรถามเขาไม่ว่ามันติดอะไร
0: ก็มันถ้าถามมากผมก็จะอารมณ์เสียไงพี
1: ่
0: รอค่ะรอกลัวหนึ่งเดือนนะคะอย่าถามเจ้าหน้าที่รังวัดก็บอกว่ารอสามสี่เดือนพี่ก็บอกวันที่ห้ามกราใช่ไห
2: ม
0: วันนี้มันห้าเดือนครึ่งแล้วพี่ผมขึ้นมาทำนาผมก็เอออยากจะให้มันเสร็จที่สี่ผมก็
2: คือเขาไม่มีใบรับอะไรมาใช่ไหม
0: ก็ใช่โหพี่สีไปมาที่ค่ารถน่ะ
2: ให้โทรถามเอาเองให้โทรถามเอาเอง
0: ทำงานเลยสิพี่ใช่ไงโทรถามเอง
2: ค่ะ
0: เขาญาติพี่น้องตรงนี้ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรผมก็ปวดหัวเหมือนกันพี่ติ๋ม
2: ไม่เป็นไรหนักรอหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม่ได้รีบเอาไปจำนองจำอะไรใช่ไหมว่าอย่างนั้นแหละดีแล้ว
0: ไม่
2: เด
0: ี๋
2: ยว
0: นั่นนะ
2: เอาไว้อย่างนั้นแหละ
0: ไม่ได้รีบเอาไปจำนองจำนองหรอกพี่
2: ไม่รีบเห็นไหมไม่มีรีบ
0: อยากให้มันเสร็จสิ้นมันนะถ้าไม่ตามเรื่องมันก็ไม่จะ
2: เอางี้พี่เล็กเข้ามาอ่านคอมเมนต์ใน Facebook แล้วจะรู้ว่าต้องทำยังไง
1: เราไม่กล้าบอกทางผ่านทางนี้
2: พี่กล้วย
0: ผมหาเรื่องสี
1: ก็เห็นแล้ว
2: พี่เล็กมาอ่านคอมเมนต์เลยเราไม่กล้าบอกเพราะว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นะพี่กล้วยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่พี่สิผมไม่ละวันนั้นผมดูรายการอะไรเขาบอกว่าถ้าได้รับการล่าช้าเกิดเกี่ยวกับการติดต่อในงานราชการให้เข้าไปโทรไปถามที่1767การราชการแผ่นดิน
2: ค่ะ
0: หรือว่าเข้าไปที่ทั้งศูนย์ราชการที่ศูนย์ราชการเจ้าพัฒนะ
2: ค่ะ
0: ผมก็ไปเนี่ยพี่สิมันกว้างก็เดินหาหมดดีก็มอใจไปผมมันกว้างจริงนะพี่สิข้างในอ่ะทุกคนเขาบอกว่าตัวเล็ก
2: ใช่ค่ะมีหลายหน่วยงานอยู่ในนั้น
0: ก็ใช่พี่สิ
2: อ
0: ่
2: ะ
0: โอ้โห
2: นะตอนนั้นพี่เล็กเข้าไปดูในคอมเมนต์เดี๋ยวจะรู้ว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะคะ
1: เราก็ฟังแล้วแบบว่าโอ้ตาย
2: ขอบคุณค่ะพี่เล็กสู้ต่อไปนะคะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอสุขภาพกันเลยครับผม
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับผม

0: เอ๊ะว่าทำไมในคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันล่ะพี่กล้วย
1: เออคิดว่าคนที่ไม่ได้คอมเมนต์แต่ว่าฟังเราอยู่ทางวิทยุหรือที่ไหนเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันเป็นแนวทางเดียวกันแล้วไม่มีแตกแถวเลยนะเนี่ย
0: ก็ต้องฝากเนาะระบบราชการไทยนะคะอย่าให้ชาวบ้านพอละหาอย่าให้ชาวบ้านรอนะคะ4ปีมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วนะ
1: อันนี้เชื่อเลยน้องสีพี่เองอะเรื่องที่ดินเนี่ยอย่างเราเนี่ยรู้พอรู้จักคนแป๊บเดียวเองอะมาเลยอะรางวงรางวัลนู่นนี่นั่นทีเดียวก็เสร็จเลยถ้าไม่รู้จักใครเนี่ยนะมันก็ลำบากลำบากจริง
0: ก็อย่าให้ชาวบ้านลำบากเนาะสงสารเขาเถอะนะอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ย3วันมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15วันนี้เป็นวันที่4นะชาวบ้านผู้สูงอายุ
1: ไทยช่วยไทยพลาดใช่ไหม
0: หน้าธนาคารใช่เนี่ยเห็นภาพแล้วโอ้โหทนแดดแม่คือ
1: ใช่รองเท้าไปจองอะไรมีอะไรก็ไปมันร้อนมากจนยืนกลางแดดไม่ได
0: ้จริงเราก็ไม่อยากจะรู้สึกว่ามันทรมานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานก็ยังมีประชาชนเดินทางกันไปรอที่ธนาคารอย่างหนาแน่นนะคะท่ามกลางปัญหาหลายอย่างที่ชาวบ้านมารอพบเจ้าหน้าที่แน่นอนถ้าไปแบบนี้เขาก็ต้องเดือดร้อนอ่ะยืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงเปลี่ยนเบอร์เป็นเวอร์ชันเก่าลืมรหัสผ่านหรือแม้แต่มือถือที่ไม่รองรับแอปเป๋าตังก็มีนะ
1: บางคนบอกว่าไม่ยอมตัดใจซื้อมือถือเครื่องใหม่เลย
0: ใช่แล้วอะไรรู้ไหมผู้สูงวัยบางคนคนแก่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกับลูกหลานอยู่ห่างไกลก็ไม่มีใครทำให้ก็ต้องเช่ารถเหมารถมาที่ธนาคารบางธนาคารบางสาขานะคะมีคนไปรอตั้งแต่ก่อน6โมงเช้าทั้งที่ธนาคารนั้นเปิด8โมงครึ่งนะ

0: แล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้อากาศค่อนข้างร้อนนั่งรอคิวเป็นเวลานานมากส่งผลให้ผู้สูงอายุบางคนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องนั่งหลับแล้วก็นั่งดมยาดมอ่ะเน
1: ี่
0: ยโอ้โหสภาพมันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะเมื่อวานนี้อายุ69เป็นคุณยายแล้วน่ะแกบอกว่าแกมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อนนะรอไม่ได้เนื่องจากแกหิวแล้วก็สภาพอากาศมันร้อนอบอ้าวตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนวันนี้มาอีกแล้วเม
1: ื่
0: อวานอ่ะมาตั้ง

0: ได้รับคิวให้ธนาคารช่วยสุดท้ายแกบอกโอ้ยแอปเป่าตังแกได้แล้วแกผ่านแกดีใจมากเลยก็มา2วันน่ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยมันเกินไปหรือเปล่า หรือมันต้องอดทนอย่างนี้เหรอ
2: เหลือพรุ่งนี้อีกวันสุดท้ายเขาก็บอกว่าอะไรนะเขาก็ไม่ขยายหรอกหมายถึงว่ามีบางคนบอกเอ๊ะขยายขอให้ขยายได้ไหม
0: ถ้ามันก็ไม่ได้
2: ถ้ามันยังเหลืออยู่เนี่ยมันยังนิ่งอยู่ที่4ล้านนะตอนเนี้ยมันยังนิ่งอยู่
0: ก็แสดงว่าคนที่เขาลงอ่ะก็คือลงไปหมดแล้วแล้วสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันยิ่งหนูก็คือเขาเตรียมเงินไว้แล้วอ่ะมันน่าจะหาวิธีการว่าจะต้องให้กลุ่มเปราะบางที่ไม่ค่อยไม่มีมือถือที่เป็นแบบนี้ทำยังไงต้องทำยังไงเนาะวิธีการเนาะต้องหาวิธีการค่ะจัดการเอาน่าเห็นใจเนาะพี่ก๋วยเนี่ยวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็2วันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่1มิถุนายนนะคะตอนนี้เนี่ยร้านค้าก็เหมือนกันก็ไปลงทะเบียนบางคนก็บอกว่าค่อนข้างจะยากหน่อยต้องเตรียมเอกสารแล้วก็ถ้าอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยก็จำเป็นต้องมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะนะคะก็ดูแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะพอมาเจอเมื่อสักครู่เนี่ยการรอคอยมันทรมานมากพี่ก๋วยนะคะมีอยู่อีกคนนึงเมื่อวานนี้นี่ก็ทรมานอีกนะคะโอ้เป็นข่าวที่แบบน่าเห็นใจมากเห็นแล้วสุดสงสารเลยนะคะพี่แกชื่อพี่ทองคำเป็นชาวอุดรพี่ป่วยเข็นรถเข็นที่มีสัมภาระเต็มรถเลยพร้อมหมาคู่ใจ2ตัวชื่อบุญมากับน้องกาหลงเดินเท้าอยู่ริมถนนก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นเดินไปถึงบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิแล้วนะคะถามว่าเดินไปจากไหนเดินมาจากบางเลนนครปฐมพี่ป่วยแกจะกลับบ้านที่บ้านดุงอุดรธานีระยะทางปลายทางเนี่ย600กว่ากิโลชาวบ้านที่ชัยภูมิก็เห็นก็ช่วยกันมอบเงินเบื้องต้นแล้วก็ประสานเฮียเปียกนะเฮียเปียกเนี่ยที่แกช่วยคนอยู่เนี่ยให้ช่วยหน่อยเฮียเปียกก็ช่วยนะคะให้เงินอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ประสานไปที่นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงส่งคนมารับกลับบ้านนะแต่ว่าแกเดินไปจนถึงชัยภูมิแล้วอ่ะคิดดูแกบอกว่าแกมารับงานอยู่ที่บางเลนนครปฐมแล้วโดนเบี้ยวค่าแรงค่ะ
2: ค่ะ
0: โดนเบี้ยวค่าแรงจากนายจ้างนายจ้างนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่บางเลนนะคะทำมาเป็น10ปีจนกระทั่งปีที่แล้วย้ายไปทำงานอีกแห่งหนึ่งนะคะก็ทำอยู่ประมาณ 5-6 เดือนแต่ไม่มีค่าจ้างตัดสินใจกลับมาหาเจ้าของฟาร์มแห่งเดิมที่เคยทำงานแต่ดูเจ้าของฟาร์มที่เคยทำก็ไม่พอใจที่ย้ายไปทำกับที่อื่นแล้วกลับมาที่ตัวเองที่อยู่ที่เดิมก็เลยจำใจรับไว้แต่ไม่ยอมจ่ายค่าแรงโดยค่าแรงที่ได้นั้นอยู่ที่วันละ300แม้ว่าจะพยายามขอเบิกก่อนทีละ100 200ก็ไม่ได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เนี่ยค่ะทำมาสักระยะหนึ่งนะคะไม่ได้ค่าแรงก็เลยตัดสินใจกลับบ้านก็ไปบอกเจ้าของฟาร์มว่าเราจะกลับบ้านก็บอกเดี๋ยวจะไปส่งแต่ไม่ให้เงินติดตัวมาแม้แต่บาทเดียวนะคะบอกว่าจะไปส่งที่โกดังแต่ก็ไม่กล้าไปเพราะกลัวว่าเขาจะทำร้ายหรือยังไงไม่ทราบนะคะสุดท้ายแกก็เลยนี่แหละแบกของเดินกลับบ้านค่ะไม่มีเงินติดตัวสักบาทเดียวนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะมากับสุนัขคู่ใจ3ตัวระหว่างทางตายไป1ตัวโดนรถชนค่ะนี่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วล่ะเพราะว่ามี
2: ใช้เวลากี่วันก็ไม่รู้เนาะ630กิโล
0: โอ้แกเดินมาตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวในข่าวไม่ได้บอกนะว่าเดินตั้งแต่บางเลนจนไปถึงชัยภูมิเนี่ยวันไหนยังไงแต่จะสู้จริง
2: ค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างนะคะน้องสี่คุณผู้ฟังโหมันมี3ศพอ่ะพ่อแม่ลูกลมควันคาบ้านเลยเสียชีวิตเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีนี่แหละนะคะก็มีเหตุนะคะยกครัวเลยตายพ่อแม่ลูก3ศพเลย3ศพเลยนะคะเป็นในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นตรวจสอบแล้วเนี่ยที่ห้องนอนชั้น2ค่ะบนห้องนอนก็เจอศพผู้เสียชีวิต3ศพเลยสภาพศพเนี่ยนอนหงายเรียงรายกันบนที่นอน ศพแรกคือนางพรวิภาปะนิธานางอายุ32ปีศพที่2คือนายนฤเบศพิมพ์วัฒนาอายุ31ปีเป็นสามีของนางพรวิภาแล้วก็อีก1ศพค่ะเป็นเด็กหญิงพลอยไพรินพิมพ์วัฒนาอายุ

0: ายุ7 ขวบนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นนายช่างโยธานะคะในส่วนผู้หญิงเป็นนิติกรนะคะก็คือเขาบอกว่าดูจากศพแล้วเนี่ยนะคะไม่พบร่องรอยบาดแผลถูกทำร้ายแต่ว่าที่ปลายเท้าเนี่ยไปพบเตาอั้งโล่วางอยู่ในเตามีรอยจุดไฟจนถ่านมอดหมดเลยค่ะเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านเลยอาศัยอยู่ข้างหลังเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะคะบอกว่าผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นนายช่างโยธากรมโยธาธิการส่วนผู้หญิงจะเป็นภรรยาเนี่ยเป็นนิติกรของสำนักงานเทศบาลเมืองบางพลับอำเภอปากเกร็ดนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมนายนรเบศเนี่ยไม่ไปทำงานมานายนรเบศไม่ไปทำงานมา2 วันแล้วโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้กลัวว่าจะมีปัญหาจึงไปดูที่บ้านพอไปถึงก็ไปเห็นรถเก๋งจอดอยู่ที่หน้าบ้านนะคะประตูบ้านเนี่ยก็ปิดล็อกผิดปกติเรียกคนในบ้านก็ไม่มีเสียงตอบเลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจเลยนะคะส่วนเพื่อนบ้านก็ให้การเพิ่มเติมบอกว่าเคยได้ยินว่านายนรเบศทะเลาะกับนางพรมิภาคือสามีภรรยาทะเลาะกันแต่ก็ไม่รุนแรงนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนช่วงเที่ยงคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันหนักมากแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้รุ่งเช้าก็เห็นบ้านปิดเงียบรถเก๋งก็จอดอยู่ในบ้านทั้งที่เป็นวันทำงานแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแต่คนที่เอะใจคือเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานส่วนญาตินะคะญาติซึ่งเป็นญาติของนางเป็นน้าของนางพรวิภานเนี่ยบอกว่าหลานเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ได้2 ปีกว่าแล้วส่วนในเรื่องของปัญหาครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยทราบมากนักเพราะว่าหลานไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะต้องนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่เชียงวันเชียงใหม่แต่ก็ไม่เห็นว่าหลานเขาไปหยิบยืมเงินของใครนะแต่มีข่าวที่บอกว่ามีเรื่องฟ้องหย่าสามีอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่าตอนนี้สอบพยานไป6 ปากและเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องในครอบครัวสันนิษฐานว่าฝ่ายชายเนี่ยน่าจะมีการวางแผนในการลมควันฆ่าตัวตายแต่ก็ยังไม่ชัดว่าศพภรรยาหรือว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตก่อนหรือหลังลมควันต้องรอผลการ
1: เป็นไปได้ไหมถ้าลมควัน
0: พร้อมกันไม่น่าใช่ถ้าพร้อมกันก็คือต้องตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน
1: โอ้
0: นี่ก็ต้องดูนะว่าตกลงไงเพราะเนี่ยตำรวจเขาบอกเดี๋ยวต้องรอชันสูตรกันว่าตายพร้อมกันไหมหรือว่ามีเขาเรียกอะไรสามีอาจจะแบบลมควันสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะมีการ อะไรกันก่อนหรือเปล่าต้องเอาศพไปชันสูตรก่อนว่ามีอะไรในตัวไหมเป็นการวางยาไหมนี่เราก็คิดถึงไปในทางนักสืบนะเขาก็ต้องไปสืบสวนแล้วก็ชันสูตรพลิกศพก่อน
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ตัดสินใจอย่างนี้นะโหแล้วแบบลูกด้วยอ่ะลูกก็7 ขวบอ่ะทำไม่ได้เนาะ
1: หรือว่าเขาหมดหนทางที่จะคุยจะไม่มีคนกลางเข้ามาเนาะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับลูกเสือเด็กสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะ
0: ลูกเสือเด็ก
1: ป่วยลูกเสือเด็กอันเนื่องมาจากว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีกระแสแตกเป็น2 ฝั่งมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปต่างประเทศของประเทศสกอตแลนด์นะคะเป็นกลุ่มลูกเสือเด็กเล็กอ่ะเขาเดินทางไปทัศนศึกษาที่มัสยิดแห่งหนึ่งแล้วในภาพเนี่ยเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะยืนตรงแบบสงบเลยขณะที่เพื่อนรอบๆข้างกำลังทำท่าเรียนแบบการละหมาดตามผู้ที่แบบกำลังสาธิตอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าโรงเรียนพาเด็กไปทำกิจกรรมการทัศนศึกษาของกลุ่มลูกเสือเด็กแค่6-7 ขวบเองไม่เกิน8 ขวบนะ6 ถึง 8 ขวบเขาว่าอย่างนั้นนะคะเดินทางไปในมัสยิดในเมืองสเตอร์ลิงเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมหลักและคำสอนของศาสนาอิสลามและในคลิปจะเห็นว่าชายมุสลิมคนหนึ่งสาธิตท่าละหมาดให้เด็กๆดูจากนั้นเด็กก็ทำตามแต่เด็กชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทำเขายืนเขาเลือกที่จะยืนตรงอยู่กับพี่นะเขาไม่ทำเขาไม่อะไรทีนี้ทันทีที่โซเชียลมีเดียนำคลิปนี้ไปแชร์ต่อชาวเน็ตก็แบ่งความคิดเห็นเป็น2 ฝั่งว่าชื่นชมเด็กคนนี้และยกย่องให้เป็นฮีโร่ผู้เงียบสงบเพราะเขามองว่าเข ขากล้าหาญพอที่จะไม่ทำกิจกรรมที่อาจจะไปขัดต่อความเชื่อส่วนตัวแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็แย้งว่าสังคมเนี่ยไม่ควรเอาภาพนี้มาโจมตีศาสนาอิสลามเพราะว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแค่การทัศนศึกษาเท่านั้นเองเป็นการแบบคุณครูพาเด็กไปเรียนรู้อ่ะไปทัศนศึกษาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่บังคับนะที่จะไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการนะคะเขาบอกว่าในหลักสูตรของลูกเสือเด็กเล็กที่ประเทศนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมซึ่งสนับสนุนให้เด็กเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เยี่ยมชมสถานที่โดยเฉพาะศาสนิกต่างๆที่ไม่ใช่ศาสนาของตนเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายนโยบายความเชื่อขององค์กรในพวกนี้เขาก็ทำกันอยู่แล้วปกติเหมือนประเทศไทยก็มีแล้วกิจกรรมแบบนี้ก็คือเหมือนว่าทำให้เด็กรู้สึกเขาปลอดภัยไปดูไปเห็นว่าเออเนี่ยก็สบายใจทีมผู้ดูแลก็ต้องแน่ใจก่อนว่าจะไม่มีการละเมิดข้อจำกัดทางความเชื่อของเด็กแต่ละคนคือไม่ได้บังคับแต่ว่าคำถามคือเขาบอกว่าผู้ดูแลลูกเสือที่ไปเนี่ยบังคับให้เด็กทำท่าตามการสาธิตหรือไม่เนี่ยนี่คือเป็นเรื่องแบบระดับโลกไปเลยนะพอเป็นเรื่องนี้เนาะฉะนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ปกครองได้รับแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือเปล่ารวมถึงไม่มีข้อมูลว่าผู้ดูแลถูกเขาตำหนิเด็กคนนี้ไหมที่ยืนนิ่งโดยไม่พูดอะไรเลยแต่เขาก็น่ารักนะเขาก็ยืนนิ่งของเขาไม่ทำตามเพื่อนเพื่อนคนอื่นคนเดียวก็เป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเด็กนี้เขาคงจะได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวดีอะวัคซีนดีเขาก็มีความ
1: แต่เขาก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรนะเขาก็ยืนของเขานิ่งๆแต่เพื่อนๆก็คอยตามคนที่สาธิตไป
0: โอ้เกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วน้องสีเกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วนะคะเมื่อวันก่อนจำได้ไหมว่าที่มีคนร้ายสวมฮิญาบมาแล้วก
1: ็
0: ส่งยิงตำรวจแต่ว่าไปโดนภรรยาซึ่งอุ้มลูกซึ่งเป็นทารกอ่ะเพิ่งคลอด
1: 4เดือน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: 4เดือนนะคะแต่ว่าเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุอีกแล้วว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนไปยิงอดีตเจ้าหน้าที่ทหารเรืออยู่ในสวนมะพร้าวนะคะที่หมู่ที่1ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไปเจอผู้เสียชีวิตคือพันจ่าเอกเสริมอายุ63ปีเป็นอดีตกำลังพลสังกัดหน่วยนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์เกษียณอายุราชการแล้วนะคะสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณร่างกายจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตนะคะคือพันจ่าเอกเสริมเนี่ยเข้าไปรับซื้อมะพร้าวภายในสวนที่เกิดเหตุแล้วก็ถูกกลุ่มคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ฉวยโอกาสลอบยิงด้วยอาวุธปืนแล้วก็อาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะขณะนี้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าควบคุมแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งตรวจหาปลอกกระสุนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็สั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายหลายเหตุการณ์น้องสีเขายังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้อะแต่เขาก็บอกนะเป็นผู้ก่อความไม่สงบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อ่ะทำไมมันจับยากก็ไม่รู้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะ
1: ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไม่คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะเนาะ
0: แต่เขาก็โยนไปแหละคือกลุ่ม
1: เขาไม่ได้เคยบอก
0: กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดอย่างเงี้ย
1: ค่ะนั่นแหละแต่ตัวของผู้กระทำนี่เน
0: า
1: ะ
0: แต่เขาอาจจะรู้กลุ่ม
1: จริงอ่ะเขาต้องแสดงความรับผิดชอบหรือว่าแสดงแบบศักยภาพว่าเป็นฝีมือของฉันในประมาณนี้เนาะนี่ค่ะแม้แต่ทางสสในพื้นที่เนาะของพรรคประชาชนน่ะคุณลอมดอนน่ะคุณลอมดอนปัญจอเนี่ยก็จะโพสต์ว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ปัตตานีเนี่ยก็เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะการทำร้ายเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หมายถึงการทำร้ายพลเรือนที่รับไม่ได้อย่างยิ่งแล้วก็บอกว่า เรื่องของกรณีแบบการลอบยิงครอบครัวตำรวจก็เหมือนกันก็คือตำรวจเองต้องไปรวบรวมและแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเร็วแต่ว่าม
0: ันจะไม่เกิดความเชื่อมั่น
1: คุณรอมฎอนเนี่ยแกพูดถึง BRN ด้วยนะแกบอกว่าอย่างนี้ผมคิดว่าถึงจังหวะเวลาแล้วที่ทาง BRN

0: ็นจะต้องสื่อสารต่อสาธารณะว่าองค์กรของตนมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่และอย่างไรนี่คือคุณรมดอนฝากถึง DRN ต้องตอบตัวรัฐบาลก็ต้องจริงจังกับปัญหาไฟใต้มากกว่านี้เอาแล้วยังไม่จริงจังแบบไหนเนี่ยแน่นอน ก็ถึงจุดนี้คุณรมดอนแกทิ้งท้ายว่าต้องเน้นย้ำหนักแน่นอีกครั้งว่าไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองศาสนาหรือปมรากเหง้าของความขัดแย้งที่สามารถทำให้การทำร้ายเด็กและพลเรือนกลายเป็นเรื่องยอมรับได้ค่ะส่วน BRN ผมเรียกร้องให้กลุ่ม BRN ซึ่งในสายตาของกรมน.มองว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดในความขัดแย้งให้ออกมาสื่อสารต่อกรณีนี้อย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงมาโดยตลอดว่าเวลาเกิดเหตุลักษณะนี้แทบไม่มีใครหรือองค์กรใดประกาศความรับผิดชอบเลยแต่ผมเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ที่กระทบต่อพลเรือนโดยเฉพาะเด็กโดยตรงเช่นนี้สิ่งที่ BRN ในฐานะองค์กรได้เคยให้คำมั่นเอาไว้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการสู้รบต่อเป้าหมายพลเรือนโดยเฉพาะเด็กๆเอาก็แล้วอยู่ไหนอ่ะ BRN เนี่ยคุณรมดอนรู้หรือเปล่าว่ากลุ่ม BRN น่ะเป็นใครอยู่ไหนใช่ไหม
1: คิดว่าคนในภาคใต้ในพื้นที่อ่ะเขาต้องรู้กัน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: แล้วเขาต้องรู้แล้วพวกเนี้ยเขามันเกิดมานานแล้วนะสี่มัน20-30ปีแล้วอ่ะเขาต้องรู้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนแต่ว่าทำไมยังปล่อยกันยังทำไม่ได้สักทีเนาะมันก
0: ็นั่นแหละส
1: ิเราไม่เคยเราไม่ได้อยากยอมรับเลยนะว่าอยากให้เป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นพื้นที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะสงบก็ไม่รู้อ่ะไม่มีมันจะเป็นพื้นที่พิเศษอย่างนั้นหรอแต่มาดูในเรื่องของการเยียวยากันบ้างนะคะสำหรับคุณฟาดีเมาะยางโง่เนี่ยซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเอกชนนะที่เสียชีวิตไปแล้วก็อุ้มลูกเนี่ยนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการนะก็ได้ออกมาบอกนะโดยคุณประเสริฐจันทละดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็มีการคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก็ได้สั่งการให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะไปดำเนินการช่วยเหลือซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีการเยียวยาเป็นเงินจำนวน4 ล้านบาทแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับบุตรของคุณครูที่เสียชีวิตก็คือลูกเล็กๆนั่นแหละคือให้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเลยเนี่ยเขาบอกก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบแต่เพียงว่าครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความซับซ้อนก็โยนไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลไป
0: เนาะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนด้วย
1: ค่ะ
0: เราพักกันสักครู่นะคะพี่กวยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจ

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: เพลงนี้สกิดข่าว
0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้ว 6:12 นะคะของเช้าวันพฤหัสบดี28พฤษภาคมนะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะมาแทนคุณจามอน1วันคุณจามอนก็ไปเขาเรียกอะไรคะไปเปิดตัวเหรอไปทำข่าววันนี้คึกคักอยู่ที่กทม.นะคะกทม.ดินแดงใช่ไหมพี่เนาะ
1: ดินแดงดินแดงค
0: ่ะใกล้ๆนี่เอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวจะได้รายงานข่าวก็มา
1: ข่าวบันเทิงกันในช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ยังไม่แผ่วไปในเรื่องของความเห็นเรื่องของนายน้องนายณภัทรแต่ว่าคนเนี้ยมันคนที่พูดดีนะคุณบุ๋มบรรณดาบุ๋มพูดดีเนี่ยในกรณีที่น้องนายเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าเนี่ยก็คงจะตัดขาดจากแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปเจอคุณบุ๋มบรรณดาบุ๋มพูดดีเนี่ยก็มาออกมาพูดถึงมุมมองของตัวเองในความเป็นแม่ในความเป็นแม่นะก็ยอมรับว่าจริงๆก็ไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวนะคะแต่กรณีเนี้ยเคสเนี้ยบุ๋มไม่กล้าออกความเห็นเลยค่ะพูดตรงๆเพราะเราไม่รู้เรื่องทั้งหมดและไม่ทราบว่าทำไมจู่ๆน้องนายถึงเอาเรื่องนี้มาพูดกลางวงสัมภาษณ์ทั้งที่หลายคนคิดว่ามันน่าจะค่อยๆผ่านไปความเป็นแม่ลูกยังอยู่ตรงนั้นแต่ความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละครอบครัวน้องนายเนี่ยเขาอาจจะถึงจุดที่อยากจะประกาศว่ามีแฟนหรือเปล่ามันเป็นทางเลือกของเขาค่ะแต่บุ๋มเนี่ยในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกันถามว่ามองความรู้สึกของแม่หมูยังไงบ้างแม่หมูอาจจะยังโอบกอดความรู้สึกตอนลูกยังเป็นเด็กลูกชายคนหนึ่งที่เขาสู้มาด้วยกันพูดดีเนาะเขาเดินมาในวันนี้ด้วยความรู้สึกนั้นเลยอาจจะปล่อยวางยากแต่เท่าที่ทราบแม่หมูก็พยายามปล่อยวางอยู่นะคะส่วนในมุมของบุ๋มเนี่ยคือบุ๋มเลี้ยงลูกเยอะเราก็โอบกอดลูกในความรู้สึกที่พอจะทำได้แต่วันหนึ่งเขาโตเราต้องปล่อยเขาไปบุ๋มอยากให้ลูกเข้มแข็งด้วยขาตัวเองและบุ๋มเองก็จะบอกลูกว่าแม่จะยืนอยู่ด้วยขาตัวแม่ก็จะยืนด้วยขาตัวเองเช่นกันจะไม่เป็นภาระลูกนะคะถ้าวันหนึ่งลูกเราประกาศตัดขาดแม่เนี่ยมันเจ็บอยู่แล้วค่ะบุ๋มว่ามันบุ๋มว่าความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นบุ๋มเจ็บไม่ว่าลูกจริงหรือลูกบุญธรรมบุ๋มอบกอดหมดเราอยู่กันเป็นทีมเที่ยวกันเป็นแพ็คกันนะคะแต่สุดท้ายตอนท้ายเนี่ยบอกวันหนึ่งท่านลูกมาบอกว่ามีแฟนแล้วล่ะทุกวันนี้กลัวมากนะแล้วคุณหนุ่มก็บอกน้องอเล็กเนี่ยกลัวมากว่าน้องอเล็กจะประกาศมีแฟนอายุเท่าไหร่กลัวว่าจะเด็กมากเพราะเขาหล่อมากแล้วก็หัวเราะชมลูกตัวเองว่าหล่อมากมีแต่คนมาจองให้ลูกสาวแต่สุดท้ายถ้าลูกมีความสุขเราก็มีความสุขเราเป็นคุณแม่ยุคใหม่แต่คำนี้นั้นบุ๋มก็ไม่ออกความเห็นนะแต่ถ้าเป็นบุ๋มนะพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นบุ๋มเนี่ยบุ๋มเจ็บก็เรื่องนี้คงต้องค่อยให้เวลามันเยียวยาไปอย่าไปอะไรเนาะ
0: เอาจริงๆนั้นมันแตกตรงที่ว่าตลอด4ปีนี้เขาไม่พูดไม่ไลน์ไม่ติดต่อกันเลยแม้แต่น้อยหรอไม่มีความรู้สึก
1: ตรงนี้แหละ
0: บ้างหรอ
1: เป็นไปได้หรอ
0: มันเป็นไปได้เนาะแสดงว่าเขาแบบยังไงอะคิดถี่จนแรงมากเนาะอย่างน้อยมันก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการติดต่อเขาเป็นแบบไหนยังไงมีคนกลางไหมหรือว่าไม่ต้องอาจจะแบบแค่ทักไลน์Happy Birthday เอาสมมติปีใหม่ใช่ไหมสวัสดีปีใหม่แม่อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้เนาะก็ไม่รู้วิธีการไหนอันนี้ก็ไม่ทราบแต่คนนี้เป็นคุณพ่อที่ดูแลลูกคนนี้เหมือนลูกนั่นแหละคุณประจักษ์ชัยไหทองคำที่ป่วย
1: ลูกสาวมีแฟนใหม่แล้ว
0: ใช่แกมีลูกสาวหลายคนแต่ว่าลูกสาวที่แบบรักเลยนะคะนั่นคือน้องลำไยไหทองคำเมื่อวานนี้คุณประจักษ์ชัยโพสต์ภาพลำไยกับกัปตันช้างแล้วเรียกเต็มปากเต็มคำว่าที่ลูกเขยนี่แกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้ก็ฝากให้กัปตันช้างดูแลแคร์กันความปรารถนาดีหวังดีความห่วงใยมีอยู่เต็มเปี่ยมในความเป็นอาจารย์เป็นเสมือนพ่อคนหนึ่งลำไยไหทองคำของแท้11ปีไม่มีแผ่วนี่แกก็โพสต์ยืนประกบนะคะลำไยอยู่ทั้งคู่นะคะซ้ายก็เป็นกัปตันช้าง ขวาก็เป็นอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะแกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้แล้ว
1: โอ้แล้วพูดอย่างนั้นเลยเหรออ
0: ย่างนี้เลยนะคะแฟนคลับก็ไม่รอช้าสิคะคอมเมนต์บางก็แซวว่าอุ้ยไปเรียกกัปตันช้างว่าลูกเขยเลยเหรอบางส่วนก็บอกว่ามาชื่นชมความหล่อของอดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอีกส่วนหนึ่งก็คอมเมนต์ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของลำไยนะคะหวังว่าจะมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้ไหมเห็นกันอีกแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยพ่อประจักษ์ไทยเองก็ไม่แก่เลยนะคะพ่อจ๋าย
1: ังดูหนุ่มอยู่เลย
0: เออแต่เคดูไม่แก่จริงนะ
1: เออ
0: เคดูไม่แก่จริงคนมีตังค์อ่ะคนรวยแล้วอ่ะเนาะ
1: แต่เพิ่งเดือนกว่า2เดือนแล้วแต่โอ้ดูสดชื่นมีความสุขแล้ว
0: หวาน
1: แล้ว
0: สดชื่นหวาน
1: เออแล้วกับตันช้างเขาก็มีโปรไฟล์แบบว่าเออเขาก็ดูแลพ่อนะเออดูแลพ่อที่ป่วยแล้วก็ยังไปขายลูกชิ้นน่ะตอนนั้น
0: แล้วก็ยังเป็นตำรวจไหมจริงๆก็มียศเป็นร้อยตำรวจเอกนะ
1: น่าจะยังเป็นสิก็เป็นในแง่ไหนเราไม่เห็นแต่งชุดตำรวจไปทำงานนะ
0: เออ
1: จะเป็นแหละแต่จะว่าเป็นหน่วยสืบอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
0: แกสามารถที่จะไปเจอลำไยได้ทุกวันน่ะเอาจริง
1: ๆไปหลังเวทีไปกำลังใจ
0: แต่มาหลังเวทีเมื่อคืนนี้ก็โพสต์ให้ลำไยกินลูกชิ้นอยู่นะคะลำไยก็เขาถามว่าอร่อยไหมลำไยก็บอกรู้สึกมีแต่แป้งอะไรสักอย่างเลยขำ
1: พูดจริงพูดจริง
0: เออลูกชิ้นก็ลูกชิ้นอ่ะเอาจริงๆนะเขาบอกว่าถ้ามันมีเฉพาะหมูล้วนหรือไก่ล้วนเนื้อล้วนอ่ะมันจะไม่เด้งๆนะพี่กวย
1: อ๋อไอ้ที่เด้งๆเพราะว่าแป้งเหรอ
0: เออมันต้องผสมแป้งอะไรเข้าไปบ้างมันต้องถึงเด้งๆอ่ะมันก็มีรสชาติถ้ามันมีแบบล้วนๆจริงๆก็บอกว่ามันกินแล้วมันไม่อร่อยมันไม่เด้งมันไม่สู้ฟันก็ต้องมีส่วนผสมแหละนะคะก็เข้าใจนะคนขายลูกชิ้นนะเออพูดถึงการมีลูกมีคนนี้นี่ก็ไม่รู้สัญญาอะไรกัน
1: ใคร
0: เพื่อนซีคุณอ้ํากับคุณเอสุภชัยเออคือตอนนี้เนี่ยสองคนนี้ไปเปิดตลาดอยู่ที่แถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนาะก็บอกว่าถ้ามีลูกขอเลย3ล้านเป็นการรับขวัญหลานเพราะว่าณขณะนี้เขาบอกว่า
1: หมายถึงว่าถ้าใครมีลูกถ้าอ้ามีลูกเหรออ
0: ้ามีลูก
1: ขอพี่เอ3ล้าน
0: ว่าถ้าอ้ามีลูกขอพี่เอเลย3ล้านบาท
1: น้อยไปไหมอ้ําร
0: ับขวัญหลาน
1: เออ
0: แล้วตอนนี้เขาบอกว่าคุณอ้ําก็บอกว่าเขามีอาการแบบว่าเออดูแบบเวียนหัวประมาณเนี้ยเวียนหัวขึ้นไส้
1: แล้วยังไม่มีสามีแล้วจะเวียนหัวขึ้นไส้ก็จะไปบอกว่ามีอาการอย่างนั้นได้ไงคะ
0: ก็ไม่รู้เขาคงเล่นกันอ่ะแล้วคุณเอเขาบอกว่าโอเคเอาถ้าเป็นไข่ของอ้ําแท้ๆ 100% นะแต่ว่า3ล้านดูมันเยอะไปอ่ะขอต่อล้านนึงได้มั้ย อะไรอย่างเงี้ย
1: สำหรับพี่เอ3ล้านไม่เยอะหรอก
0: เออบอกว่าเอาถ้าเป็นของอ้ําจริงๆอ่ะเขาก็คืออ้ําบอกว่าไม่ใช่อะไรไปตรวจร่างกายมาตัวเองอ่ะแข็งแรงมากทีนี้พี่เอบอกว่าก็บอกว่าเห็นอะไรที่ไม่ชอบแล้วจะอ้วกไงก
1: ็
0: รู้สึกว่าพอเห็นเรื่องพอคุยเรื่องผู้ชายแล้วรู้สึกขึ้นไส้ไม่รู้เพราะอะไรบางทีก็เหมือนกับว่าเออเหมือนกับคือแซวกันว่าน่าจะมีลูกอยากจะอ้วกอะไรประมาณนี้ เออก็ไม่รู้ว่าพี่เอมีแฟนหรือยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนดูว่าพี่เอจะมีแฟนเป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี
1: ้พี่เอเหรอตัวพี่เอเองเหรอ
0: ใช่ตัวพี่เอไม่ใช่ตัวพี่อ้ําพี่เออ่ะตอนนี้มีแฟนเป็นตำรวจหรือทหาร อะไรอย่างนี้แล้วมีนักข่าวก็ไปถามคุณอ้ําไงว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยเออสนิทวีกันน่ะพี่อ้ําบอกว่าพูดไม่ได้อ้ําไม่ทราบอะไรอย่างนี
1: ้
0: ประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็ไปทำตลาดด้วยกันนักข่าวก็ตามมาเยอะมากเลยเนาะเนี่ยเขาถึงว่าขายดิบขายดีเพราะอย่างนี้แหละนะคือเหมือนกับว่าแบบพอคนในวงการบันเทิงแบบคนดังอย่างนี้นะมันอะไรมันก็ส่งไปหมดเนาะพี่ป่วยเนาะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็มีหลายคู่นะอย่างคุณอะไรนะที่เขาเป็นไผ่พาทิตใช่ไหมไผ่พาทิตก็ไปขอน้ำตาแหละไปขอน้ำตาแหละจะมีการแต่งงานนึกชอบกันมานานๆเนาะแต่อีกคู่หนึ่งที่เขาบอกไม่คิดจะจัดงานแต่งงานคือคุณบีน้ำทิพย์อะคุณบีน้ำทิพย์อ่ะเขาก็เปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อฟลุ๊กสาวัตรพักดีมงคลโรจน์นะคะหลายคนก็เลยบอกเอ้ยเปิดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งงานหรือเปล่า มีน้ำพริกก็เลยมาบอกว่าตอนนี้ผมรักแฮปปี้นะงานแต่งงานเนี่ยคงไม่จัดหรอกเพราะทั้งสองฝ่ายรับรู้แล้วก็โอเคงานแต่งเหรอคะคือจริงๆอยู่กันแบบว่าชิลๆสบายๆบีว่าในยุคนี้เนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับว่าจะต้องแบบจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าอยู่กันเนี่ยผู้ใหญ่รู้รับรู้แล้วก็แฮปปี้ทุกคนสบายใจอะไรอย่างนี้มากกว่าประมาณนั้นทุกฝ่ายโอเคค่ะคิดว่าไม่จัดนะคะเก็บตังค์ไปเที่ยวดีกว่าอาจจะปาร์ตี้เล็กแต่ปาร์ตี้เล็กก็ปกติเจอเพื่อนก็นัดกินข้าวกันตามปกติอยู่แล้วพูดคุยกันตามปกติอยู่แล้วอย่างนี้คงอยู่กันไปสบายๆชิวๆหน้าตาแฟนเขาก็หน้าตาน่ารักดี
0: ค่ะส่วนคนนี้ที่มีข่าวมา 2-3 วันแล้วนะบอกว่านักร้องยุค90คนนึงมีครอบครัวอยู่แล้ว ก็ยังไปแย่งสามีคนอื่นอะไรประมาณนี้อันล่าสุดข่าวบันเทิงข่าวสดบันเทิงแล้วกันเขาติดต่อไปยังนักร้องชื่อน้องลูกปัดชนละนันซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจยอมรับพี่กล้วยว่าคำใบ้ตามในข่าวนั้นก็เป็นตัวเธอนั่นแหละจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วความจริงก็ไม่อยากจะพูดถึงอดีตนะ
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมามีการขอโทษกันเรียบร้อยแล้วคุยกันรู้เรื่องหมดมันจบไปแล้วจบไปตั้งครึ่งปีไม่อยากพูดถึงน้องผู้หญิงก็สงสารเขาในมุมทรมานใจแต่มันจบไปแล้วตนเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ไปขอโทษเขาซึ่งตอนนั้นจบด้วยดีแต่อยู่ดีๆก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเขาเลยมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะคะเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วถามว่าเอาแล้วมันเป็นประเด็นเรื่องชู้สาวจริงหรือเปล่าเธอบอกว่ามีจริงบ้างหรือแกล้งไม่จริงบ้างต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดแต่ก็จบไปนานแล้วลูกปัดโตแล้วไม่ได้อยากจะมานั่งโทษอะไรเพื่อให้ดูให้ลุคมันดูดีที่บ้านก็รู้ว่าหนูดื่มตอนนั้นอาจจะพลาดที่เมาไปนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้เป็นคนตั้งกล้องถ่ายเองเราไม่ได้มีอะไรที่จะมีพฤติกรรมแบบนั้นอ๋อมันหลุดจากมีการตั้งกล้องค่ะพี่กล้วยว่าเธออาจจะไปคบกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นข่าวว่าเนี่ยนักร้องยุค90เจ้าของเพลงรักจุดๆแย่งสามีชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายก็เธอเปิดแล้วเธอบอกว่าเธอเองนี่แหละชนละนันเจ้าของเพลงรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเป็นแนวแบบเป็นป๊อป R&B ประมาณนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเพลงเนี่ยหนึ่งต้องมารอดูน้องลิซ่านะเขาได้เป็นร่วมร้องเพลงในฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: หนึ่งในสามเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพลงโกลไงเป็นเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะในปี2026นะคะโดยเพลงนี้เนี่ยได้หยิบเอากลิ่นอายของแนวดนตรีลาตินป๊อปAfrobeat แล้วก็เคป๊อปนะคะซึ่งโน้ตแต่เป็นแนวดนตรีที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของวงการเพลงระดับโลกค่ะมาประสานให้ลงตัวพร้อมกับสะท้อนพลังไร้พรมแดนและความยิ่งใหญ่โดยลิซ่าเนี่ยนะก็พูดถึงในการไปร่วมร้องเพลงในครั้งนี้บอกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม Official FIFA World Cup ในปีนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากดนตรีคือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเสมอ จึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมงานกับอนิสตาและเลมานะคะก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่ได้รับเกียรติให้ร้องเพลงประกอบฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เมืองลอสแองเจลิสสหรัฐในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้ค่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวรอดูชมคนไทยชมทางไหนสรุปแล้วเนี่ยรู้สึกเราก็จะหมดหวังแล้วเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็เนี่ยฟีฟ่าเขาไม่เปิดเผยว่าประเทศอาเซียนล่าสุดเนี่ยมีใครที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ไปบ้างนะคะอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเขาบอก7ชาติอาเซียนจากทั้งหมดมี11ชาติเนี่ยที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเพื่อถ่ายทอดในรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วคือมีกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตด้วยนะเวียดนามมาเลเซียส่วน4ชาติที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาว
0: 4 4ประเทศหรอ
1: 4ประเทศอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก
0: ติมอร์ซ
1: ื้อ
0: แล้วหรอ
1: ติมอร์นั่นน่ะสิ
0: โอ้
1: ยติมอร์เลสเตซื้อแล้วเวียดนามก็ซื้อแล้วสิงคโปร์นี่ไม่แปลกกัมพูชาก็ซื้
0: อ
1: เหลือไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาวบรูไนนี่เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นประเทศปิดอะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: เขาบอก
0: เอาจริงถ้าเป็นเราก็ไม่ซื้อละตอนเนี้ยลองดูลองไม่ซื้อสักปีหนึ่งนะเอาเงินพันกว่าล้านเนี่ยมาใช้อย่างอื่นได้ไหมอ่ะ
1: ค่ะเพราะปัญหาสำคัญเลยคือฟีฟ่าตั้งราคาไทยมีมูลค่าสูงถึง 1,300 ล้านบาทแล้วถ้าเกิดไปรวมกับค่าดำเนินการแล้วก็จะพุ่งขึ้นอีกนะเป็น 1,700 ล้านบาททำให้รัฐบาลไทยแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมองว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากว่าเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเตะกันทีนะก็ตีอะไรนู่นวันนี้ก็เนาะตีสอง
0: ตีห้าน
1: ั่นแหละ
0: จบนู่นเลยเก้าโมงสิบโมงอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่สอดคล้อง
1: ไม่สอดคล้อง
0: ใช่ไหมคนไปทำงานหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็บอกว่าแม้กระทั่งบัตรนะคะบัตรที่จะเข้าชมเนี่ยทางสหรัฐนะคะโดยทางการรัฐนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์นะคะยืนยันว่าถึงขนาดออกหมายเรียกนะคะฟีฟ่าให้มารับการสอบสวนเกี่ยวกับการขายบัตรเข้าชมแมตช์ฟุตบอลโลกมันมีประเด็นให้ชวนตั้งข้อสงสัยเขาบอกว่าอัยการสูงสุดแห่งนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเนี่ยนะคะบอกว่ากำลังขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ฟีฟ่าขายบัตรอยู่โดยตั้งปมถึงราคาที่สูงมากแล้วรายงานว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยถูกหลอกเกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งด้วยนะแล้วคนก็ไปฟ้องไงคะเขาบอกว่าเนี่ยราคามันต่างกันบางคนซื้อมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะจนถึงเมษายนฟีฟ่าขึ้นราคาบัตรมาประมาณ90ครั้งจากทั้งหมด90นัดจากทั้งหมด104นัดโดยราคาบัตร3ประเภทหลักเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง 34% นะคะคือมันไม่เสถียรอ่ะงงมากเขาบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากไปซื้อ

0: บัตรประเภทที่1ในการขายรอบแรกไปแล้วคราวนี้ฟีฟ่าก็ไปเปิดโซนประเภทด้านหน้าขึ้นมาใหม่ซึ่งทางอัยการก็บอกว่ามันดูแพงกว่ากันเยอะมากแล้วแฟนบอลบางส่วนก็บอกว่ายังไม่ได้รับบัตรในประเภทที่ตัวเองเลือกเลยแต่ว่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วแฟนบอลที่เลือกนั่งที่โซนประเภทที่1กลับถูกจัดให้นั่งด้านหลังซึ่งเข้าสู่โซนประเภทที่2แล้วคราวนี้ก็ไปฟ้องอัยการไปฟ้องศาลกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะดูมีประเด็นน่าสงสัยอะไรก็ไม่รู้นะก็ต้องเรียกฟีฟ่าว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี
1: ้
0: อ้าวก็ดีแล้วล่ะที่เราไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์น่าจะมีช่องยูทูบเขาแอบถ่ายทอดมาได้ไหมพี่ป่วย
1: มันอาจจะมีพวกพวกเว็บพนันออนไลน์ชอบไปตึงแล้วก็แบบให้คนให้คนไป
0: ดึงสัญญาณมาได้อะเนาะ
1: ให้คนไปพนันอะ
0: ถ้าคือคนอยากดูจริงชอบจริงเขามีวิธีหาดูได้อยู่แล้วนะไม่น่าจะเป็นปัญหา
1: ใช่คนที่เขาดูเขาก็อาจจะซื้อจากดึงอะดึงแล้วก็เข้ามีเว็บไซต์ของเคยเห็นลูกชายก็เคยเขามีเว็บไซต์อะไรเขาไม่รู้อะเปิดดูได้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าพวกคอบอลอาจจะรู้
0: ค่ะก็ต้องดูว่ายังไงก็ว่ากันนะแต่ว่าดูเหมือนรัฐบาลนิ่งๆไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: จะซื้อหรือไม่ซื้อลิขสิทธิ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กลับมาที่ปิดมาปิด
0: บันเทิงกีฬาปิดได้ก่อนค่ะเชิญกับพี่ป่วย
1: ค่ะก็มันมีข่าวนะคะข่าวในเรื่องของเมื่อวานนี้มันมีข่าวที่น่าสนใจมากคือเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเดี๋ยวตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่มีเรื่องทองคำเปลวอ่ะ
0: อ๋อมาใส่ขนมใส่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ใส่อาหารใส่อะไรพวกนี้นะคะมาอย.ออกมาเตือนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำมาใส่อาหาร
0: บอกว่า
1: ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักด้วย
0: หรอ
1: ทำไมเพิ่งมาเตือน
0: ใส่กันมาตั้งนานแล้วนะ
1: เขาใส่ไหมใส่มานานแล้วหรอแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแต่มันต้องดูไงว่าทองคำเปลวเนี่ยหรือว่าโลไอผงทองคำเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าไม่ถูกหลักไหมแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือมันไม่ได้มีคุณค่าเลยอ่
0: ะ
1: โดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเอามาบอกว่าจากการที่พบว่ามีการนำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งหรือว่าใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบขนมหวานเพิ่มความหรูหราแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับอาหารเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่ายอก็ห่วงใหญ่ในการจะใช้วัตถุเนี้ยตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายอย.ไม่อนุญาตนะคะให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ก็ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากว่าไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการและอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาใช้คำว่าหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับสะสมเวลานานเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นสุดท้ายเลยคือควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยเอาจริงๆก็ไม่ควรกินที่มันมีส่วนผสมนะก็คือถ้าเกิดฟังจากอย.คือแบบถึงมันจะเป็นผงทองคำหรือทองคำเปลวที่มีมาตรฐานเนี่ยมันก็ไม่ดีมันไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเลยอ่ะ
0: เขาไว้สำหรับปิดทององค์พระอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แต่เขามาใส่อาหารเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามเพื่อดูแลอาหารนั้นหรูหราอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะซึ่งเราก็เชื่อว่าทองคำเปลวที่เวลาเราไปซื้อดอกไม้ใช่ไหมเขาก็มีแถมมากับดอกไม้ทุบเทียนใช่ไห
1: ม
0: มันก็มีทองคำเปลวอยู่บางบ้างมากปิวๆอ่ะเราก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นมันไม่น่าจะเป็นทองคำแบบแท้ๆน่าจะมาทำมาจากโลหะชนิดอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันราคามันถูกมากอ่ะใช ช่ไหมเออเอาไว้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไหมใช้เป็นงานศิลปะไม่ควรกินเพราะมันมีสารปนเปื้อนโลหะหนักนะคะแต่ถ้าเป็นทองคำเปลวแท้ในสมัยก่อนนะเขาบอกว่ามันกินได้นะพี่กล้วย
1: โอ้แล้วก็ทำจากอะไรทองคำแท
0: ้ใช่ที่เขามันเดี๋ยวแล้วก็มาแปะอยู่บนขนมชนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยนึกชื่อไม่ออกตอนนี้ขนมไทยอ่ะ
1: ทองอะไรวะ
0: ใช่ทองเลยสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้มันแพงมันคงไม่มาแปะแล้วล่ะเออทองคำเปลวมันไม่น่าจะใช่ทองจริงหรอก
1: แต่ตอนนั้นเราก็กินนะสีเราก็กินทองเรากินไปด้วยนะเราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นทอง
0: กินอ๋อมีคนแจ้งมาขนมจ่ามงกุฎ
1: จ่ามงกุฎจ่ามงกุฎเออเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะใส่อยู่หรือเปล่าไม่รู้
0: ข้างบนมันอ่ะมีทองคำใช่ไหมมันดูแล้วมีประกายทองเป็นเหลืองๆอ่ะ
1: ใช่มันดูแล้วโอ้โหหรูหราน่ากินเออ
0: หรูหราน่ากินใช่มันดูแบบอาหารหรูมากแต่ว่าไอ้ทองคำเปลวอ่ะมันไม่กินมันไม่ได้อย่าไปกินเลยนะคะเออพูดถึงทองเมื่อวานนี้ที่สัตหีบตำรวจรับแจ้งคนร้ายไปทุบกระจกปล้นร้านทองอุ้ยท่านรองผู้กำกับฝ่ายสืบก็ไปท่านสารวัตรสืบก็ไปกันเยอะเลยค่ะไปพร้อมอาวุธครบมือนะคะไปถึงเจอชายได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ในร้านทองทราบชื่อนายทวีศักดิ์อายุ49ปีชื่อว่าพี่เป็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ในตลาดสหชัยอยู่ใกล้กับร้านทองนั่นแหละค่ะถูกกระจกบาดข้อมือขวาเป็นแผลขนาดใหญ่กู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะส่วนพนักงานร้านทองก็ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจบอกว่าพอรับแจ้งเหตุไม่ถึง3นาทีสายตรวจก็มาชุดสืบงานจราจรมาหมดเลยฝ่ายปกครองระดมกันมาเพราะว่าเป็นคิดว่าเป็นพ้นร้านทองแน่ๆแต่พอมาถึงร้านทองกับพบว่าในเป็ดเนี่ยนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในร้านทองจริงตรวจสภาพตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าพี่เป็ดเนี่ยแกเดินเข้ามาทำวันทยาหัสให้พนักงานร้านทองทีนี้แกเดินไปชนกระจกอย่างแรงพี่กล้วย
1: ค่ะ
0: แกคิดว่าตรงนั้นเป็นประตูทางออกที่เปิดอยู่จนกระจกมันแตกกระจายได้รับบาดเจ็บนั่นแหละค่ะแกไม่ได้ไปปล้นร้านทองนะคะห้างทองปัญญาที่อยู่สัตหีบอ่ะตอนแรกพนักงานก็ตกใจมาก เบื้องต้นเมื่อวานนี้ตำรวจก็บันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมเรียกเจ้าของร้านทองมาคุยเรื่องค่าเสียหายส่วนตัวของพี่เป็ดเนี่ยหลังจากรักษาการบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวจะถูกเรียกมาตรวจสารเสพติดซะหน่อยแล้วก็ทำประวัติถ้าพบว่ากระทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินตามกฎหมายค่ะกระจกก็แพงหน่อยนะร้านทองอ่ะแต่ว่าแกไม่ได้ไปปล้นคือแกมาทำวันทยาหัสของแกแล้วแกพลาดไงเออโอ้แล้วจะยังไงดีเนี่ยโอ้มาตั้งโรงพักเลยเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: นอนร้องโอดโอยเลยค่ะ
1: คนก็นึกว่าเขาก
0: ระจก
1: คนก็นึกว่าเขาจะเข้าไปปล้นร้านทองที่ไหนได้
0: ใช่
1: แตกตื่นกันทั้งตลาด
0: โอ้ระทึกมากเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ้าวมีลายนี้มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: เขาเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นไปโพสเฟซบุ๊กนะคะชื่อทีมใช้ชื่อเฟซบุ๊กชื่อทีมในข้อความในเฟซบุ๊กที่ขอนแก่นเนี่ยโอ้ไปด่าตำรวจที่สภ.บ้านฝางถ้อยคำหยาบคายจนมีการวิจารณ์กันไปทั่วที่โลกโซเชียลของขอนแก่นเลยนะคะตอนหลังเนี่ยทางผู้กำกับสภ.บ้านฝางพันตำรวจเอกก่อนพบเนไทยสงนะคะก็ไปสั่งการให้ชุดสืบสวนไปเร่งที่ไปหาคนโพสต์สินะคะเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานนะต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เจอแหละก็เลยไปบ้านพักที่บ้านฝางไปพบกับนายพุทธิพงศ์หรือว่าทีมอายุ24ปียอมรับว่าเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ข้อความถ้อยคำหยาบคายว่าตำรวจอ่ะพูดคุยกันแล้วเนี่ยตำรวจเราในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยสังเกตเห็นว่านายพุทธิพงศ์นี่มีอาการหน้าซีด ท่าทีลุกลี้ลุกลนแล้วก็มีพิรุธคล้ายกับผู้เสพยาเสพติดก็เลยเชิญไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่สภ.บ้านฝางนะทางเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับลุงในบ้านแล้วก็เสพยาจนเกิดอาการมึนเมาแล้วก็เลยโพสต์ข้อความด่าทอตำรวจใน Facebook โดยขาดสติไปนะคะผลของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยเป็นฉี่สีม่วงซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพอยู่แล้วว่าตัวเองติดยาเสพอยู่แล้วนะคะ ทางผู้กำกับเนี่ยพันตำรวจเอกกรพงศ์ก็บอกว่าดูแล้วนายพุทธิพงศ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีลักทรัพย์ในพื้นที่มาก่อนในครั้งนี้ตำรวจสามารถติดตามตัวได้จากการโพสต์ด่าตำรวจผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหลังจากควบคุมตัวเนี่ยนายพุทธิพงศ์ก็ขอโทษตำรวจแล้วก็โพสต์ข้อความขออภัยผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะเพราะว่าความมึนเมาจากสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าความมึนเมาจากยาเสพติดแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบที่มีปัญหากับลุงในครอบครัวแต่ก็ไม่พ้นหรอกตำรวจก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายโพสต์อยู่นี้ไม่ได้นะเขาก็ตามได้นะยิ่งโพสต์ธรรมดาเนี่ยโอ้
0: จะเป็นอวตารไม่เอ่ยชื่อไม่มีรูปไม่มีโปรไฟล์

0: บ้านก็สุดทนแล้วหลายรอบก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มนะคะป้านกพิราบนี่คือเป็นตัวตึงประจำหมู่บ้านค่ะนะคะแกล่าสุดนี่แกปีนรั้วประตูนะคะเข้าบ้านของเพื่อนบ้านไปเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านในซอยรุ่งเรือง5ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับป้านกพิราบหรือว่าป้าพบายศรีอายุ76แล้วนะคะเป็นตัวตึงของหมู่บ้านในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ช่วงบ่าย2ของวันที่26นะคะที่บ้านพักใกล้ๆกันนี่แหละมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานเลยว่าป้านกพิราบกำลังจะปีนประตูรั้วหน้าบ้านแต่ไม่สามารถปีนได้จากนั้นเก๊ก็เดินไปที่ประตูแล้วใช้มือเอื้อมเข้าไปสำรวจกุญแจประตูรั้วของบ้านเพื่อนบ้านก่อนจะพบว่าประตูล็อกแกก็เลยพยายามปีนเข้าไปอีกรอบนึงปีนได้นะรอบนี้สำเร็จค่ะหายเข้าไปสักพักนึงแกปีนกลับออกมากล้องก็จับได้อยู่ทุกอิริยาบถนะเจ้าของบ้านผู้เสียหายบอกว่าที่เดินทางมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานมาแจ้งความเพิ่มเติมเขายอมรับเงินค่าชดใช้ความเสียหายแต่ปรากฏว่าแกแอบปีนเข้าไปบ้านอีกรอบนึงตอนบ่ายครึ่งบ่ายสองครึ่งแล้วเป็นเวลาที่เจ้าของบ้านไปแจ้งความนั่นแหละเนี่ยซึ่งเป็นคนละคดีกับที่แจ้งความไปเมื่อก่อนหน้านี้นะแสดงว่าวันนั้นเนี่ยแกปีนสองรอบหลังจากกลับมาจากโรงพักนะคะก็เลยพบว่าบานประตูรั้วเนี่ยมันแตกเพิ่มเพราะว่าป้าเนี่ยปีนเข้าไปอีกรอบนึงด้วยความสงสัยก็เลยไปขอดูกล้องจากเพื่อนบ้านก็พบว่าเป็นฝีมือของป้านกพิราบอีกแล้วไม่รู้ปีนเข้าไปทำอะไรในบ้านก็ไม่รู้ก็เลยไปแจ้งความเพิ่มเติมต่างกรรมต่างวรรคซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะไม่ยอมรับค่าชดใช้อีกแล้วอยากให้ป้าเนี่ยเข็ดหลาบสักทีจะได้เลิกพฤติกรรมก่อกวนเพื่อนบ้านแบบนี้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยจะเข็ดหลาบหรือเปล่าซึ่งเจ้าของบ้านจะบอกว่าถ้าป้าติดคุกสักระยะหนึ่งอาจจะคิดได้ดูเหมือนจะต้องให้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้อ่ะเอองงมากซึ่งการปีนรั้วบ้านคนอื่นเนี่ยกลางคืนนะเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ด้วยนะพี่กวดแม้ว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายก็เป็นคดีอาญาแผ่นดินตำรวจบอกว่าเป็นคดีความที่เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เป็นคดีที่ต่างกรรมต่างวรรคเตรียมเรียกตัวป้านกพิราบมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะฟ้องส่งศาลต่อไปค่ะแกคือไม่รู้มันคืออะไรอ่ะป้าแกหายไปพักนึงแล้วแล้วช่วงหลังแกกลับมาอีกอ่ะเออ
1: ป้าแ
0: กไม่รู้เป็นอะไรยังไงเออแกตัวตึงจริงนะแกไม่กลัวใครเลยอ่ะชีวิตเนี้ย
1: ชีวิตนี้คนเรามันก็ต้องมีกลัวบ้างนะสิ
0: ใช่คือป้านกพิราบทำไมแกได้ฉายานี้แกชอบให้อาหารกับนกพิราบและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านเป็น10ปีนะที่นี่นะเออจนสุดท้ายชาวบ้านรวมตัวกันไปร้องต่อศาลปกครองนะจนศาลมาสั่งว่าห้ามให้ป้าเนี่ยห้ามให้อาหารนกพิราบให้อาหารสัตว์ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแกก็เงียบไปพักหนึ่งแกเป็นป้าในตำนานแล้วแกป่วนมากเลยนะคะไม่รู้คืออะไรเออแกดื้อมากอ่ะดื้อคำสั่งศาลเชื่อไหมว่าปีที่แล้วอ่ะศาลสั่งแล้วแกก็ยังให้อาหารนกพิราบอยู่นะแล้วก็แกหายไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมาก่อกวนมาปีนบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นรอบที่สามค่ะเออปีนรั้วพังบ้านไม่รู้แกทำเข้าไปเขาบอกว่ามีการพังเข้าของด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงก็ชดใช้กันไปรอบแรกเอาล่าสุดคัมแบ็กมาอีกแล้วอ่ะก็76
1: ค่ะพักไหมคะ
0: ได้ค่ะเพลงฟิลสดสักเพลงหนึ่งเนาะพี่ป่วยเนาะ
1: ค่ะไปฟังเพลงสดค่ะ
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงหนึ่งนะโอเคไหมคะช่วยมิว

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: โอ้ยปวดท้อง
6: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
5: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
6: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะพี่กวย
3: ค่ะนี่มีข่าวนี้น่าสนใจรวบลูกเลี้ยงคลั่งยิงขู่แม่เลี้ยงระบายอารมณ์อ้างปมแค้นหมาบ้ากัดทำนิสัยเปลี่ยนหมาอ้างว่าหมาบ้ากัดทำให้ตัวเองเป็นคนแบบนี้เป็นไม่ได้หมาบ้ากัดนะแม่เลี้ยงก็คือนางสาวชัชดาอายุ60ปีเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.อุดรธานีนะคะบอกว่าให้ไปจับกุมในตั้มอายุ38ปีเป็นลูกเลี้ยงอายุ38ปีนะหลังจากตัวเองเนี่ยถูกลูกเลี้ยงคนเนี้ยใช้ปืนยิงข่มขู่หน้าบ้านมาหลายวันแล้วกลัวว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วตัวเองก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอขณะที่ลูกเลี้ยงก่อเหตุเอาไว้นะคุณชัชดาเนี่ยให้การบอกว่าตัวเองเป็นภรรยาของอดีตตำรวจที่เพิ่งจะตายไปเมื่อ2เดือนก่อนแล้วนายตั้มเนี่ยเป็นลูกติดสามีอาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้บ้านนะคะหลังจากที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยเมื่อเป็นตัวเองเป็นลูกก็ได้รับเงินมรดกจากชาปนกิจกว่า 300,000 บาทแต่ไม่ทำงานนะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธปืนแล้วก็เสพยาบ้าเนี่ยจนมีอาการคลุ้มคลั่งชอบพูดจาข่มขู่แล้วก็ยิงปืนใส่ที่บ้านตัวเองเป็นประจำเลยทางตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันผลพุ่มกับนะคะก็ได้ให้ชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจ191เนี่ยวางแผนเพื่อเข้าจับกุมอย่างระมัดระวังเพราะว่าตามเขามีปืนไงก็เลยไปหลังเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็ตู้เซฟไปเจอปืนอายุปืนสั้น .38 ปืนลูกซองยาวแล้วก็ปลอกกระสุนปืนที่ใช้แล้วตกเกลื่อนบ้านเลย35กับนะ35นัดกว่านะแล้วก็มียาบ้าอีก5เม็ดนะคะแล้วก็จับตามได
2: ้ไม่ต้องสงสัย
3: ลูกเลี้ยงคนนี้รับสารภาพบอกว่าซื้อปืนมาจริงซื้อปืนแล้วก็ซื้อยาเสพติดมาจริงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากมรดกของพ่อแต่สาเหตุที่ตัวเองชอบยิงปืนเนี่ยเป็นเพราะระบายอารมณ์เพราะมีปัญหาทางอารมณ์เนื่องจากว่าเคยถูกหมาบ้ากัดใบหน้ารู้ไหมกัดเมื่อไหร่ตอนป.สอง
2: อุ้ยยังมีเชื้ออยู่
3: ถูกหมาบ้ากัดใบหน้าตอนเรียนป.อ้างอะดิตอนป.สองจนเย็บถึง138เข็มรอดชีวิตมาได้เพราะบารมีหลวงปู่ชื่อดังช่วยปลุกเสกให้

0: ได้แต่ผลจากการถูกหมาม่ากัดในคราวตอนป.2 เนี่ยทำให้เป็นคนหงุดหงิดง่ายแล้วก็คุมอารมณ์ไม่หยุดไม่ได้เมื่อถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งเออโหยไม่ได้หรอกเหตุผลนี้ใช้ได้ที่ไหนอะสีตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปเลยครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลย
1: ก็น่ากลัวอยู่นะแต่เขาอ้างว่ายังมีเชื้อหมาบ้าอยู่
0: เขาบอกที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทำให้หงุดหงิดถูกตัดตอนป.2 อ่ะเป็นไปได้ไหมเชื้อมันอยู่ถึง38เนี่ย
1: นั่นสินะคะเมื่อวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่สำนักสงฆ์อุทยานลักป่าบ้านพรเฉลิมที่อำเภอเมืองนครพนมนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะชื่อว่าสัจจะชีวิตทรงฤทธิ์บุญหารโพสต์ว่าเช้านี้ไผได้เต้นกับพัดลมไปกระขอให้นอนแซ่บพัดเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเด้อวงเล็บรับซื้อของโจรมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต็นท์สนามในกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักสงฆ์เนี่ยนะคะอีก2วันถัดมาก็โพสต์ข้อความอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะมีคนไม่รับซื้อของโจรสงสัยไม่กล้าแล้วก็มีภาพถ่ายเป็นถุงพลาสติกสีดำ2ถุงนะใส่หม้ออลูมิเนียมจำนวนหลายใบจากการสอบถามข้อเท็จจริงกับเจ้าของ Facebook ทราบชื่อคือท่านพระมหาทรงฤทธิ์ทิตะสีโลอายุ53ปีพรรษาที่33เป็นเจ้าสำนักสงฆ์มหานิกายนะคะเปิดเผยว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระ5รูปส่วนสามเณรก็จะมีเฉพาะมาบวชภาคฤดูร้อนเท่านั้นจึงมีศรัทธาจากญาติโยมมาสร้างกระต๊อบแบบง่ายๆเอาไว้หลายหลังส่วนกุฏิที่ถูกคนร้ายชอบมาแอบขโมยของบ่อยๆเนี่ยจะอยู่ห่างจากหลังอื่นพอสมควรก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูแล้วก็มีการเขียนป้ายว่าหน้ากุฏินะยินดีต้อนรับพระท่านนายซานโต้ยอดนักลักลักลอเลียงเลยนะผู้สร้างความเดือดร้อนให้แก่วัดส่วนป้ายที่ว่าคือตอกตะปูติดไว้ที่ต้นไม้เลยนะบอกว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่นายซานผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรภัยเทินและป้ายที่30ที่ราวเหล็กระเบียงกุฏิเลยบอกว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอจำแต่พอจำนี่บ่ชีวิตคนเฮาเกิดมาบักซานบักซานโต๊ดมึงเซาลักได้แล้วนี่ประมาณนี้ก็แสดงว่า
0: เซาลักคือเลิกหยุดขโมยได้แล้วบ้างนะภาษา
1: ไอซานโต๊ดนี่แหละคือต้องทำป้ายถึงขนาดนี้แค่คนคนเดียวอ่ะคิดดูว่ามึงอ่ะเซาลักได้แล้วประมาณนี้พระอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ก็ตอนนี้อยู่ในเพศบรรพชิตนะจะไปแจ้งความเอาผิดกับใครก็ลำบากก็เลยแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านให้มาดำเนินการแต่หัวขโมยซึ่งเป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านนี่แหละซันโต๊ดเนี่ย
0: อ
1: ายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะน่าจะประมาณ35ปียังเที่ยวไปเที่ยวมาเข้าออกวัดบ่อยๆก็จะชอบขโมยพัดลมถ้วยชามหม้ออยู่เป็นประจำแต่เดิมไม่ได้ติดกล้องไงแต่พอโดนขโมยบ่อยก็เลยลองติดดูก็เอาเป็นซันโต๊ดคนเดิมแอบเข้ามาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะต้องทำยังไง
0: ติดป้าย
1: เขียนป้าย
0: เขียนป้ายประจานแล้วเขาจะสำนึกไหมอ่ะคนแบบเนี้ยทำ
1: ไม่รู้
0: จน
1: ไม่รู้นะคะคือถามว่าถ้าเจอตัวเป็นๆของซานโต๊ดบ่อยไหมก็เจอนะพระอาจารย์บอกว่าก็เจอมาหยิบหม้อใส่กระสอบปุ๋ยไปแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยแม้ว่าจะใช้มือถือถ่ายคลิปก็ไม่ยี่หลักไม่แอนไรก็เลยมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อเตือนญาติโยมว่าให้ระมัดระวังกันเท่านั้นเองค่ะ
0: แล้วคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนงกำนันก็ไม่จัดการเลยเหรอนี่มันต้องแล้วก็รู้ตัวด้วยนะแล้วบอกวัดเองก็บอกเขาก็ไปแจ้งความก็ไม่ได้ก็ทำได้แค่ติดป้ายประจาน
1: ติดป้ายประจานก็คิดว่าชาวบ้านก็บอกว่าซันโต๊ดก็น่าจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าแหละพี่กวยเหมือนกับรายเมื่อกี้นั่นแหละติดยาเหมือนกันไม่กงไม่กวาดก็ยังเอานะไม่กวาดก็ยังรักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงต่อวัดนี
0: ้ขอให้ปราบปรามยาบ้าว่ายาเสพติดมันเยอะมากเลยจนแบบดูสิมีข่าวอ่านทุกวันในเรื่องคนที่คลั่งอย่างยาบ้ายาเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก่อเหตุเนี่ย
1: ใช่
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะรุ่น